0: เมื่ออาการเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยการฝนตก
1: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนีโญอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญอ่ะกับ
0: ได้เลยครับ
1: กับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี้
0: คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจอหลายประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: อินมาเลสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
1: ครับ
0: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผลิตส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาบลาบลาบลาเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: มีผลเมื่อวันที่15เมษายนปีนี้แล้วมีผลแล้วซึ่งเราไม่มีเพราะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.กุลิซาตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5%
1: ครับ
0: จากที่ประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5% ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะคุณไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับซึ่งอินโดนีเซียมีแล้วมาเลเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้แล้ว 12.5% ที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยเขาผมคาดว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ในกระบวนการของประเทศไทยไปยื่นข้อมูลยื่นเอกสารให้กับ USTR มาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
1: ครับ
0: นะแล้วนี้เนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: ประเด็นประเด็น

0: ที่สองเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่สองสำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดนผมได้ใช้หัวข้อในการคุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็จะเจออีก 12.5%
1: เพราะอันนี้คือต่างกรรมต่างวาระ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5% รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
1: ครับ
0: 12.5 บวก 12.5
1: เยอะนะ
0: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการนี้หนึ่งกระทบทิ้งจากประเทศจีน2ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกินการผลิตเกินพอเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนแล้วแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า capacity utilization แปลเป็นไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงได้เป็นภาษาอังกฤษว่า cap u คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้คำ cap u นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
1: ครับ
0: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30% อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือเปล่าก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
1: ครับ
0: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ70-80%น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเอ้ยลดลงทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิตต่ำกว่า 50% ถ้าเครื่องเรามีอยู่10ตัวกำลังการผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานเรามีอยู่10ตัวเราผลิตต่ำกว่าเราใช้เพียง5ตัวเท่านั้นหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้หรืออาจจะ3เหลือ3ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินการใช้การผลิตเกินเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากกำลังการผลิตลดลงนะโรงงานเราผลิตลดลงอ้าวแล้วทำไมอเมริกายังมากล่าวหาเราแบบนี้ว่าเราผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าแม้นอุตสาหกรรมไทยผลิตลดลงเพราะว่าเราไปนำเข้ามาจากประเทศอื่นเราไปนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแหละที่จะเป็นกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นปัญหาเพราะเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้ว ส่งไปบ้านเขา

0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมเลยข้อสรุปตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2ประเทศไทยเสี่ยงที่จะโดนภาษี 12.5 บวก 12.5% ค่อนข้างจะสูงมากๆ
2: โอเคครับอาจารย์อาจจะหยุดขอหยุดแค่นี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงมากแล้วเราจะรับมือยังไงมีทางไหมที่จะบรรเทานะครับหรือถ้าบรรเทาไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วเราเสี่ยงเดี๋ยวก่อนไม่ได้สินะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนกระทบกันไปทั่วนะครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟัง ทางออกนิดนึงแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ประโยคคุ้นหูเวลาไปติดต่อบางที่คืออยากให้ไวหน่อยเดี๋ยวช่วยได้แต่มีค่าเสียเวลาเล็กน้อยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วคือเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะอาจมาในรูปของฝากหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคิวหรือช่วยดันเรื่องให้ผ่านง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตหรือการตรวจงานที่บอกเป็นนายว่ามีอะไรให้ดูแลไหมสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมผิดๆที่ว่าอยากได้ต้องจ่ายผลคือคนที่ซื่อสัตย์ต้องเสียเปรียบและระบบความยุติธรรมก็พังลงดังนั้นสำนักงานปปช.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรงและสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติครับหากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์แจ้งได้ที่สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะทุกเบาะแสของคุณสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับคุณลิซ่า
3: ครับแล้วค่ะคุยกันต่อกับอาจารย์อัดนะคะ
4: ครับคุณลิซ่าท่านดร.ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่ทักทายผมมาใน Facebook รายการ
2: ครับ
4: แล้วก็คุณอะไรนา
2: อารีนา
4: อะไรนะ
2: คุณอารีนานะครับ
4: อารีนาอารีนาขออภัยครับท่านครับ
2: ครับ
4: เขาเสนอดีนะผมคิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อกฎหมายแต่คุณอารีนาว่าเราดร.เจตถามตั้งในเบรกแรกว่าแล้วเราต้องทำยังไงผมคิดว่านอกจากจะรื้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายถ้าใครตามผมเบรกแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ประเทศไทยไม่มีก็คือกฎหมายการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยและใช้แรงงานบังคับถ้าไม่ทำเนี่ยเจอหนักแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีกฎหมายในการปกป้องอุยกูในมณฑลซินเจียงปกป้องเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายเลยดร.เจตกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ครับท่านครับนะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นถ้าไม่เราไม่มีกฎหมายฉบับของการต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยเจอแน่ๆ
2: ครับ
4: สินค้าที่จะเจอเนี่ยนะครับสำหรับการใช้แรงงานบังคับเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอหรือ

0: อื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้ายจากเส้นใยจากผ้าผืนนะครับสินค้าเหล่านี้เรานำเข้ามาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นจากต้นทางของการนำเข้าวัตถุดิบมาและไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆต่อจากสิ่งที่ผมพูดถึงเจอแน่ๆอันที่สองที่จะเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี่
1: อือฮึ
0: อันที่สามที่จะเจอก็คือแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเยอะมากปัจจุบันเราใช้ EV กันกระหน่ำเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แสของรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์กันกระหน่ำเลยเพราะนั้น3กลุ่มที่ผมพูดถึงนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับใช้แรงงานบังคับจากประเทศอื่นๆดร.เจตถามผมในเบรกแรกว่าต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับจากต่างประเทศไม่ทำเจอภาษี 12.5%
1: ครับ
0: อันที่สองที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้สินค้าที่เป็นแรงงานบังคับที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เราผลิตเกินหรือไม่เกินมันจะไปถูกตรวจสอบเรื่องของสินค้านั้นคุณมาจากไหนด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อาจจะไปเจอมาตราอื่นๆอีกเช่นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์เพราะนั้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับประเทศไทยมีได้ทำกับUSTR มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิประเทศไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นที่พึงพอใจกับระบบของ USTR ซึ่งเวียดนามได้ทำแล้วกับ USTR นั้น2เรื่อง1กฎหมาย2ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทั้งใช้แรงงานบังคับและที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนเราจริงๆเราไม่ได้ผลิตเยอะเลย
1: เราโดนสมเสร็จครับ
0: ใช่ใช่การที่อุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเยอะๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผลที่จะตามมาสำหรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยก็คือสุดท้ายแล้วเขาจะปิดตัวไปโดยปริยายสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกำลังจะอยู่บนห้อง ICU เลยอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเพราะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับและระบบที่จะมาดูเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเราจะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยปริยาย
1: ครับ
0: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่3หรือประเด็นที่4ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและก็เยอะมากๆเพราะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลบอกปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10%เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
1: ครับ
0: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา

0: สองสามสองเป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
1: ครับ
0: มาตรา301มาตรา232ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บรายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็เสนอไปสัก3-4ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาๆลงไปหน่อยแต่ก็ยังเรื่องคุ้มครองอยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของประเทศไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
1: ครับ
0: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุกทั้งหมดreciprocal tariff ก็เก็บทุนทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสารมือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนจานยนต์ยางละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
1: ้
0: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
1: ์
0: มากๆนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันเนี้ยประเทศไทยต้องไปดูละเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ
1: ์
0: เพราะน
1: ั้นมาจากไหน
0: ประเทศไทยก็ต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
1: ครับ
0: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้เขาเรียกแหล่งกำเนิดสินค้า
1: ครับ
0: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหมครับ
0: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะหน่วยงานของรัฐมนตรีนายกมัวทำอะไรแต่ไม
1: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอังคเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเวียดนามโดนไหมครับ
0: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกันอย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วมาถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต่เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานแต่เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีกฎหมายและบังคับใช้แล้ว
1: ครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่ายๆ
1: ไกลๆ
0: กฎหมายเนี้ยกระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
1: ครับ
0: ไปกระทบชิงไปประเทศไหนล่ะที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: ยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
1: ครับ
0: สินอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอ
1: ่
0: ะก็มีการใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกอันนึงนะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปอ่ะก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดน

0: กับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1ประตูต่อ1โอ้โหแสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
1: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะก็เล่นแบบเนี้ยคงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่เห็นเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ครับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบำเพ็ญกุศล15 วันปันนรสมวานองค์พาสิ้นพระชนในหลวงราชินีเสด็จนายกนำครม.ทำบุญและมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเย็นวานนี้นะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานหนังสือที่ระลึก3 เล่มสำนักพระราชวังเปิดเส้นทางเข้ากราบพระศพหน้าพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่ม27 มิถุนายนนี้พระสงฆ์นิกรทั่วไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล15 วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: มากันที่ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ประเด็นใหญ่ๆที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ในความสน

0: ใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติค่ะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างโดยประสานงานกับปปช.เนื่องจากว่าตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงนั้นอยู่กับปปช.อายัดไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมติยกเลิกการชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่มีการทุจริตดังนั้นจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามข่าวมีประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนค่ะขณะที่เรื่องของคดีความค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวนะคะว่าได้มอบหมายค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอาจเข้าข่ายความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการต้องสืบให้ได้ความจริงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหากพบมีข้าราชการที่กระทำความผิดจะส่งสำนวนให้ปปช.ค่ะแต่หากว่าสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีข้าราชการกระทำความผิดกองปราบก็จะดำเนินคดีแยกสำนวนต่างหากซึ่งการสืบสวนสอบสวนต้องไล่ที่มาที่ไปของเอกสารให้ได้เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมไปถึงการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในแนวหน้าค่ะตรวจกระดาษคำตอบใหม่หรือ 480,000 คนดูต่อหน้าสื่อจับใครโกงยกเลิกสั่งชะลอบรรจุพิชิตหัวโจกชิงลาออกรองอธิบดีสถสั่งเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบการทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายเตรียมส่งหนังสือให้ปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 480,000 คนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์ด้านดร.พิชิตเพชรบูรณ์ที่ถูกพาดพิงเป็นหัวหน้าแก๊งโกงสอบชิงลาออกแล้วสอบสวนกลางตั้งทีมสอบสวนหลังมหาดไทยเข้าแจ้งความฝ่ายตำรวจพัทลุงเร่งสืบปมยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่นด้านครูสาวหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอ้างสั้นๆจะส่งคืนให้ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ
1: โดยผอ.พพานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขยายความว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วล่ะครับหลังจากถูกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีคำสั่งพักราชการผู้อำนวยการผอ.พานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยอย่างร้ายแรงก็ทำให้ทางผอ.พพานแจ้งความจำนงว่าจะยื่นใบลาออกจากราชการ1-2วันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาววสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีครับบอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมายื่นให้กับตนโดยแจ้งว่ามีผู้นำซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลพอกลับมาก็เจอซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่ครับและก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปการลาออกไม่มีผลกระทบกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและก็การพักราชการนะครับส่วนการสอบสวนวินัยร้ายแรงผอ.พพานล่าสุดทราบชื่อประธานสอบสวนแล้วก็คือนายกกฤตหิรัญสาราชปลัดอำเภอวิเชียรบุรีก็คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกนะครับในการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับว่าสถไล่เพิกถอนเฉพาะรายคดีโกงสอบข้าราชการเล็งตรวจใหม่ 4.8 แสนคนหรือว่า 480,000 คนมหาดไทยร้องบก.ปราบปรามสอบลาออกผอ.ต้องสงสัยนะครับกลับลำในคืนเดียววรสิทธิ์เผยสถ.ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมวอนประชาชนเชื่อมั่นขั้นตอนตรวจสอบโปร่งใสไม่สับเปลี่ยนนะครับส่วนไทยโพสต์

ัดหัวข่าวบอกว่าปูดรัฐมนตรีเอี่ยวกงสอบจี้นายกสาวให้ถึงตัวการมท.เพิกถอนคนทุจริตเฉพาะรายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการ

0: รายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวไฟ
1: ออกแถลงฉบับที่2นะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มีการรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบการออกแบบคัดเลือกการขนย้ายการตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งก็ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดให้มีการตรวจที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมสังเกตการเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับระดับลับที่สุดค่ะเมื่อกระดาษคำตอบตัวจริงนั้นได้มีการตรวจเสร็จแล้วค่ะก็มีการเก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงโดยจะมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการจะเปิดได้ก็ต้องดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือในการส่งมอบไฟล์ข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเอกสารทั้งหมดให้กับปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายและยืนยันว่าการดำเนินทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะใน Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสท.เบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไฟเขียวรายงานตัวสอยทีหลังส่วนกรอบด้านในค่ะมีประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องของผู้สอบผ่านนะคะหนึ่งในผู้สอบผ่านวอนหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนตั้งใจอ่านหนังสือกว่า3เดือนยอมรับรู้ข่าวกระทบผู้ที่สุจริตในการสอบส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบกองปราบรับแจ้งความรวบรวมหลักฐานคาด 7-10 วันรู้เรื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับหน้าหนึ่งของข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันครับว่าแอบลาออกแล้วผอ.พิชิตในหน้าโกงสอบดอดทิ้งจดหมายเพ่นหายตัวมท.ยื่นคำร้องขอปปช.รีเซ็ตคำตอบ 4.8 แสนใบยกเลิกคำสั่งนะครับในการชะลอบรรจุราชการที่สอบผ่านเอาไว้ก่อนครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ออกหมายเรียกภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดีดังกล่าวนี้แล้ว2กรกฎาคมนี้ครับบอกให้หากใครพร้อมก่อนเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับเพราะว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดี Forex เป็นพิเศษว่าตอนนี้พยายามเร่งรัดคดีแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆมีค่อนข้างเยอะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-70,000 ธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานครับหลัง DSI ตรวจค้น24จุดได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ต้องมีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นให้นโยบายไปนะครับว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ทราบความคืบหน้าขณะนี้ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วนะครับโดยพลตำรวจโทรุธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าธุรกรรมค่อนข้างเยอะคงต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีการเชิญนายภาวุฒิ พงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้

0: แจ้งถึงความเชื่อมโยงเมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษขณะเดียวกันก็มีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบ2กรกฎาคมนี้ครับโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากใครพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับว่าภาวุฒิไม่หนีไม่ลาออก DSI เรียกเข้าชี้แจง2กรกฎาคมรุตพลเผย2กรกฎาคมภาวุฒิและพวกเข้าชี้แจง DSI คดีฟอเร็กคาดใช้เวลาไม่นานได้ผลสรุปพร้อมแรงงานกลับมาที่กระทรวงทุก15วันย้ำสสพักส้มยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอรอดูพยานหลักฐานปมโอนเงินเข้าพักประชาชนด้านภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกอ้างเป็นแค่คนเทรดไม่ได้ชวนลงทุนยันไม่หนีไม่ลาออกจากพักครับ
1: ซึ่งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็เปิดใจกับสื่อครั้งแรกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์กับแล้วก็ฟอเร็กซ์ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ไม่ชวนใครลงทุนเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มที่ DSI ตั้งข้อสังเกตเหตุใดที่ยังไม่มาชี้แจงก็เพราะว่าต้องการกลับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งบัญชีธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีค่ะโดยต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะชี้แจงกับ DSI โดยเร็วที่สุดนะคะและยืนยันว่าไม่ลาออกไม่หนีพร้อมสู้ในกระบวนการกับ DSI ส่วนที่มีเงินโอนเข้ามา14ครั้ง28ล้านบาทตรวจสอบแล้วหรือยังว่ามาจากไหนนายภาวุฒิบอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบจากทุกธนาคารขอให้รอตัวเลขให้ครบก่อนนะคะก็จะมีการชี้แจงส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีการโปรโมทให้หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสด้วยนายภาวุฒิชี้แจงว่าการเทรดนั้นต้องหาความรู้ก็ตัดสินใจไปเรียนคลาสต่างๆค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์การเทรดไม่ได้มีการเชิญชวนส่วนที่เทรดแล้วสามารถแลกของได้ก็เหมือนการซื้อของตามร้านค้ามีการสะสมแต้มซึ่งหลังเลิกเรียนค่ะก็จบการสัมภาษณ์เป็น10คนนะคะก็ตกใจทำไมถึงมีตนแค่คนเดียวทั้งนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะภาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วเปิดใจครั้งแรกภาวุฒิยันไม่เกี่ยวข้อง Forex แชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแกงข้ามชาติชวนคนเล่นเป็นแค่คนเทรดซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSIมั่นใจไม่ได้ทำผิดอะไรการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปไม่หยุดด้านรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมนี้ภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI ชี้ศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุนชวนเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ค่ะในผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพในอีแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคดี Forex ค่ะมายื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินคนที่1เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวสั้นๆว่าภาวุฒิโตไม่เกี่ยวไม่ออกสส DSI เรียกแจง Forex 2กรกฎาคมค่ะ
0: มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีมากกว่า 3.2 แสนรายครับมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราเองก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารครับหรือว่า gastronomicdestination ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับจึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองจับมือธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแนวคิดของโครงการครับก็คือการประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือว่า Insurance Restaurant and Cafe ซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insurance Restaurant and Cafe Plus จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนดำเนินโครงการไปทั่วประเทศครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์กิ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมสภาวานี้ครับมีมติเอกฉันท์รับประการร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งกรรมาธิการ25คนนำถกวาระ2ถึง3วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยมติเอกฉันท์ก็คือ462ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1รับหลักการแห่งพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะครับนายสังคมแดงโชติส.ส.ภูมิใจไทยเสนอจำนวนกรรมาธิการ25คนซึ่งมีสัดส่วนครม6แล้วก็สภา19คนตามสัดส่วนครับคือสสพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนกล้าทำ2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนจะนำกลับมาสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3 2กรกฎาคมนี้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดสั้นๆครับว่าสภาโหวตหนุนพรบโอนงบเสียงท่วมหนูแจงเครื่องมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจครับ
2: ส่วนใน Daily News นะคะก็มีพาดหัวข่าวเหมือนกันค่ะโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนีโญพรรคประชาธิปัตย์จอถลก DE ได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบโอนงบเดือดว่ารงพยายามพาดพิงไทย AI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเตือนชัยชนกทำเป็นไม่สนใจโยนให้เป็นเรื่องข้าราชการก็คิดถึงโครงการจำนำข้าวไว้อดีตนายกเคยโดนตัดสินละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเตรียมยื่นปปช.ฟันพาราดอนเผยเหตุโอนได้แค่หมื่นล้านเพราะหน่วยงานรีบเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณชี้ข้อดีคือเงินเข้าไปไหลเวียนในระบบเผยเงินโอนจะไปอยู่ในงบกลางใช้ในภารกิจที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบปี69จะนำเงินไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญก่อนอัดจากวางแผนโอนแสนล้านเหลือหมื่นล้านเหมือนทำแก้เขินผลต่อระบบเศรษฐกิจแทบไม่มีสภาโหวตผ่านพรบ.โอนงบหมื่นล้านวาระแรก426ต่อ0เสียงเอกนิติยืนยันใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการแข่งขันของประเทศดูแลและเยียวยาประชาชนค่ะส่วนในอีกฉบับหนึ่งนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะของผู้จัดการไรวันโสพลปิดไมค์หมอวรงเบรกชำระโครงการไทย AI ซึ่งก็มีภาพหมอวรงด้วยนะคะได้เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ถูกประธานรัฐสภาปิดไมค์ให้อภิปรายชำระความไม่โปร่งใสและเอื้อนายทุนต่อโครงการไทย AI Plusที่ดำเนินการโดยกระทรวง DE วงเงิน 1.6 พันล้านบาทโดยระบุว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาจากการเลือกตั้งค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไปทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือใครอยู่ก่อนจะได้สิทธิ์นะครับส่วนในทุนก็จะมีการคัดกรองเอาออกจากพื้นที่ไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทับลานลงตัวอยู่ก่อนได้สิทธิ์ลุยฟันในทุนกรรมาธิการที่ดินและสุชาติทุบโต๊ะปมทับลานลงตัวยึดความถูกต้องชาวบ้านเดิมได้สิทธิ์ในทุนรุกป่าไม่รอดชัยวัฒน์บุกสภายื่นหลักฐานเด็ดแฉปมปรับแนวเขตอุทยานทับลานติงมติครม.เป็นแค่นโยบายไม่ใช่กฎหมายครับ
2: ขณะที่นายสุชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีการขอโทษทั้งคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะแล้วก็อิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะแล้วก็พร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในปมทับลานค่ะแต่จะไม่ยอมเห็นน้ำตาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าทับลานพิสูจน์รายแปลงสุชาติแจงวุ่นไม่ได้ฟ้องอิงฟ้าปมทับลานเผยฝ่ายกฎหมายให้ข่าวก่อนลั่นใครจะด่าก็ด่าไปจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อแต่ทนายความขึ้นโรงพักแจ้งความ6คนหมิ่นประมาทอุบชื่อและพฤติการของคนที่ถูกกล่าวหากรรมาธิการที่ดินเคลียร์ปมทับลานจบแฮปปี้ยันพิสูจน์รายแปลงไม่มีการนำทับลานโมเดลไปใช้พื้นที่อื่นไม่มีเอื้อนายทุนค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายประเวศหรือว่าเวศอายุ45ปีนายสะไพรหรือว่าบอลอายุ44ปีนายคงทองอายุ24ปีนะครับแล้วก็นายโจวรพัฒน์อายุ45ปีชาวอุดรนะครับของกลางเป็นไอซ์ จำนวนมากเลยครับ180กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ Toyota Vios รถ Isuzu D-Max สีขาวรถบรรทุกไม่ประจำทาง Hino นะครับในการขนยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้นะครับแต่ว่าไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่เพชรบุรีนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในผู้จัดการรายวัน360องศาครับบุกรวบคาปั๊มเครือข่ายยานรกยึดไอซ์180กิโลกรัมเตรียมส่งลูกค้าภาคใต้ครับ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันที่เวเนซุเอลาค่ะซึ่งทั้ง2ครั้งห่างกันไม่ถึง1นาทีครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะส่วนครั้งที่2เกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดริเกสค่ะก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย164รายบาดเจ็บนับพันโดยมีการระบุด้วยว่าจะมีการตั้งกองทุนมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ทรัพยากรจาก IMF ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ว่าตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นซึ่งคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะพาดหัวข่าวในทุกฉบับเลยค่ะอย่าง Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงมากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนค่ะส่วนพาดหัวข่าวคาดดับ 10,000 ถึง 100,000 เวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 และ 7.5 รุนแรงสุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีเวเนซุเอลาสะเทือนเสียชีวิตแล้วเกือบ200รายคาดอาจตามมาอีก 10,000 ถึงแสนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกล160กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังมือถือประชาชนมากกว่า1ล้านคนค่ะ
1: ภาพที่ออกมาก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจัดเตรียมกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีสร้างโอกาสการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรมครบวงจรครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังกับหน่วยงานทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายครับสานต่อโครงการมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีหลังจากที่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับครั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขยายผลความสำเร็จมาสู่จังหวัดปัตตานีครับโดยจะจัดกิจกรรมวันที่29-30มิถุนายนนี้ณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรพลร15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งเป้าดูแลพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุเยาวชนจากสถานพินิจและเครือข่ายมวลชนกว่า900คนครับให้ได้รับข้อมูลในการดูแลด้านทันตกรรมแบบครบวงจรทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ยังสนับสนุนรถครัวสนามปรุงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในงานครับก็จะได้พบกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่จะมาร่วมดูแลประชาชนด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
2: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาได้อ่านครบทุกข้อความนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกช
2: ช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริงว้
7: าวแล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
12: 1330เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
13: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
15: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

มาถึงวันศุกร์แล้วนะครับเวลาไวเนาะคุณผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนกับผมไหมแป๊บเดียวแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้ว

แล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างโทรมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงนะครับDJTC นั่งประชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

ใหม่เจริญปุระเพลงนี้ปี37อัลบั้มผีเสื้อกับพายุนะครับเพลงนี้เขียนเพลงโดยพี่นิ่มสีฟ้านะครับเป็นคนเขียนเพลงนี้นะครับ8:19 นแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังที่นี่นะครับวิทยุพสมท91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งประชาการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

เวลาไม่อาจรักษาทุกสิ่งนะครับแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างให้คงเดิมนะครับเช่นกันเลิกกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกคิดถึงกันถูกไหมครับยังเป็นเพื่อนกันได้ยังคงเป็นคนที่ยังคงห่วงใยยังคงเป็นคนที่ยังคงไม่เคยคิดร้ายกับเธอรู้ดีว่าต้องทำใจยังคงหวังดีกับเธอเสมอ

0: นะครับหายไปจากชีวิตแต่เขายังอยู่ตลอดในความคิดแล้วก็หัวใจของเราเสมอนะครับดอกฟ้านะครับเพลงนี้จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้ครับคนกลางคืนนะครับมีคุณผู้ฟังถามมานะครับจากทางไหนครับจากทางไกลทางไกลนี่ทางไหนครับโนนสะอาดถามว่าเพลงเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรคนกลางคืนนะครับจับชื่อเพลงไว้นะครับแล้วก็ขอเพลงมาบ่อยๆนะครับเราผมบทเพลงให้ฟังกันนะฮะอ่ะ 8:30 นนะครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับอสมทได้จัดกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcard Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาตินะครับหรือว่าทีมที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcard.net ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือกแพ็กเกจนะครับ Mcard Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcard Superfan Superstar นะครับราคา20บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์นะครับในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcard Superfan Diamondที่จะได้รับสิทธิ์นะครับสุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักนะครับสิทธิ์รุ้นรับของรางวัลนะครับมีอะไรบ้าง1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Horizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัล2จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcard Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcard.net นะครับร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง 01:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอย่าลืมนะครับ Mcard Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะครับได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android นะครับให้ทุกคนได้กอดติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นกับ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: Mcard Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: พักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมา3ศิลปินในตำนาน
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิต

0: าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร024-304-454 LINE ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
3: มาติดตามกันต่อนะครับช่วง3ศิลปินในตำนานนะครับวันนี้ผมจะมีตำนานหรือว่าศิลปินคนไหนบ้างที่จะหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
2: Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
3: มาที่ตำนานแรกครับผมเลือกพี่ป้อมพี่โตอัศดีวสันต์นะครับเป็นตำนาน

เขียนเพลงโดยพี่ดี้นิติพงษ์ หอหน้าอยู่ในอัลบั้มชุดที่4นะครับอัลบั้มฟักทองนะครับอัศนีวสันแล้วก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกที่ขายเกินได้1ล้านตลับเป็นอัลบั้มแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาคุณผู้ฟังล้านตลับหมดเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเพลงอยากจะลืมเนี่ยนะครับเขียนเพลงนะครับพี่ดีเนี่ยเขาเขียนเพลงจากชีวิตจริง

ยิงของเพื่อนของพี่ดีคนหนึ่งตอนนั้นเพื่อนเนี่ยอกหักแล้วก็มาเล่ามาบ่นให้พี่ดีฟังว่าเนี่ยไม่อยากจะออกไปเจอใครเลยเหมือนในเนื้อหาเพลงเลยครับเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยเขาก็จะถามว่าเนี่ยแฟนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแต่งงานกันเมื่อไหร่ยังไงแฟนสบายดียังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเลิกกันแล้วเขาก็ไม่อยากจะตอบคุณผู้ฟังครับเคยเป็นไหมมีคนถามอ่ะเราก็ไม่อยากตอบหรอกเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็มีคนถามเราก็ไม่ค่อยอยากตอบหรอกมันเป็นช่วงของการที่เราอ่ะอยากจะลืมนะฮะเราอ่ะอยากจะลืมแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอเพื่อนไปเจอคนรู้จักเพื่อนก็จะถามว่าเป็นยังไงกันบ้างมันก็เลยทำให้ลืมไม่ได้สักทีไปบ่นให้พี่ดีฟังพี่ดีก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับอยากจะลืมมาที่ตำนานต่อไปครับวง Isn't ครับ

ีซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงโปรดนะครับหนึ่งในตำนานที่ผมมักจะหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวงอีซึ่งเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ตอนอายุ 16-17 ตัดสินใจไปแข่งขันประกวดโฟกซอง

0: รับฟังประกวดเล่นดนตรีนะครับโฟกซองแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพแล้วก็ชนะเลิศหลังจากที่ชนะเลิศแล้วก็ได้มาออกอัลบั้มแล้วก็ตั้งชื่อวงว่าวงอีซึนนะครับแล้วก็ออกอัลบั้มในยุคแรกของอีซึนเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงเหมือนที่ไปประกวดเลยนะครับแนวเพลงโฟกซองและหลังจากนั้นพี่ป้อมก็ลาออกไปร่วมงานกับพี่เต๋อนะครับแต่พี่โต๊ะก็ยังร่วมงานกับทางอีซึนอยู่นะครับผ่านไปประมาณสักปี2ปีอีซึนเนี้ยก็ยังออกอัลบั้มนะฮะพี่ป้อมพี่อัศนีจะได้ออกอัลบั้มกับทางแกรมมี่อัลบั้มแรกนะครับก็เลยชวนพี่โต๊ะเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับที่แกรมมี่พี่โต๊ะก็ลาออกจากอีซึนเพื่อมาร่วมงานกับพี่ป้อมอัศนีนะครับทำอัลบั้มชุดแรกที่แกรมมี่แต่อีซึนเนี่ยหลังจากที่พี่ป้อมพี่โต๊ะลาออกแล้วก็หาสมาชิกใหม่แล้วก็ยังผลิตผลงานเพลงออกมาในช่วงของโฟกซองก็เริ่มจะซบเซาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแนวจากดนตรีโฟกซองมาเป็นแบบดนตรีแบบสตริงแบบสากลกันบ้างนะฮะมาเป็นสากลหรือว่าเขาจะเรียกว่าสตริงคอมโบแล้วก็ผลิตเพลงแต่งเพลงอยากบอกให้รู้เนี่ยขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้เพลงอยากบอกให้รู้ก็ยังคงเป็นเพลงที่อยู่ในใจของพวกเราเสมอครับนี่คือ3ศิลปินในตำนานนะครับที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตำนานสุดท้ายครับตำนานที่3
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ตำนานที่3ครับเพลงนี้ผมไม่เคยหยิบมาเปิดให้คุณได้ฟังกันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรก

0: ข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยรู้แค่ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงของพี่กิตติกรนะครับอัลบั้มผู้ชายไม่ธรรมดาได้ข้อมูลมาแค่นี้เดี๋ยวผมขอติดประวัติของผู้ชายคนนี้ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะไปค้นประวัตินะครับของผู้ชายคนนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าเดี๋ยวผมบอกชื่อเพลงก่อนนะครับชื่อเพลงว่าอะไร เดี๋ยวนะไม่จำนนไม่จำนนครับใช่ไหมไม่จำนนใจเออใช่ใช่ใช่ใช่ไม่จำนนใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะครับอัลบั้มนี้แล้วก็ศิลปินที่ขับร้องเพลงนี้ให้คุณเล่าฟังได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: อย่าลืมนะครับ Mega Spotlight Solar Cell นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดปรับมุมได้กันฝนกันแดดได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอครับแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกราฟแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับรีบโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-114-3990 02-114-399090นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเดียนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับและการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ตอนนี้ผมพร้อมที่จะรับสายคุณผู้ฟังแล้วนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับ042-304-146 ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สายแรกวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านเจ้าครับสวัสดีทุกคนให้เข้าผม
0: ครับสวัสดี
2: ต้องขอโปรดสติด้วยนะครับ
0: คุณต้นครับ
2: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไร
2: วันนี้เพลงที่อยากจะฟังก็คงจะเป็นเพลงคำเชยๆเลยนะครับผม
0: คำเชย
2: ๆครับ
0: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้อ๋อคิดตั้งนานแล้วครับว่าจะเข้าสายโตขอเพลงนี้ครับผม
0: อ๋อตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจอ
2: ยากตั้งใจเลยในวันนี
0: ้มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับสายแรก
2: คงจะ FC DJTC ทุกคนครับผมแล้วก็พิเศษพ่อหน่องแล้วก็ DJTC แล้วก็ผมด้วยครับ
0: ครับเป็นไงบ้างคุณต้นสบายดีไหมไม่ดีเสียคุณต้นนานมาก
2: สบายดีครับ
0: มีคนหนึ่งเขาถามหาคุณต้นทุกวันเลย
2: ครับผม
0: พี่แกน
2: ครับผมคิดถึงเหมือนกันครับผม
0: พี่แก่นอุดรถามหาคุณต้นทุกวันเลยคุณต้นหายไปไหน
2: ไปเถอะว่างครับ
0: ไปว่างโอเคขอบคุณครับคุณต้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันเวลาพอดีครับพักเบรกฟังข่าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงต่อ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่ Telehealth Thailand โดยสภาเภสัชกรรม Farmcare Telepharmacy โดยบริษัท Farmcare Group จำกัด Arcmaxi by Fasino โดยบริษัท Pro Fasino จำกัด All Pharmacy โดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพ Drug Store จำกัด Shopee โดยบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัด Line Manโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชเจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสม

0: ตรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าปอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ไม
6: ่ลองเลย
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
13: กลับมาดูแลคุณรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะครับขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันมาช่วยเลือกเพลงกันนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ

0: ดีฝันเด่นนะครับหมื่นคำลาเพลงต่อไปของคุณท่าฟังนะครับผมเคลียร์สายเรียบร้อยแล้วเชิญเลยครับขอ1เพลงจากคุณท่าฟังครับ0423041 4 6เชิญครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีรอบที่2ครับสวัสดีพี่ทุกคนครับ
0: โอ้โหวันนี้คุณต้น
2: วันนี้ผมว่างครับ
0: กลับมาแล้วว
2: ันนี้ผมว่างครับ
0: วันนี้ผมว่างครับวันนี้คุณต้นในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ต้องขอโทษแชมป์สายด่วนด้วยนะครับก็เลยอยากขอเพลงขอโทษของปูพงษ์สิทธิ์ครับผม
0: ขอโทษเหรอ
2: ครับผม
0: นะขอโทษปูพงษ์สิทธิ
2: ์ครับผม
0: เจอละ
2: ครับผม
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: คงจะเป็นแชมป์สายด่วนนะครับผมเพราะว่าได้ยินแกเข้าทุกวันนะครับผม
0: คือตอนนี้จะกลับมาแล้วใช่ไหมคุณต้น
2: ครับผม
0: จะกลับมาท้าชิงแล้วใช่ไหม
2: อ๋อไม่ท้าชิงแล้วครับพอดีวันนี้ผมบ้างครับ
0: พอดีผมบ้างนะกลับมาเพราะว่าหลายคนคิดถึงเป็นต้นพี่แก่นอุดรนี่คิดถึงคุณต้นมาก
2: ครับ
0: นะ
2: คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับแต่ผมไม่ค่อยว่างครับผม
0: ว่างๆก็แวะไปเยี่ยมพี่แก่นเขาหน่อย
2: ครับผมเดี๋ยวไปดำนาช่วยครับ
0: กำลังจะบอกว่าที่คิดถึงเนี่ยฝากบอกคุณต้นด้วยว่าปีนี้มาดำนาช่วยหน่อยนะ
2: ครับผม
0: โอเค
2: เดี๋ยวไป

0: ไปช่วยให้เสร็จเลยครับผม
1: ครับโอเคขอบพระคุณมากๆนะครับคุณต้นครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ
2: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

นาฬิกา23นาทีนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียนะครับโรคเท้าช้างแล้วก็โรคไรอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่นะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านนะครับ360องศาใช้งานง่ายครับพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมครับใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนได้ขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับช่วงฟุตบอลโลกอสมทนะครับจัดกิจกรรมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมภารกิจแรงเชียร์นะครับส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติแล้วก็ทีมคุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบแพ็กเกจนะครับเลือกแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ mcot super fan นะครับสตาร์ในราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์นะครับในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทนะครับกับ mcot super fan diamondที่จะได้รับสิทธิ์นะครับสุดคุ้มถึง300 สิทธิ์การร่วมบวชกิจกรรมของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะครับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Horizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24 รางวัลและ4นะครับโกลกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5 รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2 ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1 เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100 ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1 ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1 ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2 ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรัก

0: ิ่งแวดล้อม Mcot Radio GoFi
1: Mcot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และ

0: 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: 9:30 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งประจักษ์การเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

พลงประกอบละครนะครับรักเดียวของเจตจิลานะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจะรักใครได้อีกนะครับ9:33 นครับ

0: ูดลาสักคำไมเคิลสวัสดิ์เสรีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณซิต้าครับทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีจุดด่างดำนิดเดียวนะฮะคิดว่าเดี๋ยวก็หายครับไม่ดูแลครับแต่รู้ตัวอีกทีนะฮะฝ้าที่เต็มหน้าไปแล้วหน้าหมองนะครับแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดนะฮะยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากนะครับความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะวันนี้ซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์นะฮะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝ้ากระนะครับจากแดดเพื่อคุณแล้วอย่างครบวงจรเพราะซิต้าตัวจริงเขาเป็นตัวจริงเรื่องฝ้านะครับเข้าใจผิวคนไทยได้เป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากไชเท้านะครับที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ 1. ยับยั้งนะฮะเบรกแอนไซม์นะครับที่เป็นตัวต้นเหตุการสร้างเม็ดสีนะฮะฝ้าโดยตรงนะฮะตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยนะฮะ 2. ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่านะครับที่สะสมเม็ดสีนะครับออกนะฮะอย่างอ่อนโยนนะครับเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ 3. ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นและนอกจากนี้นะครับยังมีอัลฟาอันปูตินนะครับยับยั้งเม็ดสีที่เป็นต้นตอนะครับคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมสร้างโครงสร้างผิวให้ดูกระชับชุ่มชื่นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้านะครับแนะนำให้ใช้แบบ3สเต็ปนะฮะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้านะครับชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้านะฮะปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงนะครับทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ซิต้าเขามีโปรสินค้าพิเศษนะครับที่ 7-Eleven ด้วยนะครับหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยเพราะรองพื้นแตงโมนะครับหน้าเป๊ะปังช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันเราจะหน้าสวยครบนะฮะจบในแบรนด์เดียวเลยโปรช่วงนี้นะนั่นก็คือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นนะครับจากปกติ78บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนี่คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 9:39 นครับ

0: ันนี้แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะครับวันนี้อาจจะต้องลารายการเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตับสัตมวานนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับในชั่วโมงหน้านะครับแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะครับอ้าวต่อเลยนะครับ9:43 นช่วงกล้าขอก็กล้าเปิดครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: รีบเลยครับเวลามีจำกัดสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่อ้อยด้วยนะครับจัดการไฟฟ้าไม่คุยนะขอเพลงเลย
2: ได้ค่ะเพลงที่จะขอก็คือเพลงหนึ่งในไม่กี่คนของโบสุนิตา
0: อ๋อโอเคโอเคได้จัดให้ครับพี่อ้อยครับขอบคุณครับ
2: นะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ของพี่อ้อยจากการไฟฟ้าครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงในช่วงของกล้าขอก็กล้าเปิดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายอันต้าโพไซดอน90บาทนะครับครับฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันต้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายนะครับโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องนะครับออกแบบมาให้จับถนัดมือนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆเลยนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกลองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มกระเป๋าฮัชแคสนะครับมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะครับและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008นะครับโปรดีแรงจริงนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับอันต้าโพไซดอนแรงจบครบในเครื่องเดียวครับขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาการนะครับหน้าฝนนี้ยุงชุมนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับ

0: มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับ1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มนะครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทยังไม่พอนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะครับ02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง02-666-0008นะครับของแท้ต้องทีวีในเล็กเท่านั้นนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับบรมหลวงราชสิริพัชรวดีนะครับมหาวชิรลงกรณ์นะครับในวันที่26มิถุนายนนี้เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนจบเสร็จพิธีนะครับแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะครับส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับเจอกันวันจันทร์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

ดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาที่บนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพตุยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะเป็นงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนโมทนาถวายอัจจเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก

0: ที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลานกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถรสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

0: โดยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
3: Oh, my God.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชสิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.

ับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับโดยมี

0: รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพินะข้าที่นางพิมานรัตยาผ่านองศานุวงศ์ในราชการก็มาเฝ้าและในการนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

0: งจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: สุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: กัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันตระสมวานแต่เมื่อวานนี้ถึงประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดปวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลนไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: จะฟังรับตั้งจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาและในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเจ้าผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนานะครับเมื่อถอนพัฒนาจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษายงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

พระทุสายุซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระทุสายุจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ทำได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระอุษาโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชพระสงฆ์ได้สดับประกอบซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสดับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสดับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมนต์ในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสิทธิมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินทรงทอด

0: one.
1: กราบก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

อติเรกะวัตสะสตังชีวตุอติเรกะวัตสะสตังชีวตุอติเรกะวัตสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันเดียเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปีพาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปีพาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปีพาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทย์นะครับก็คือปีในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปีพาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระโพสายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกรธหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สาย

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่จะมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสมนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
1: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับในขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ

0: เรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดพระไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดพระคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดตยุระวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

พนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

0: ัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

งฆ์12รูปครับสงฆ์ขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูง

0: นมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤฒแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร2 ขวด

0: ียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนีย
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่ง

0: ากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์และหน้าที่ของปังปอนปิยพรพุทธีค่ะช่วงเวลานี้นะคะในส่วนของแป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์นะคะอยู่กับเราครึ่งชั่วโมงค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะ
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้ แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเพลงของมินตราอินทิรานะคะให้ได้ติดตามกันค่ะชื่อเพลงว่าว้าวนั่นเองนะคะส่งให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับเพลงเพราะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นั่นเองนะคะและหน้าที่ของปังปอนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์สาวๆนะคะหลายคนอันนี้เชื่อว่าหลายคนเลยนะคะที่อยากรู้ว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลหลงเสน่ห์แบบไม่ต้องไปลงทุนทำหน้าทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะเรื่องของความหอมค่ะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่ก็เป็นเสน่ห์เลยทีเดียวนะคะหนุ่มหน้าไหนก็หลงค่ะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นนะคะแต่ว่าเขาจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนค่ะแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังนะคะให้ลองซื้อมาใช้ทุกกลิ่นเลยนะคะแล้วดูค่ะว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์กันด้วยค่ะและ0423041416นะคะขอบคุณสำหรับสายจากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์นะคะวันนี้เลือกเพลงไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักนะคะฝากไปลงทางร้านต้นคูนด้วยนะคะบ้านเชียงกลมนะคะตอนนี้น่าจะลูกค้ากำลังเยอะว่าอย่างนั้นนะคะส่งเพลงไปให้ด้วยกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามานะคะทาง0423041416ค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะบอกเลยว่าไม่เกินจริงค่ะหอมได้ขนาดนี้นะคะต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่เคยใช้นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าหอมติดผิวมากๆนะคะแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นจริงทุกข้อจริงๆนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะเรามีให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้กันถึง2กลิ่นด้วยกันนะคะซึ่งจะหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิลค์นะคะเขาจะมีความหอมละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะอาบบ้านนี้หอมไกลถึงบ้านโน้นค่ะไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

บุญพลาหมดอายุนะคะจริงๆมีขอของมนแคนนะคะยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมแต่ว่าหาไม่เจอเลยนะคะหาไม่ทันเดี๋ยวยังไงขออนุญาตส่งเป็นเพลงนี้ให้แทนก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะกลับมาใช้นี้ให้สำหรับยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมนะคะงานของมนแคนเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาใช้นี้ให้นะคะส่วนก่อนนั้นนะคะเพลงคลื่นค่ะงานจากแพรชนาเนี่ยส่งได้ติดตามกันกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และหน้าที่ของปังปอนค่ะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในเรื่องของความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ค่ะมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพศัตว์มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้าเย็นๆความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะความหอมยั่วยวนทุกกลิ่นนะคะทาให้คุณได้ลองทั้งชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะและขอบคุณสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซมนะคะ2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อาบบ้านนี้หอมไกลถึงบ้านโน้นขอบคุณทางแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ที่อยู่กับเราในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะต้องส่งท้ายปิดเบรกกันแล้วนะคะอีกสักครู่ไปติดตามข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยค่ะช่วงนี้ปังปอนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: เพจดังเปิดคลิปเสียงแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวขบวนการโกงสอบมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังด้านอันสิทธิ์ลั่นไม่ให้ฆ่ากล่าวหาลอยๆขณะนายกกางปีกป้องรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับเก้าอี้ปลัดจังหวัดภูเก็ตลั่นเดินหน้าศาลงานต่อย้ำเพจถูกร้องเรียนไม่บั่นทอนกำลังใจสลดนักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตายเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาดไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทางนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นว่ามสว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้ว ให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอันสิทธิ์ก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอันสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้กำกับดูแลสธ.นะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
2: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกุมโกงสอบสธ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำ TOR คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏ คลิปเสียงหญิงและชายชื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก่อนจะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ดำเนินการร่วมกันเนื่องจากคดีนี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1 ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4 รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ3 ถึง 4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: สุลกากรแม่สายครับยึดเงินสด23 ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23 ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20เมตรโดยมีชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2 กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6,23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ23,23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้ง ไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระโขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาเสียงนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันและกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์คช่องนนทรีย์เดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่าน Facebookชัชชาติสิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับชาวไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมครับชี้รัฐจ่ายเงินจี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากก อ.น.ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอ.น.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
1: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม24ถึง26มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
2: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำหนึ่งในนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยผู้ตายบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหลังจากน้องลงรถไปตนก็กลับบ้านทันทีเช้ามาก็ทราบข่าวจึงออกไปดูพร้อมกับญาติช่วงเช้า 8:00 นครับเพราะแม่ไปเจอแล้วกลับมาบอกให้ไปดูส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติๆและชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวนายเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นในเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าในเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
1: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาดทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กำลังแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยากาลกุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาเคาในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
1: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: รู้หรือไม
5: ่ Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นเช่า าวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
7: MCOT Radio หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาด

0: ผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อีสาน360องศา
4: อีสาน360องศาค่ะวันนี้จังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นแม่ข่ายนะคะพบกับดิฉันค่ะดีเจหญิงคุณัญญานะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เช่นเคยค่ะทอล์คข่าวครบรถนะคะทั้งเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ศิลปวัฒนธรรมกีฬาอาหารการกินพาเที่ยวพาชมพาไปทัวร์นะคะมีที่ไหนน่าสนใจมีข่าวอะไรเรื่องเด็ดประเด็นร้อนเราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในรายการอีสาน360องศาค่ะโดยสถานีวิทยุเครือข่ายนะคะภูมิภาคจังหวัดออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์เราสามสาวนะคะที่จะมาผนึกกำลังกันในการที่จะส่งต่อข่าวสารดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะ12:30 น.ถึงเวลา13:00 น.ทาง FM 95.75 MHz นะคะอสมทนครราชสีมาสำหรับในวันนี้แล้วก็ทางออนไลน์นะคะสำหรับวิทยุภูมิภาคของเราด้วยอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์สวัสดีคุณผู้ฟังทางอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์ด้วยนะคะได้ยินเสียงกันในวันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแหมเราสามคนก็จะวนๆกันเป็นแม่ข่ายทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่มีความสำคัญ2วันด้วยกันก็คือวันแรกเนาะ26 มิถุนายนคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569นะคะเรียกว่าเป็นอีกวันที่รวมพลังไทยเพื่อที่จะรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจริงๆปัญหายาเสพติดในบ้านเรามีมานานค่ะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะทั้งในเรื่องของการได้รับข่าวสารอะไรต่างๆมากมายจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวนะมันไม่ได้ไกลตัวค่ะเข้าใกล้เราทุกวันทุกวันจริงๆบางทีแม้จะกระทั่งคนข้างบ้านเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขามีการใช้สารเสพติดหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักแล้วก็รู้เท่าทันสำหรับปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือปัญหาของทุกคนมาร่วมกันป้องกันแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราหากมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอยากที่จะแจ้งเบาะแสอยากจะทราบข้อมูลเรียกจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดสายด่วน1386เป็นที่พึ่งได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายด่วนของทางปปส.นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะได้ฟังกันมาตลอดทั้งวันเลยแหละสำหรับวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกหลายหน่วยงานหลายภาคก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าเลยโคราชเราก็มีเช่นกันนะคะส่วนวันนี้โคราชอากาศเป็นยังไงแดดดีมากดิฉันเห็นแล้วดิฉันอยากจะไปตากผ้าห่มอยากจะไปตากหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะมะม่วงกวนเดี๋ยวดิฉันจะไปถามสองสาวนะคะว่าบ้านเขาตากอะไรกันนะคะบ้านดิฉันเนี่ยตอนนี้น่าจะตากผ้าห่มอยู่นะคะแล้วก็จะนอนหมอนมุงอะไรก็ว่ากันไปนะวันนี้เช่นเคยค่ะเราก็มีเรื่องราวของข่าวสารนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอุดรธานีบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่บุรีรัมย์สำหรับ Talk of the Town เนาะก็จะเป็นเรื่องของงานพรอยมันใช่ไหมคะส่วนทางอุดรธานีก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินบอกพี่หนูถนัดเรื่องกินน่ะพี่หนุ่ยปังปอนเขาบอกเขาถนัดเรื่องกินดิฉันก็ต้องให้เขาไปพาดิฉันไปกินไปกินไปชิมอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของ Talk of the Town ที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปดูว่าเอ๊ะงานPride Monthที่บุรีรัมย์สิอุดรธานีเขาก็มีงานPride Monthเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะไปกันที่บุรีรัมย์ก่อนสำหรับ Talk of the Town ในวันนี้ด้วยนะคะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากที่จะไปดูเรื่องราวนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปที่บุรีรัมย์กันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับประเด็นวันนี้เอ๊ะเขาจะพาเราไปเที่ยวงานไพร์มันนะคะแต่ว่าจะเป็นไพร์มันที่เกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเราให้

0: พี่ฝนไปบอกเรากันค่ะ
1: ช็อคช็อคออฟเดอะทาวน์ช็อคออฟเดอะทาวน
0: ์ช็อคออฟเดอะทาวน์นะคะแหมสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะน้องโรยแล้วก็สวัสดีคุณฟังทางบ้านด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแหมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแหมเมื่อกี้ท็อคออฟเดอะทาวน์ไม่ยอมท้อค่ะพี่ฝน
2: ท้อไม่ได้ท้อไม่ได้
0: ไม่ได้จะต้องให้ฉันท้อก่อนเธออย่าเพิ่งงอแงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะสวัสดีพี่ฝนด้วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์วันนี้พาไปงาน Pride Month ใช่ไหมพี่ฝน
2: โอ้เพราะว่าเดือนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดือนฉลองแห่งความหลากหลาย
0: ใช่ค่ะ
2: เนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะบุรีรัมย์เราก็จะมีงาน Pride of บุรีรัมย์โอ้ปีนี้เขาจัดใหญ่นะ
0: ค่ะ
2: งาน2วันพรุ่งนี้27แล้วก็28มิถุนายน
0: โอ้จัด2วันเลยเหรอพี่ฝน
2: จัด2วันจัด2วันแน่นอนแต่ละวันกิจกรรมอัดแน่นจัดเต็
0: ม
2: วันพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะบ่ายประมาณบ่าย2โมงฉะนั้นก็จะมีการประกวดนะเขาจะเริ่มต้นกับการประกวดส้มตำแบบส้มตำลีลา
0: ส้มตำลีล
2: าถ้ามาบุรีส้มตำลีลาขาดไม่ได้เลยมาบุรีรัมย์ต้องกินอะไร
0: ลูกชิ้นยืนกิน
2: นั่นแหละลูกชิ้นยืนกินนะส้มตำลีลาคู่กับลูกชิ้นยืนกินนะคะเรียกว่าเอกลักษณ์ความอร่อยของบุรีรัมย์นะคะแต่ว่างานเขาจะเริ่มจัดที่บริเวณลานด้านหน้าหลังสถานีนะคะสำหรับประกวดส้มตำลีลาหลังจากนั้นก็จะไปช้อปปิ้งกันแบบเพลินๆที่ตลาดกลายมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดแห่งความภาคภูมิใจด้วยแต่ว่าช่วงเย็นๆนะคะช่วงเย็นประมาณ 16:30 นาทีก็จะเริ่มขบวนพาเหรดที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะตื่นตาตื่นใจนะกับขบวนพาเหรด Pride of บุรีรัมย์ค่ะนำทัพโดยความปังนะความปังโดยจีน่าเดอะเฟสนะคะแล้วก็นาตาเลียเกียร์แคมค่ะนะคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันในขบวนด้วยหลังจากนั้นช่วงเย็นค่ะ6โมงนะคะ6โมง9นาทีก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะที่เวทีลานวัฒนธรรมค่
0: ะ
2: และก็จะมีกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการด้วยงานนี้มีเชิงวิชาการสุดเข้มข้นพรายบุรีรัมย์นะคะก็เรียกว่ากับธุรกิจความหลากหลายในรากเหง้าของความเป็นบุรีรัมย์ด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็การประกวดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะหลังจากนั้นช่วงประมาณ 21:00 จัดเต็มการแสดงใครที่ชอบแบบชอบลิเกลิเกก็จะมีลิเกไกรลาดบรรจงศิลป์แล้วก็มีอรินเดอะไวท์พรายมาร่วมด้วยนะคะงานเรียกว่าจัดเต็มสำหรับวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่28นะ28ก็ช่วงประมาณสักบ่าย3นะคะช่วงอาจจะเย็นๆหน่อยๆก็ไปเดินชิวๆไปถ่ายรูปสวยๆนะคะที่ตลาดไพร์มาร์เก็ตกันได้ค่ะแล้วก็มีการแสดง cover dance ด้วยนะคะกิจกรรมในช่วงเย็นค่ะงดงามตระการตากับการประกวดแต่งกายผ้าไทยชูเสน่ห์งานทอผ้าแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะปิดท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำค่ะพิเศษสุดนะคะเป็นโชว์พิเศษจากอารีนาควีนนั่นเองค่ะ
0: อ่
2: ะยังไงก็มาร่วมเที่ยวกันได้นะคะมาร่วมกิจกรรมได้ทั้ง2วันเลยค่ะ27 28มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีเลยก็ชวนครอบครัวมาเที่ยวกันได้ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาก็ให้ทั้งแบบความบันเทิงเนาะแต่ก็มีแฝงสาระมีการเสวนาด้วย
2: ใช่มีเสวนาด้วย
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสอะค่ะแล้วก็ให้พื้นที่ให้เวทีแล้วก็ให้เปิดการแสดงความคิดเห็นซึ่งจริงๆแล้วถือหรือมองว่าปัจจุบันเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้กับทั้งเยาวชนเองหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขามีแนวคิดที่บางทีเราก็ต้องฟังเขาเนาะพี่เนาะว่าเขามีความคิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแหมก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆอุ้ยปกติบุรีรัมย์นี่เราก็ต้องแบบว่านึกถึงกับกีฬาเนาะพี่เนาะแต่ว่างาน Pride Month นี่ถือว่าเป็นสีสันใหม่ของบุรีรัมย์ด้วยมั้ยคะพี่ฝน
2: ก็ใช่ค่ะก็ไม่ใช่ใหม่หรอกก็มีมาหลายปีละ
0: มีหลายปีแล้วใช่ไหมพี่
2: 2 ปี
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเหมือนกับ ปีนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมเยอะหน่อยไง
2: ใช่ค่ะปีนี้จัดใหญ่จัดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะให้พี่ฝนย้ำกันอีกสักหน่อยนึงค่ะว่างานนี้จัดขึ้นเมื่อไรเวลาวันไหนและที่ไหนคะพี่ฝนคะ
2: ค่ะงานนะคะจะ2วันค่ะ27 28มิถุนายนก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะงานก็จะนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายกันเลยนะคะที่ลานวัฒนธรรมนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหาไม่ยากค่ะ
0: ค่ะยังไงก็ถ้าพี่ฝนไปฝากลูกชิ้นยืนกินสักเซต2เซตนะพี่นะ
2: ได้ค่ะได้
0: ค่ะก็เรียกว่าไปกันเนาะของกินเยอะอร่อยทั้งนั้นเลยบุรีรัมย์เนี่ยโดยเฉพาะลูกชิ้นเนี่ยต้องไปกิน
2: เลือกไม่ถูก
0: ใช่ต้องไปหาของอร่อยทานกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมดีๆกับเรียกว่าเป็นงานพรายมันของทางบุรีรัมย์เขานะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ก็เชิญแล้วกันนะคะไปร่วมสร้างสีสันไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่ฝนด้วยอากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่บุรีรัมย์
2: โอ้วันนี้ร้อน2วันแล้วค่ะฝนไม่ตกเลย
0: ใช่ไหม
2: ร้อนอบอ้าวแดดเวอร์แรงเวอร์ประมาณนั้นเลยค่ะ
0: ตากอะไรดีคะถ้าแดดดีๆอย่างเงี้ยที่บุรีรัมย์ควรตากอะไรคะพี
2: ่ตากอะไรเหรอตากกล้วยไหม
0: ตากกล้วยใช่ไหมเนาะ
2: กล้วยตาก
0: ยังบ่นกับคุณผู้ฟังอยู่ว่าเดี๋ยวต้องไปถามสองสาวแล้วว่าบ้านดิฉันเขาตากผ้าห่มผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งเดี๋ยวทางบุรีรัมย์ตากอะไรกัน
2: ตากกล้วย
0: นะกล้วยตากไปเลยนะพี่เนาะแดดดีเหรอ
2: ใช่
0: ค่ะยังไงอากาศช่วงนี้แปรปรวนนะพี่นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ฝน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะขอบคุณพี่ฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็น Talk of the Town นะคะจากทางบุรีรัมย์นะคะโดยพี่ปลอยฝนขวัญเรือนของเรานี่เองค่ะก็ถือว่าแบบบุรีรัมย์พลอยมันเขาก็มีเหมือนกันโคราชเราก็มีนะคะบุรีรัมย์ก็มีแต่อุดรธานีก็บอกมีเหมือนกันค่ะพี่แต่ว่าเดี๋ยวเราเมากันแบบเล็กน้อยพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะคะเพราะว่าทางอุดรธานีเนี่ยเขาเน้นสายกินนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมชิมช็อปกับที่อุดรธานีกันก่อนแล้วกันค่ะ
1: ช็อป of the townTalk of the Town
0: งานพรายมันไปแม่พรายมันของทางบุรีรัมย์เขาก็มีของกินแต่ว่าอุดรธานีเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะต้องถามเขาก่อนว่าเป็นไงบ้างพรายมันสวัสดีค่ะปังปอน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ดุยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้เขาไปงานพรายมันกันมีอะไรจะเล่าแม้สักนิดสักเล็กสักน้อยเกริ่น
3: เมื่อกี้บุรีรัมย์พายมันเขาจะเริ่มพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าของอุดรธานีค่ะสำหรับอุดรธานีพายเขาจะจัดวันที่28มิถุนายนนะคะที่อุดรหอชั้น4นะคะที่นี่ก็มีในส่วนของกิจกรรมนะคะพายพาเรดนะคะพายเซเลบริชั่นมีคอนเสิร์ตนะคะของเฟิร์สไห่ทองคำนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินนะคะแลนด์มาร์คหน้าเซ็นทรัลค่ะแล้วก็มีการคุยเสวนานะคะรวมถึงมีการประกวด cover dance ด้วยนะคะชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทนะคะก็สำหรับพายมันอุดรธานีจะจัดขึ้น28มิถุนายนนี้ค่ะที่อุดรฮอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นฝั่งทางอุดรธานีไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ปอนบอกว่าพี่หนูขอเป็นสายกินเน้นต้องอร่อยต้องเลิศเพราะว่าอะไรอาหารเลิศถูกไหมวันนี้ที่พาไปอ่ะเห็นแล้วว่า
3: ใช่ค่ะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จริงๆอุดรมี2งานก็อย่างที่บอกว่ามีพายมันไปแล้วงานหนึ่งเนาะคือจะจัดวันที่28ก็คือวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้นะคะ26ค่ะเริ่มวันแรกเลยสำหรับงานอุดรเลิศรสนะคะซึ่งจริงๆในส่วนของอุดรเลิศรสเราจัดทุกปีนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างปีนี้นะคะอุดรเลิศรสอุดรเทสเฟสติวัล2026นะคะก็จัดภายใต้แนวคิดอุดรเลิศรสอร่อยไม่รู้จบครบทุกรสชาตินะคะรวบรวมอาหารรสเลิศกว่า160ร้านค้าค่ะแล้วก็รวมคนแบบทุกแนวของอาหารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยประจำท้องถิ่นนะคะอาหารสตรีทฟู้ดอาหารไทยอาหารนานาชาติอาหารเพื่อสุขภาพรวมไปถึงอาหารระดับร้านที่เป็นมิชลินไกด์ด้วยนะคะร้านอาหารชื่อดังก็บอกเลยว่ามาที่ดีแน่นอนนะคะได้มาเปิดประสาทสัมผัสรสชาติของวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรวบรวมไว้ที่เดียวนะคะและที่สำคัญนอกจากในส่วนของอาหารแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะอย่างวันนี้นะคะคืนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 นนะคะก็จะมีศิลปินอินบูโดกัตนะคะมาร่วมตั างสีสันในงานด้วยนะ
0: คะ
3: ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของสินค้านาทีทองมีพิธีเปิดนะคะมีการสาธิตอาหารจากเชฟมิชลินไกด์ร้านดังในอุดรธานีนะ
0: คะ
3: วันที่28ค่ะมีการแสดงของศิลปินวงมนัสวีค่ะ29นะคะมีการสาธิตอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและวันที่30ค่ะมีการสาธิตอาหารจากเชฟมิชลินไกด์แล้วก็การแสดงวงโปงลางจากน้องๆโรงเรียนเทศบาล7กันด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่หลากหลายนำมาฝากกันค่ะในงานอุดรเลิศรถนะคะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะเป็นจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะที่ชั้น1และลานบ้านเชียงเซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นแหมงานอาหารเนี่ยเห็นแต่ละอย่างนี่น่ากินทั้งนั้นเลยน้องปอนเราก็แบบอุ้ยเนาะเห็นแล้วก็แบบหิวอ่ะแล้วก็กินข้าวนะเมื่อกี้แต่ก็หิวอีกแล้วอ่ะ
3: แล้วบอกร้านอาหารเยอะมากค่ะวันนี้บอกเลยว่ารวบรวมมา160ร้านค้าจากวันนี้ไปถึงวันที่30เนี่ยกินยังไงก็ไม่หมดแทบจะไม่ครบทุกร้านอาจจะต้องแบบว่าไปกันหลายๆคนนะคะเอาคนละอย่าง2อย่างคนละร้านแล้วก็มาแชร์กันนะคะ
0: ใช่ๆหรือไม่งั้นก็ต้องไปตามรอยต่อเนาะไปดูไว้เอ๊ะร้านนี้น่าสนใจแล้วก็ไปตามไปปักกันไปต่อเขาเรียกว่าตามพิกัดร้านไปเลยเพราะว่าเอาจริงอะกินไม่ครบหรอกแหมเม็ดเยอะขนาดนี้ใครที่เป็นสายกินง่ายพลาดเลยนะอ่ะงานนี้นะให้น้องปอนย้ำกันอีกสักหน่อยค่ะว่าจัดถึงวันไหนอะไรยังไงเอ่ย
3: ค่ะสำหรับงานอุดรเลิศรถนะคะก็จัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะที่ชั้น1แล้วก็รวมถึงลานบ้านเชียงที่เซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: ค่ะยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยรายการนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยนะคะที่อุดรธานีงานนี้นะคะแหมอุดรเลิศรถโอ้ยแค่ฟังชื่อนี่ก็อยากไปกินแล้วอ่ะนะเอาเป็นว่าใครที่สะดวกก็
3: เลิศรออยู่
0: ใช่ไหมรถรถเลยล่ะน้องนะต้องไปเลือกชิมกันนะไปช็อปสักวันละ 2-3 ล้านนะคะเผื่อว่าจะได้กับคุ้งกับข้าวติดมือกลับบ้านไปฝากคนในครอบครัวนะคะอ่ะวันนี้
3: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าหลายร้านเนี่ยก็เข้าโครงการไทยพลัสด้วยนะคะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมไทยช่วยไทยใช่ไหมไปจ่ายแล้วเอออันนี้น่าสนใจนะดังนั้นเนี่ยต้องรีบไปนะเวลาปกตินี่อาจจะราคาเต็มแต่เวลานี้อาจจะราคาพิเศษเพราะว่ามีไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะอ่ะวันนี้อากาศที่อุดรเป็นยังไงบ้างปอน
3: เมื่อคืนนี้ฝนตกตอนประมาณสัก3ทุ่มค่ะพี
0: ่
3: แล้วก็พอเช้ามานี่ก็แดดเปรี้ยงเลยค่ะทางโคราชเขาจะตากอะไรนะเอ้ยทางบุรีรัมย์จะตากกล้วยใช่ไหม
0: ตากกล้วย
3: ทางอุดรนี่น่าจะต้องซักผ้าแล้วแหละ
0: เหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยซักผ้าเหมือนกันเออนะ
3: น่าจะต้องซักผ้าตากเสื้อผ้าแล้วค่ะแดดเปรี้ยงแดดดีขนาดนี้นะคะ
0: โอ้ตอนนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะเสียงน้องปังปอนเรานี่แบบว่าโอ้โหนะเราโรคขี้แพ้กันเน
3: า
0: ะ
3: ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยค่ะเจอสภาพอากาศไปก็ภูมิแพ้ไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ภูมิแพ้เรียบร้อยโคราชก็ฝนตกเหมือนกันเมื่อวานก็ตกหนักเป็นลมพายุนะคะแต่ว่าก็ตกแป๊บเดียวไม่นานนะคะแต่ก็เรียกว่าก็เพิ่มความแบบเย็นฉ่ำให้เราแต่ว่าพอตกดึกก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะร้อนๆเหมือนเดิมโอ้อันนี้แหละก็เลยอาจจะมีอาการเหมือนกันก็เวียนหัวกันไปนะคะดิฉันเป็นคนนึงที่แพ้อากาศแต่ว่าเราจะมีอาการแตกต่างกันไปเนาะบอลเนาะไม่เหมือนกันแล้วแต่เรื่องของสภาพการแพ้อากาศอ่ะยังไงบอลฝากแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
3: เช่นกันคร
0: ับ
3: เช่นกันค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณข่าวสารจากน้องปังปอนมากๆเลยนะคะขอบคุณปังปอนด้วยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับน้องปังปอนค่ะจากอสมทอุดรธานีนะคะปิยพรพุทธีค่ะก็เรียกว่าเป็นอย่างที่บอกเราดีเจเราสู้ค่ะสู้ค่ะอสมทเราตอนนี้ถามไทยกันทุกวันนี้คุยกันเรื่องอะไรคะไม่รู้คุยเรื่องอะไรดีเจสามท่านนี่ที่อีสาน360องศาฉันจะบอกนะคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังน้ำตาเทียมยี่ห้อไหนดียาพ่นคอยี่ห้อไหนดียาแก้แพ้ตัวไหนทานแล้วผลเอฟเฟกต์ข้างเคียงมีน้อยนะคะคือคุยกันเรื่องหยุกยาเรื่องเวชภัณฑ์จะเป็นส่วนใหญ่คือปกติเขาต้องคุยกันเรื่องเครื่องสำอางความสวยความงามถูกป่ะแต่ว่าตอนนี้ดีเจสมทเราคุยกันเรื่องยาเป็นเรื่องปกติแล้วอะ
1: ช็อกออฟเดอะทาวน์Talk of the Town
0: นั่นคือ Talk of the Town ค่ะในช่วงแรกของเรานะคะในช่วงหน้าค่ะกับ Freestyle Variety โคราชเราจะไปเรื่องกีฬาบ้างคือต้องบอกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร Primeman ใช่ไหม Primeman บุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ Primeman แล้วก็อุดรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าโคราชเราเดี๋ยวจะไปเรื่องกีฬาเพราะว่ามีแมตช์การแข่งขันที่อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะที่เรียกว่าเป็นระดับประเทศเลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่ค่ะ
4: ครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่

0: ไฟป่าและภัยแล้งปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขงดเผาป่าและพื้นที่การเกษตรรวมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ M-Cord Radio โกกีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อีสาน
5: 360องศา
6: อีสาน360องศาค่ะยังคงอยู่กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญารับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพร้อมกับข่าวสารจากทางอุดรธานีและก็บุรีรัมย์ด้วยมากันที่ในช่วงเวลานี้นะคะกับโคราชของเรากันบ้างดีกว่าเราจะไปกันที่ฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะฟรีสไตล์วาไรตี้ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้นะคะเราก็จะไปเรื่องราวของกีฬากันบ้างดีกว่านะคะก็วันก่อนค่ะก่อนหน้าในช่วงวันที่23นะคะเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะเขามาไหว้สักการะนะคะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าคุณย่าโมนะคะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศในเบื้องต้นจากทางโซเชียลมีเดียหลายที่กันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมเยอะนะคะเอาจริงๆโคราชเราเนี่ยกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของเกมกีฬาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากมายนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปกับงานนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากที่จะมาดูว่าเอ๊ะกีฬาเขามีอะไรกันบ้างนะโปรแกรมการแข่งขันนะคะสำหรับในส่วนของกีฬานะคะก็เป็นกีฬาวอลเลย์บอลนะคะเดี๋ยวจะภาพขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่เรียกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงไม่กี่วันแต่คือตอนนี้เขาก็น่าจะเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มกันมาตั้งแต่23แล้วอ่ะเขาเริ่มมาตั้งแต่23นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่สร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเคยแหละเพราะว่าเวลามีกีฬาทีไรโคราชเราอ่ะเราแบบเป็นคนที่ตื่นตัวเรื่องกีฬานะคะตื่นตัวกันเรื่องกีฬาพอสมควรเลยนะคะขอเชิญชวนค่ะชาวโคราชแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะของจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะจัดการแข่งขันค่ะวอลเลย์บอลนะคะรายการPrincess Cup นะคะเป็น Prince Cup ขออภัยค่ะ Princess Cup นะคะที่เรียกว่า Escola Volleyball หญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะคะที่เรียกว่าชิงชนะเลิศนะคะแห่งอาเซียนเลยนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะเขาจะจัดขึ้นนะระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนะคะ2569นะคะโดยมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะคะเข้าร่วมการแข่งขันกว่า8ประเทศค่ะแล้วก็เรียกว่าได้แก่สาธารณรัฐนะคะสังคมนิยมเวียดนามนะคะมีเวียดนามนะคะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียแล้วก็มีเมียนมานะคะแล้วก็มีออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเทศไทยค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นรายการวอลเลย์บอลนะคะหญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศนะคะแห่งอาเซียนปี2026เนี่ยระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมคือเขามีเรื่องของการแข่งขันเนี่ย2รอบด้วยกันนะคะซึ่งก็บอกว่ามีนักกีฬาเยาวชนเนี่ยทีมชาตินะคะเข้าร่วมการแข่งขัน16ประเทศนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของออสเตรเลียนะคะแล้วก็จีนมีเขาเรียกว่าทาง เขาเรียกนะฮ่องกงนะคะเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็มีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะอินเดียแล้วก็มีอิหร่านนะคะมีญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ที่เรียกว่าคาซัคสถานนะคะรวมถึงในส่วนของประเทศอื่นๆนะซึ่งต้องบอกว่าโอ้จริงๆการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยเรายอมรับเลยนะว่าเยอะมากจริงๆนะคาซัคสถานนะคะมีเกาหลีนะมีเกาหลีแล้วก็มีทางในส่วนของมาเก๊าแล้วก็มีมาเลเซียนะคะมีประเทศมองโกเลียมีฟิลิปปินส์นะคะมีเวียดนามค่ะแล้วก็รวมถึงทางไต้หวันนะคะและก็ประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยรอลุ้นรอให้กำลังใจกันอยู่มากๆเลยนะคะซึ่งแมตช์การแข่งขันต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราจะนำขึ้นให้ได้ชมกันทางเพจละกันนะคะสำหรับหลายคนที่อยากติดตามบอกว่าจะดูอะไรได้ยังไงบ้างนะคะก็อยากให้ร่วมส่งร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจค่ะมาชมมาเชียร์กันได้นะคะให้กับนักกีฬานะคะที่เรียกว่าประเทศไทยเราอ่ะเนาะเขาก็มีนักกีฬาไทยไปร่วมแข่งขันกันด้วยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทั้งในส่วนของการแข่งขันที่มี2รายการใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังรายการใหญ่ที่เรียกว่าเป็น Princess Cup นะคะกับ Escola วอลเลย์บอลหญิงนะคะที่เป็นอายุนะคะต่ำกว่า18ปีนะคะชิงชนะเลิศนะคะระหว่างในส่วนของครั้งนี้เป็นครั้งที่23ในปี2026นะเขาก็จะแข่งขันกันอุ้ยตายละเธออยากไปดูจังเลยอยากไปให้กำลังใจงานที่ชั้น4นะคะในส่วนของเทอร์มินอล21นะคะก็เทอร์มินอลฮอลล์นะชั้น4เทอร์มินอลฮอลล์ค่ะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาไปเชียร์กันค่ะ23ถึง28มิถุนายนนะคะสำหรับในส่วนของนักกีฬานะคะ Princess Cup ค่ะ Escolaวอลเลย์บอลหญิงนะคะอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากให้ไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันเอาไปกันนะเธอไปกันนะไปกันนะนะคะแล้วก็มีในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงนะคะอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะอันนี้ก็เป็นรายการใหญ่เหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นนะคะในช่วงที่เรียกว่าเป็นแบบ
7: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นได้แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.เป็นชื่อรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ย้ำอยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดี Forex ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดานักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
9: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
8: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
9: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
8: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
9: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
8: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
9: ่ไม่ไม
8: ่ลองเลย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Cord Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยพิยาพรพุทธดี
12: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: และแน่นอนค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆจากคุณยุทธพงศ์กำหนดแน่มาให้ติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีครับยุทธพงศ์กำหนดแน่กลับมาพบพูดคุยกับท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM จังหวัดอุดรธานีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ขอหยิบยกเรื่องราวของแก๊สพูห้อมหรือแหล่งแก๊สธรรมชาติสิมพูห้อมที่มีเขตสัมปทานครอบคลุมตั้งแต่อำเภอโนนสะอาดหนองแสงอำเภอเมืองหนองวัวซอแล้วก็อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งฐานการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับเริ่มนำแก๊สธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมดในเรื่องของการปั่นกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าที่น้ำพองตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้รับเงินจากค่าภาคหลวงรวมแล้วมากกว่า 1,648 ล้านบาทครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับค่าภาคหลวงเต็มๆอีก10แห่งด้วยกันซึ่งรวมแล้ว18ปีเนี่ยก็มากกว่าแห่งละ 311.5 ล้านบาทมีข้อกำหนดนะครับว่าทุกๆ1ปีผู้รับสัมปทานจะต้องมารายงานติดตามแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการดำเนินงานทั้งหมดครับแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการกำหนดขึ้นมาว่าขอคุยกันปีละ2ครั้งแล้วกันโดยล่าสุดที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เทศบาลนครอุดรธานีท่านผู้ว่าราชันซุนฮั่วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติสิมพูห้อมเป็นการประชุมครั้งที่1ครับมีคุณกำพลกำเนิดสิริท่านผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีประกอบกิจการปิโตรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐตัวแทนจาก10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมภาคประชาชนโดยร่วมประชุมกันกับนายคมสันเลิศวิริยะประภาท่านผู้จัดการอาวุโสโครงการสิมพูห้อมซึ่งก็นำคณะทำงานจากบริษัทปตท.สผ.หรือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพร้อมคณะปฏิบัติการแล้วก็ที่ปรึกษามารายงานผลประจำปีพร้อมกับตอบข้อซักถามด้วยเริ่มกันที่ตัวแทนของแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติสิมพูห้อมหรือว่าปตท.สผ.ก็ชี้แจงบอกว่าในช่วงปี2569คือปีนี้เนี่ยนอกจากการส่งแก๊สธรรมชาติไปที่โรงแยกแก๊สอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทางท่อเพื่อที่จะส่งแก๊สส่วนใหญ่ไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็ยังมีกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการวางท่อแก๊สธรรมชาติจากฐานผลิตดีหรือว่าฐานผลิตทางขึ้นภูฝอยลมด้านขวามือนั่นแหละครับถ้าใครเคยขึ้นไปส่งท่อตามท่อไปยังฐานผลิตซีหรือว่าฐานผลิตหลังภูฝอยลมก็เพื่อจะส่งแก๊สตามท่อเดิมเนี่ยไปเชื่อมต่อกับฐานผลิตอื่นแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงแยกแก๊สที่อำเภอน้ำพองขณะนี้การวางท่อริมถนนผ่านทางขึ้นภูฝอยลมเนี่ยเสร็จแล้วเหลือแต่เพียงการต่อท่อไปเชื่อมกับฐานผลิตซีซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักตุลาคมซึ่งจะมีการรวมการทดสอบการส่งแก๊สด้วยเพื่อที่จะส่งแก๊สไปได้ทันทีในเดือนตุลาคมโดยไม่มีผลกระทบหรือการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาส่วนผลการผลิตแก๊สแล้วก็ส่งแก๊สธรรมชาติในปี2568หรือว่าปีก่อนเนี่ยมีการผลิตแก๊สธรรมชาติได้รวม 653,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตแล้วก็แก๊สธรรมชาติเหลวอีก 2.9

0: 3ล้านบาร์เรลทำให้จ่ายค่าภาคหลวงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะได้รับไปแห่งละ 112.3 ล้านบาทภายในปี68นะเดิมทีเนี่ยประมาณ90ล้านครับแต่ปี68เนี่ยสูงหน่อยอันที่2ก็คือเทศบาลรวมทั้งอบต10แห่งในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็1แห่งในจังหวัดขอนแก่นก็รับไปแห่งละ 20.4 ล้านบาทพอขยับกลับมาในปีนี้นะครับ2569เนี่ยพบว่าแรงดันของแก๊สธรรมชาติแหล่งสินภูห้อมลดลงประมาณ 5-10% ทำให้บริษัทปตท.สผ.มีแผนต้องเจาะแก๊สเพิ่มเติมอีก3หลุมในปี2570โดยจะเริ่มเจาะในเดือนมีนาคม2570แต่ละหลุมเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนซึ่งก็จะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมโดยถ้าหากไม่แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก็ต้องหยุดเจาะครับเพราะว่าการเจาะแก๊สหลังเดือนตุลาคมซึ่งมีอากาศเย็นจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนขณะที่มีการแฟร์แก๊สหรือการจุดแก๊สเพื่อทดสอบแรงดันอย่างไรก็ตามการเจาะแก๊สเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานต้องส่งแก๊สธรรมชาติไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าครับแม้ว่าอายุสัมปทานของแหล่งแก๊สสินภูห้อมของปตท.สผ.2แปลงจะหมดสัญญาในปี2572และปี2574ซึ่งการเจาะแก๊สในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าปตท.สผ.ยังคงลงทุนต่อแหล่งแก๊สสินภูห้อมต่อไปพูดง่ายๆครับไม่ทิ้งนั่นเองยุทธพงศ์กำหนดนะขอบคุณทุกฝ่ายวันนี้ลาท่านสวัสดีครับ
1: ข่าวสารดีๆมีให้ฟังกันทุกวันนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับ

0: ยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
3: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบพิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลากหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสวลุยแจ้งความสนทองหล่อโดนตัดต่อคลิฟดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาโกเอราเมืองท่าทางไทยฝั่งทางตะวันออกของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนที่กำลังกับคณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่ไม
7: ่ลองเลย
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี

ตอนรับเข้าสู่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงเวลานี้ค่ะอสมทของเรานะคะส่งงานเพลงพร้อมให้คุณได้ติดตามค่ะช่วงของงานเพลงลูกทุ่งค่ะอยากฟังลูกทุ่งเพลงไหนทักทายพูดคุยกันได้ทาง0423041416นะคะจริงๆเมื่อเช้านี้นะคะมี1เพลงที่ยังคงติดค้างกันอยู่นะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์นะคะติดค้างงานเพลงจากช่วงเช้านะคะขออนุญาตใช้นี้กันในช่วงบ่ายก็แล้วกันนะคะยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมค่ะงานจากมนแคนกันคูมเพลงที่ขอเข้ามานะคะจากทางน้ำพองนะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาทางหลังไมค์กันด้วยนะคะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมนะคะก็เลยมีอีกหนึ่งสายบอกว่าไหนๆก็เปิดเพลงนี้ไปแล้วนะคะยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมขออีกเพลงละกันนะคะไม่เหลือให้จำบ้างหรอนะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์ที่ทักทายแล้วก็ขอเพลงเพิ่มเติมกับเรากันเข้ามานะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับนาทีของปังปอนนะคะส่งได้ติดตามกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงว่าเจ้าดอกจำปานะคะส่งได้ติดตามกันค่ะงานเพลงเพราะๆนะคะให้ได้ติดตามกันในเบรกนี้ค่ะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังคะอสมทจำกัดนะคะมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา M-Court Superfan นะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดค่ะหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะเลือกแพ็กเกจ M-Court Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ M-Court Superfan Starter 20บาทได้10สิทธิ์นะคะร่วมโหวตแล้วก็ไปจนถึง500บาทนะคะกับ M-Court Superfan Diamond ค่ะได้สิทธิ์สุดคุ้มนะคะ300สิทธิ์กับการร่วมโหวตกิจกรรมค่ะและสำหรับของรางวัลนะคะภารกิจหลักลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟอริซอน MPV EV Super Van ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Voucher นะคะ Gift Voucher ค่ะจำนวน5รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจนะคะพิเศษสำหรับสมาชิกค่ะ M-Court Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับนะคะรางวัลพิเศษเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง1เวลา 1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีM-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: แค่คนเก่าที่เจ้าเซาฮักนะคะบิ๊กไบค์สายลำค่ะส่งได้ติดตามกันนะคะก่อนหน้านั้นไปต่อหรือพอสำนีของอัมชุติมาแล้วก็รวมถึงกุหลาบนะคะเพลงที่ขอมาจากพี่ป้อมนะคะทาง LINE ID mcord 91.5 ค่ะขอบคุณสายหลังใหม่ด้วยนะคะจริงๆมีขอแก้บนเพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าในส่วนของก้านตองนะคะเพิ่งลงไปแป๊บเดียวนะคะให้เขาพักก่อนเนาะขอบคุณนะคะสำหรับสายหลังใหม่ด้วยนะคะทักทายพูดคุยเข้ามาแล้วก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันมานะคะกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของคณอนะคะคณออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าค่ะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะคณออร่อยชัวสูตรใหม่ค่ะเข้มข้นกว่าเดิม2เท่านะคะดับเบิ้ลความหอมของเครื่องเทศให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงค่ะหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียมสับเท่าพร้อมพริกไทยและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานค่ะละลายง่ายเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วชูรสชาติทุกจานเด็ดทั้งผัดหมักต้มทอดนะคะทำได้หลายจานค่ะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนยิ่งปรุงในอาหารอีสานนะคะยิ่งแซ่บกันเลยค่ะขอบคุณทางด้านของคณอนะคะคณออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าค่ะ

็นพอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5

0: ฝากกันเพลงนะคะให้น้องไปสาค่ะฝากถึงพี่วันชัยพ่อน้องน้องสุกน้องแบงค์นะคะรวมถึงในส่วนของหนุ่มนิรนามนะคะทางบ้านผือนะคะแล้วก็รวมถึงร้านต้นคูนนะคะฝากให้ทุกคนเลยนะคะจากพี่ต้นนนท์สูงขอบคุณมากๆสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามานะคะจริงๆมีหลายเพลงนะคะที่ยังติดค้างกันอยู่นะคะถ้าหากว่าเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะช่วงเวลาดีๆกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะต้องส่งท้ายปิดเบรกกันแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridorซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตความเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและวิปฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่อง

0: อย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ.งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาลิตกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพรรคมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบประจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: นางสาวรัตนาเจษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใคลายกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
7: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่ไม่ลองเลยเลยเลย
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: ราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Pod Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
12: M-Pod Radio

อยากมีเธอแบบนี้ทุกวันนะคะขอบคุณแม่นิสสุนิการด้วยค่ะขอเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีนะคะกับช่วงของงานเพลงสติงฮิตและหน้าที่ของปังปอนค่ะสวัสดีทักทายคุณจูนด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง LINE ID mcord 91.5 ค่ะวันนี้อยากจะแวะมาขอเพลงกลิ่นฝนของเติ้ล First One นะคะแล้วก็วันนี้อากาศร้อนนะคะอย่าลืมหาอะไรเย็นๆทานนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณจูนด้วยนะคะสำหรับเติ้ล First One นะคะดูโอคู่ใหม่นะคะจากดูมันดินั่นเองนะคะกับเพลงกลิ่นฝนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมีคอนเสิร์ตเข็มจิราทัวร์สี่ภาคที่ขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นแฮชแท็กในส่วนของครบ1ล้านวิวนะคะกับ My Merman นะคะในส่วนของซีรีส์เรื่องใหม่ของเติ้ล First One ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามในส่วนของเพลงนี้นะคะของเติ้ล First One กันก่อนก็แล้วกันกลิ่นฝนค่ะเพลงที่ขอมาจากคุณจูนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนะคะที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตค่ะไปจนถึงราคา500บาทกับ MCOT Superfan Diamond ที่ได้ลุ้นรับสิทธิ์นะคะสุดคุ้มถึง300สิทธิ์ค่ะกับการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลนะคะสำหรับภารกิจหลักค่ะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Court Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่

0: โลกของเรา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
5: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: คงจะดีนะพิจิกานะคะขอบคุณคุณแบมด้วยนะคะทักทายเพลงเข้ามาค่ะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีบอกว่าเมื่อวานร้อนมากนะคะวันนี้วันศุกร์หันศาแล้วฟังอยู่นะคะขอบคุณน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

คุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้หรือยังคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเป็นแอปที่เชื่อมโยงข่าวสารจากทุกสื่อของอสมทค่ะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้คุณได้เข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์ค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายค่ะเสียเวลานะคะวันนี้ขอแนะนำอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องค่ะออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยตัวปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะคะกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่าทั้งหมดรวม 3,870 บาทนะคะแต่วันนี้ให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเครื่องใหม่นะคะเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะคะไม่ต้องรอซ่อมกันเลยค่ะรีบโทรตอนนี้นะคะ02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงที่ฝนตกมีน้ำขังนะคะยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษค่ะแล้วใครที่โดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เรานะคะโดนยุงกัดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้ค่ะรวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาด้วยค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงค่ะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้ว1เครื่องนะคะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight อีก1ชิ้นราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้ที่02-666-0008-02-666-0008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะย้ำเบอร์โทรอีกทีค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดลิกเท่านั้นค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของปังปอนแล้วขอบคุณสำหรับข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจูนคุณแบมนะคะพี่ป้อมนะคะน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะคะแม่นิสุนิการจากนนทบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงคุณฟังที่ทักทายเข้ามาหลังไมค์ด้วยนะคะ0423041416นะคะส่งท้ายปิดเบรกกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าติดตามสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะและปังปอนกลับมาเจอคุณผู้ฟังกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสทส่งนิติกรแจ้งความกองปราบล่าตัวคนฉีกซองความลับผลสอบหลุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงได้มอบอำนาจให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปงเผยประสานร่วม DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลนายเทพสุประวันโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาสวยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปงแล้วหรือไม่นายเทพสุขกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบูรพชัยศรีนางสาวทัดดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่มัสยิดดารุนอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
12: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
11: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
12: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
11: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
12: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
11: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
12: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
11: ่ไม่ๆลองเลย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
17: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

0: ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังขัดใจงานจาก Color Pit ค่ะหยิบมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายสำหรับหลายท่านที่ทำงานแล้วก็เลิกงานในช่วง 5:00 น.นะคะส่งท้ายปลายสัปดาห์วันศุกร์แห่งชาตินะคะ26มิถุนายน2569นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงปลายเดือนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังมีใครวางแผนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่านะธรรมชาติขิวขจีค่ะหลายต่อหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวบานนะคะที่เขาเรียกกันว่าทิวลิปแห่งสยามตอนนี้ชูช่อรับหน้าฝนนะคะบานกว่า 50% แล้วใครอยากจะไปเที่ยวนะปักหมุดไปได้ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกันนะคะและอย่าลืมนะขับรถขับราเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมคนขับนะก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะให้เรามีสตินะคะในการขับรถเพราะว่าทุกย่างก้าวนะคะของการเดินทางทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งความปลอดภัยของหลายต่อหลายคนฝากไว้นะคะใต้อุ้งเท้าของทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะช่วงเวลาของเราค่ะชั่วโมงแรกนะคะบ่าย 10:00 นถึง 5:00 นเย็นค่ะช่วงหลังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะดีเจนุ่มวารุณีก็ยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนแดดจัดมากๆนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้มีความรู้สึกมันจะบรรยากาศคล้ายๆเมื่อวานเนี้ยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยจากอากาศร้อนจัดๆก็จะเหมือนมีเมฆลอยมาก้อนนึงตะลึงปึ้งปังนะคะแล้วก็ตกลงมาโปรยปรายบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะหายไปนะคะแต่ก็ช่วยในเรื่องของการคลายร้อนกันได้ส่วนใครที่ขับรถเดินทางอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังเติมน้ำใจให้แก่กันและกันนะคะเพื่อให้จุดหมายปลายทางของทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีสุขุนในช่วงนี้นะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: M-Corp Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: อยากฟังเพลงด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง LINE ID M-Corp 91.5 หลังไมค์0423 04146ค่ะ

0: สองเพลงต่อเนื่องนะคะคนที่ถูกรักจากบอดี้สแลมแล้วก็ดีซะกว่านะคะงานจากค็อกเทลค่ะคุณผู้ฟังทักทายน้องต้นน้ำนะคะบอกสุราษฎร์นี้วันนี้ก็น่าจะอากาศไม่ได้แตกต่างจากอุดรนะคะก็บอกว่าแดดร่มๆอยู่เลยเห็นท้องฟ้าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยฝนก็ยังไม่ตกว่างั้นเถอะนะคะก็ว่ากันไปมีขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีทักทายคุณป้อมนะคะสวัสดีทักทายคุณต้นทางหลังไมค์ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาด้วยนะคะช่วงหลังเราสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังทุกครั้งที่ขับรถออกจากบ้านนะคะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับคนโดยสารรวมไปถึงสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขับและก็คนซ้อนด้วยนะคะส่วนใครที่ติดตามข่าวคราวเรื่องของการสอบทุจริตนะคะทางด้านของการสอบบรรจุข้าราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ตอนนี้ตำรวจกองปราบนะคะเตรียมที่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะทั้งผู้จัดทำ TOR โรงพิมพ์ข้าราชการท้องถิ่นที่ปรากฏในคลิปวันถูกจับจำนวน10คนเข้าให้ปากคำพร้อมกับจะมีการพิจารณานะคะเรียกหญิงชายปรากฏในคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแอบอ้างบุคคลระดับสูงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพบความเชื่อมโยงก็บอกว่าจะยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับแต่ว่าจะเรียกทุกคนเข้ามาสอบปากคำนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการบรรจุไม่มีการชะลอนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกบรรจุได้ตามระเบียบของทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนทางด้านของการทุจริตก็บอกว่าจะมีการเรียกว่าตรวจข้อสอบใหม่นะคะรวมไปถึงถ้ามีการสาวไปถึงว่าใครทุจริตต่อให้บรรจุไปแล้วเขาก็จะไปสอยทีหลังนะคะยังไงก็ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันได้นะคะคุณผู้ฟังทุกต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทนะคะส่งเพลงให้ฟังหนึ่งงานเพลงที่คุณป้อมช่วยเลือกมานะคะทิ้งรักลงแม่น้ำจากแวนนอสเซเว่นและเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันนะคะวันนี้ก็จะไปติดตามเรื่องราวของการขับรถแซงรถคันหน้านะคะจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะ
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: At your request

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: 1นาทีกับกปท.
2: อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดจากการขับรถแซงรถคันอื่นในลักษณะเสี่ยงอันตรายและไม่ปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรรวมทั้งมีการขับคร่อมช่องทางโดยขับแซงรถในช่องทางด้านซ้ายซึ่งเป็นมุมอับที่ผู้ขับขี่รถคันอื่นนั้นมองไม่เห็นรถทั้งมีการแซงรถมากกว่า1คันในลักษณะปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิดโดยไม่ประเมินสภาพเส้นทางและไม่เปิดสัญญาณไฟการขับแซงที่ปลอดภัยต้องขับรถชิดช่องทางด้านซ้ายเพราะว่าเป็นช่องทางที่มองเห็นเส้นทางข้างหน้าชัดเจนและยังช่วยลดผลกระทบจากลำแสงของไฟหน้ารถของคันที่ขับสวนทางมาและควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอันตรายเช่นจุดกลับรถเส้นทางเบี่ยงทางลงสะพานหรือต้องชะลอความเร็วเพราะอาจมีรถขับออกมาด้วยความเร็วสูง
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: Your request
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ่งให้ฟังกัน3เพลงรวดทีเดียวนะคะ Unstoppable แล้วก็ Tattoo รวมไปถึง Rolling in the Deep นะคะที่คุณต้นชื่อเลือกมาขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆเพลงนะคะแล้วก็ยังมีทยอยส่งเพลงที่อยากฟังเข้ามาต่อเนื่องนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับหลายต่อหลายท่านที่ช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยติดภารกิจไม่สามารถที่จะไปต่อทะเบียนรถนะคะหรือว่าจะไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีเรานั้นเปิดให้บริการต่อใบขับขี่รับชำระภาษีรถในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชั้น2อยู่โซน IT นะคะด้านทะเบียนรถก็คือเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถค่ะด้านใบอนุญาตขับรถนะคะก็มีการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถการออกใบอนุญาตขับรถใหม่การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถการแก้ไขใบอนุญาตขับรถนะคะก็สามารถที่จะจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ค่ะหรือว่าจองผ่านเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th นะคะหรือว่าจะ walk in เข้าไปนะคะที่จุดให้บริการของเรานะคะย้ำเปิดบริการนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชั้น2โซน IT นะคะไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่การชำระภาษีรถไปใช้บริการกันได้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: หนึ่งอันเพลงที่น้องต้นน้ำช่วยเลือกมานะคะระแวงจากแมททิวดีนสายจากพี่สาวจากกุมภาวะปีนะคะอยากฟังสายลมเจ็บปวดเพราะน้องบอกอยากฟังกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคุณปุ๊กบอกอยากฟังขอเพียงที่พักใจขอเวลาไปค้นสักครู่นะคะ

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ดื่ม
2: อชา
1: ดับยาสะคืดว่าดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไวแอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบอร์เห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะชั่วโมงนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคะเพลงไหนเปิดให้ได้ไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะกลับมาใช้นี่ให้นะคะ 17:00 นฟังข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะหลังข่าวนะคะวารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะส่งท้ายในช่วงนี้ค่ะขอที่พักใจที่คุณปุ๊กช่วยเลือกไว้นะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันอีกรอบค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายอนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคารอิมแพคเมืองทองธานีชมงานโอท็อปปิเยีย2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ภายในงานเพื่อทักทายนายชวลัตและนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเที่ยวชมงานโอท็อปและเข้ามานั่งพักภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานนำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยและนำแฟ้มเอกสารหลายแฟ้มให้นายกรัฐมนตรีเซ็นระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำเสนอข่าวคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีโกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัย

0: บ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลางๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่ไม่ไม่ลองเลย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ

0: ลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเสียงจากคริสเซนโดนะคะที่พ่อน่องเลือกไว้ติดค้างไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับจบไปก่อนหน้านี้คำอธิษฐานด้วยน้ำตานะคะจากโดมจารุวัฒน์ค่ะสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้แดดไม่เปรี้ยงเหมือนเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังแต่ความร้อนก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคะทักทายชั่วโมงสุดท้ายเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะเป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะอยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง18นาฬิกานะคะอยากฟังเพลงกับเราก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง LINE ID ค่ะ mcord 91.5 หลังไมค์เบอร์เดิมนะคะ0423041 46นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบค่ะเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารชอบฟังเพลงชอบดูทีวีนะคะเชิญชวนค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาใช้งานกันนะคะ MCOT Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี MCOT HD หมายเลข30วิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศค่ะเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานี
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ยิ่งแข่งยิ่งแพ้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเวอร์ชันนะคะจากการประกวดค่ะได้ฟังและชอบมากๆหยิบมาฝากคุณผู้ฟังออริจินอลเวอร์ชันจะเป็นเสียงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะตอนนี้ 17:25 นาทีค่ะในช่วงของสาระสุขภาพกับบัตรทอง30บาทพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักค่ะสิทธิ์บัตรทองนะคะบริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนะคะสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะสำหรับสิทธิ์บัตรทอง30บาทนะคะดูแลสุขภาพด้วยบริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนะคะสามารถที่จะได้รับการดูแลตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ฟังมีบริการนวดแผนไทยเพื่อการรักษานวดประคบอบสมุนไพรการพอกเข่าสำหรับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปที่มีอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมฟื้นฟูมารดาหลังคลอดยาสมุนไพรฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านการประเมินค่ะใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์เพื่อรับบริการประเมินอาการแล้วก็เข้ารับบริการตามเงื่อนไขนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสอบถามได้ที่โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงเผื่อหลายท่านนะคะวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลานะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่26-27มิถุนายนแต่ว่าพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะพยากรณ์อากาศ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ 14-27 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 36-38 องศาเซลเซียสค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ส่งท้ายครึ่งชั่วโมงนี้นะคะหนึ่งงานเพลงที่คุณเป้ช่วยเลือกมานะคะงานจากเซกโลโซกับเพื่อนใจแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครึ่งชั่วโมงหลังยังมีเพลงเพราะๆรออยู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาท

0: นใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทัน

0: 304-354-354 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

่งให้ฟังกัน2เพลงนะคะเพลงแรกค่ะ Take Me To Your Heart นะคะจาก Michael Learns To Rock พ่อน้องบอกว่าเลือกให้สักเพลงนึงเลือกเพลงนี้ให้นะคะแล้วก็ต่อด้วย Better Man จาก Robbie Williams ค่ะคุณผู้ฟัง 17:42 ค่ะกำลังอยู่เป็นเพื่อนกันกับ M-Cord Radio นะคะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ชั่วโมงสุดท้ายกับดีเจนุ่มวารุณีนะคะส่งท้ายปลายสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดพักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแต่คุณผู้ฟังยังคงสามารถฟังอสมทของเรานะคะได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปหาตัวช่วยนะคะที่จะช่วยให้คุณนอนหลับสบายห่างไกลจากยุงและแมลงกันบ้างหน้าฝนนี่ยุงเยอะแมลงเยอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้มาเปล่าๆยิ่งถ้าเป็นยุงนี่มากันเยอะๆนี่โดนกัดทีเนี่ยโรคภัยถามหาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ายุงมาพร้อมกับไข้เลือดออกมาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายค่ะแต่คุณป้องกันได้นะคะนอนหลับในมุ้งค่ะคุณผู้ฟังป้องกันยุงกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงและก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีค่ะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาค่ะพกพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1หลังแถมอีก1นะคะในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นคอบอลนะคะอยากเชิญชวนค่ะมาร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยอสมทค่ะเชิญชวนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลค่ะร่วมภารกิจนะคะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลนะคะ

0: มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะร่วมภารกิจได้ค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจ MCOT Superfan ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะคะเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะคะ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทก็จะได้รับทั้งหมด10สิทธิ์นะคะในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ MCOT Superfan Diamond ก็จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการร่วมโหวตนี้ก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล2ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 หรือว่า UC3 เนี่ยนะคะจำนวน5รางวัล3ก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลและ4นะคะ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกกันได้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ก็ได้ค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

แม่ส้มมีนะคะสวัสดีทักทายพ่อต้อยดงเคงจากทางหลังไมค์นะคะพ่อบอกว่าเลือกเพลงเพราะๆให้สักเพลงหน่อยนะคะเอาเป็นว่าเลือกเพลงนี้ให้พ่อละกันนะคะฝากถึงแฟนๆรายการทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ

ม่ใช่ใครก็ได้งานจากแคลนะครับเพลงจบเวลาก็จะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเหลือเวลาไม่มากนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการท้ายสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าทำงานส่งท้ายเดือนมิถุนาอีกแค่2วันเท่านั้นเองก็จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วด้วยนะคะทุกๆภารกิจเป็นอย่างไรกันบ้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะให้กำลังใจสำหรับทุกคนทุกภาคส่วนด้วยนะคะกับเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงหน้านะคะหลังเคารพธงชาติติดตามรับฟังกันต่อนะคะ

0: กับรายการ2มุมข่าวค่ะไปฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมโดยจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะที่จะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะข่าวคราวเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีคลิปนะคะปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะไม่แน่ใจว่าคลิปจริงคลิปปลอมล่ะนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องทำงานหนักกันซะหน่อยนึงในช่วงนี้ด้วยค่ะช่วงหน้านะคะก็ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องอยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะคะคุณผู้ฟังเจอกันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 4:00 ถึง 6:00 เย็นนะคะวันจันทร์วารุณีกลับมาใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะส่งท้ายหนึ่งงานเพลงจากทางขอนแก่นที่ช่วยเลือกกันเข้ามานะคะคนน่ารักจากไอแซคส่งท้ายแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจ

0: และภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะขออภัยค่ะพี่ไพศาลเคยไหมคะที่พอจะเข้าซูมแล้วลืมรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีบ้างนานๆทีนึงเราต้องรีบหาเพราะผมจะวางสมุดโน้ตที่จดไว้ทุกอย่าง
3: คือมันจะจำได้แบบอัตโนมัติแต่พอเราผิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะนึกอะไรไม่ออกเลยขออภัยค่ะขออภัย
2: มีอยู่แล้วก็มัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินโอ้โหเข้าช้าไปนิดหนึ่งตกใจเหมือนกันอ
3: ่ะอันพี่ไพศาลขอถามขอเรียนถามว่าพี่ไพศาลมัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือฟังคลิปคะ
2: ไม่ฟังคลิปอ่านข่าวที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปอ่านข่าวที่ก็รายงานเรื่องคลิปไม่ได้ฟังเสียงจากคลิปจริง
3: ๆทำไมไม่ฟังบ้างคะเหตุผลนะคะไม่มีคนส่งให้หรือว่าไม่อยากจะฟังหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเพราะวันนี้คลิปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไปถามท่านนายกแล้วก็ถามท่านปลัดกระทรวงอะค่ะ
2: เอาก็เนี่ยเราก็พอทราบแล้วจากเนื้อข่าวก็รายงานก็รู้อยู่ว่าเขาพูดถึงภรรยาของปลัดก็เป็นภรรยาก็คงจะเปิดแล้วล่ะเป็นภรรยาคุณอันสิทธิ์ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็สื่อก็ไปถามคุณอันสิทธิ์แรงต่างนายกคุณอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่มีมูลก็ไม่รู้จะไปใส่ใจทำไม
3: แล้วก็เลือกมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรฮะ
2: คุณอนุทินก็บอกว่าเพ้อเจ้อ
3: ไร้สาระ
2: ที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านอย่างนี้อ่านข่าวที่บอกว่านายกเทประชุมกตร.

0: โรเมืองทองควงอันสิทธิ์เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6ใช้คำว่าเดินเที่ยว
1: ก็จริงเดินเที่ยวจริงๆบางทีก็ขึ้นไปร้องเพลง
0: เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6เป็นรอบที่6นะวันที่6ก็คือรอบที่6ก่อนเข้าห้อง VIP กราบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวงานพอดีแล้วก็เขาก็จัดห้อง VIP ไว้ให้พักผ่อนคุณอนุทินก็เข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะในห้อง VIP ของเมืองทองธานีอยู่นี่แหละ
1: ค่ะ
0: เลขาครม.ก็รุดหอบแฟ้มเอกสารให้เซ็นนะเขาบอกระหว่างเซ็นนี่ก็มีชะงักหันไปดูจอทีวีกำลังนำเสนอข่าวเรื่องคลิปเสียงภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็มียิ้มแซวปลัดบอกว่าปลัดวันนี้ถูกสื่อลุมถามมากกว่านายกสื่อสัมภาษณ์หลายเรื่องก็มีรายงานข่าวว่านายกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.นะฮะแต่ปรากฏว่านายกพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมท.เนี่ยได้เดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นรอบที่6โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับระหว่างเดินอยู่ในงานก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้นายกได้เดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ที่จัดงานเพื่อเข้าไปพบกับนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเดินเที่ยวชมงานโอท็อปก่อนหน้าและเข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองจากนั้นนายกได้นั่งอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีเลขานายกและนางนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานได้นำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะมีแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มเอามาให้นายกเซ็นนะ
1: คุณนัทจารีนี่เป็นภรรยาปลัดดี
0: ใช่อนันตสินนะคุณพัชระ
1: คุณพัชระ
0: ก็ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองที่กำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาปลัดมหาไทยเผยแพร่ออกมาพอดีทำให้นายกถึงกับหยุดเซ็นเอกสารหันไปดูข่าวดังกล่าวพร้อมกล่าวติดตลกว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดมหาไทยถูกสื่อลุมสัมภาษณ์มากกว่านายกระหว่างนั้นปลัดมหาไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วนายกก็เดินออกจากห้องรับรองหลังเซ็นเอกสารที่ทีมงานมาให้เสร็จเรียบร้อยโดยนายกบอกว่าทำงานได้ทุกที่เนื่องจากวันอาทิตย์นี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันจำเป็นต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกที่รักษาการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าได้สั่งการไว้หมดแล้วเดินทางไปแค่3วันกลางสัปดาห์หน้าก็กลับ ถามว่านั่งเซ็นแฟ้มเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องข่าวที่เพจ CSILA เขาปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดมหาไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนายกรู้สึกอย่างไร
1: คนถามนี่ก็กล้านะฮะบอกเรียนเลยว่าถ้าได้ฉันเป็นนักข่าวดิฉันไม่กล้าถาม
0: รู้สึกมีถามมารอบตรงทำเนียบละตอนก่อนที่นายกจะนั่งออกจากทำเนียบมากับคุณ
1: ถามอ่ะดิฉันไม่กล้ากลัว
0: ก็บอกว่าเราก็ตั้งชุดสอบแล้วว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนที่มีการกล่าวหามีคนใกล้ชิดปลัดมหาไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกังวลหรือไม่นายกบอกไม่กังวลเพราะว่าเรายึดหลักฐานถามว่าเราคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆมองว่ามีกระบวนการอะไรหรือไม่นายกบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นต่าง
1: ๆเดี๋ยวก่อนหมายความว่าคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ายังไงนะคะ

0: คิดว่าเป็นกระบวนการอะไรหรือไม
1: ่อ๋อการที่ขึ้นมาเรื่อยๆ ออกมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นกระบวนการ
0: มีการก็คือพูดง่ายๆถามว่ามีการเลื่อยขานายกเลื่อยขาประหลัดอะไรไหม
1: แล้วท่านตอบว่าไงนะคะ
0: บอกว่าก็ต้องมีคนผิดแน่นอนเรื่องนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้พยายามที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นต่าง
1: ๆ
0: ว่างั้นนะแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครคงจะหมายถึงย้ายอธิบดีไปแล้วนะผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถูกมองไปไกลกว่านั้นมองว่าเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและปลัดมหาดไทยอันนี้นายกเชื่อไหมนายอนุทินบอกว่ามันคนละเรื่องกันจะคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลเมื่อมีการกระทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตก็มีการติดตามตรวจสอบดำเนินคดียึดทรัพย์และเอาของหลวงกลับคืนมาจากคนที่ยักยอกและโกงไปทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกังวลหรือไม่ว่าถูกโยงไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยก่อนหน้านี้คุณทินบอกว่าผมจะต้องกังวลเมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนผมก็ต้องไปจัดการทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในส่วนนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดการไอ้เรื่องที่จะไปยกเว้นใครไม่มีอยู่แล้วผมก็ทำให้เห็นไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วว่าไม่เคยมีการยกเว้นใครความผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถามว่าเอ๊ะหรือไม่ว่าตอนนี้มีคนกำลังเล่นงานตัวนายกอยู่นายกย้อนถามว่าเล่นงานผมเหรอ
1: คลิปมันยังไม่ได้พูดถึงนายกเลยนี่ฮะ
0: สื่อพยายามถามมากว่ามันจะเลื่อยถึงนายก
1: นั่นแหละดิคือคลิปยังไม่ถึงนายกเลยนะทำไมเขาถามถึงนายกอะคะ
0: ไม่ทราบได้คุณไม่รู้เขามีข้อมูลอะไรชุดต่อไปที่จะปล่อยหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: รอให้นายกไม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่เล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจถ้าเราทำอะไรผิดจะเห็นได้ว่าคนทำผิดต้องวิ่งออกมาแก้ตัวออกมาเบี่ยงประเด็นสร้างความวุ่นวายเป็นพลวันแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติห้ามให้คนมากห้ามให้คนมากล่าวหาไม่ได้หรอกอ่านไปก็อีกยาวนายกตอบหลายเรื่องแต่ก็เดียววนเวียนกับเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยครับ
1: ก็ถามเรื่องเดิมเขาก็ต้องตอบเรื่องเดิมอะค่ะแต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตประชารสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของคุณอนุทินเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบการทุจริตและรู้สึกอับอายที่คะแนนความโปร่งใสของเราตกต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตกับเกิดขึ้นกลับบอกว่าไร้สาระก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่ถ้าวิเคราะห์มากกว่านั้นหลายกรณีก่อนหน้าที่นายกปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการท้ายที่สุดก็มีมูลเช่นเรื่องน้ำมันที่ว่าไอ้โม่งที่ว่ากักตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมันอยู่จริงก็เลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องเพราะว่าในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยและนายกก็เป็นคนที่บริหารกระทรวงมหาดไทยมาตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลไอ้ที่ไปไล่กันว่าใครเป็นอธิบดีกรมเนี้ยไม่ว่าอธิบดีจะเปลี่ยนกี่คนน่ะรัฐมนตรีคือคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีความกังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียวและการเมืองลอยตัวเป็นไอ้โม่งนะฮะพลิตเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วนอย่างถอนรากถอนโคนจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้พี่ไพศาลได้เห็นหน้าคุณอนุทินเวลาตอบไหมคะ
0: ก็ ไม่

0: ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีอะไร
1: คือเวลาที่เราอ่านข่าวอะเราก็อ่านไปแต่มันคือภาษาก
0: ายเรายังไม่ได้ถ่ายทอด
1: สำคัญที่สุดมันต้องดูอวัจนภาษามันต้องดูดวงตามันต้องดูลีลาดูน้ำเสียงเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลเห็นภาพของคุณอนุทินในการตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกหวั่นไหวบ้างไหมคะกับคลิปเหล่านั้นที่ไร้สาระนะคะ
0: ก็วันนี้ถึงขั้นยกเลิก เรื่องประชุมแล้วก็คือไปเดินที่โอท็อปนี่มันไม่รู้ว่ามันจะมีความสำคัญอะไรยิ่งยวดแล้วไปเป็นรอบ
1: ไปครั้งที่6
0: คือก็คงผมคิดว่าคงมีความกลัดกลุ้มอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะโดยพอในกระทรวงที่นายกดูแลอย่างมาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที
1: ๆ
0: คือเรื่องของคุณชัยชนกยังไม่จบดีเลย
1: คุณชัยชนกอีกกระทรวงหนึ่งนะคะ
0: ดี
1: แล้วก็หมอวรงค์ก็ยื่นสอบไปที่ปปช.แล้วด้วยคือหมอวรงค์นี่ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างเดียวคือทำด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือมันมีปมอะไรที่รัฐบาลจะต้อง
1: สะสาง
0: สะสาง
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
0: ใช่คือเรื่องเขากระโดงเรื่องคุณศักดิ์สยามที่รอดจากปปช.อันนี้มันก็คลาคลังอยู่นะ
1: ปปช.ก็ความศรัทธาก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
0: แล้วก็มาเนี่ยเรื่องในThailand AI Passport
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมาต่อเรื่องเหตุการณ์โยกย้ายข้าราชการยกแผงที่ภูเก็ตแล้วก็มาเจอทุกจริตใหญ่อย่างเงี้ยนะมันวนมาในวงรอบที่อยู่ใกล้ๆตัวนายกหมด
1: แล้วมันเหมือนกับว่านายกต้องรับเละเลยนะคะเพราะว่าบรรดาลูกเทพที่คิดว่าเอาไปนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วคือกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกลไกที่ไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรถูกไหมคะแค่คุณดูแลระบบราชการให้มันเดินไปตามระบบของมันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปขายอะไรให้ใครแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินมันจะเป็นที่ที่ทำงานง่ายที่สุดสำหรับบรรดาลูกเทพที่ไปนั่งแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าลูกเทพนั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณอนุทินเลยจับมีปัญหาเกิดขึ้นลูกเทพก็ไปนุ่งขาสั้นเดินอยู่ตามภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาไปฝังตัวอยู่นั่นซึ่งมันเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวค่ะพี่ไพศาลเหมือนเป็นรัฐมนตรีคนเดียวจริงๆเป็นทั้งนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย มีเด็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วยอะไรคุณอนุทินได้ปากก็ไม่แน่ใจแล้วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนานที่สุดคือคุณอนุทินอยู่มา3นายกตั้งแต่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงจนตัวเองเป็นนายกอ่ะพี่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปี3นายกแล้วก็อำนาจก็มั่นคงที่สุดในกระทรวงมหาดไทยเลยคุณอนุทินเนี่ย
0: ปลัดก็ตั้งมากับมือด้วยนะ
1: ทั้งหมดนะคะย้ายผู้ว่าเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ทำได้ทุกอย่างคือจะบอกว่ามันอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินเหนื่อยมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
0: เราก็จะไม่อยู่สามสี่วันนะใช่ไหมไปฝรั่งเศส
1: ไปพรุ่งนี้ค่ะ28พรุ่งนี้27
0: วันอาทิตย์
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้27ไป28
0: ทางวันอาทิตย
1: ์พี่ไพศาลคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงคะประเทศไทยเนี่ยค่ะ
0: จริงๆมันก็คงจะมีอย่างเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝีแตกเมื่อไหร่ก็นั่นนั้น
1: ทุกจุดใช่ไหมคะ
0: ใช่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะมันสะสมในเชิงปริมาณกันมาอย่างมากมายถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพเพราะมันย่ามใจกันมากนะมันทุจริตกันทุกขั้วและแหงกันจนไอ้นู่นก็เต็มไปหมดอ่ะมันจะให้รอดไปได้มันคงเป็นมันก็ต้องมีหลุดบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนัน
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

นุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: เจ็ดแปดนาฬิกา26 นาทีนะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าได้ดูอวัจนภาษาดูสีหน้าท่าทางท่านนายกไหมอ่ะเรียนเองตัดสินด้วยตัวเองนะคะดูยาวดูยาวเลยว่าอาการยังไม่ออกเท่าไหร
6: ่ยังเก็บอาการได้ดีกัน
7: ก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะ
6: แ
7: ต่ว่าเราก็เห็นนายกมาหลายคนแล้วนะฮะเวลาที่เขานั่นจริงๆไงมันอาการจะออกมากกว่านี
6: ้ครับ
7: ค่ะยังไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะ
6: คุณอันเห็นวันนี้ที่เพจสตรองชมรมต้านทุจริตที่เขาออกมาโพสต์นะ
7: โอ้ยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงฮะ
6: เขาโพสต์วิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลฟอร์เรนซิกส์จากชุดข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ประกาศผลสอบ
7: เอาที่ว่าผู้หญิงคนนึงเป็นคนทำมาเหรอคะ
6: มันปรากฏชื่อของคนที่เข้าไปแก้ไฟล์ทั้งหมดเลย
7: ค่ะ
6: ซึ่งปรากฏว่าเมื่อดูจากไอ้พยานหลักฐานนะเนี่ยยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทางนะซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิงที่ไปจับมาแล้วบอกกำลังแก้คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยนะไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกร่องรอยทางดิจิตอลนี้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกลายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนการแปลงไฟล์สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน
7: เดี๋ยวนะคะเขาบอกเขาได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตารางmetadata ก็คือประวัติการสร้างไฟล
6: ์
7: ของประกาศผลสอบทั้ง23 ตำแหน่งตรงนี้
6: ม
7: ัน
6: มี
7: อ๋อ23 ตำแหน่งอาจจะกี่พันคนไม่รู้เนาะ23 ตำแหน่งเข้าใจแล้ว
6: คือมันมีทั้งหมดเนี่ย87 กว่า ตำแหน่งอันนี้มันเป็น
7: เ
6: ฉพาะที่เขาเจอเนี่ยคือ23 ตำแหน่ง
7: ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้หลักฐานมัดตัวว่าไฟล์เกิดจากมาจากสายพานเดียวกัน 100% จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายพบว่าถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Excel LTSC เหมือนกันทั้งหมดมีผู้สร้างเป็นบัญชีเดียว

0: กันคือบุรานี
1: ปารีโรจ
0: น์ปารีโรจน์และเนี่ยหัวหน้าเขาปฏิเสธหัวหน้าเขาบอกว่าคนเนี้ยถูกเอาบัญชีไปอ้างถูกรันคำสั่งเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์ช่วงบ่าย 3:39 ถึงบ่าย 3:47 ที่สำคัญคือ EOF เท่ากับ2ตรงกันทุกไฟล์ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามครับหลักฐานนี้แปลว่าถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริงกระบวนการยัดรายชื่อนั้นทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับก่อน
1: ที่เป็น Excel
0: ปุ่มแปลงเป็น PDF
1: ก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Excel ครับ
0: นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางไฟล์ตำแหน่งเช่นตำแหน่งนิติกรเนี่ยถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่นๆเพราะว่ามันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลายก่อนส่งออกเป็น PDF นั่นเองแล้วก็เชื่อมโยงจิ๊กซอก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเมื่อประกาศผล PDF ล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีมโกงจะรู้ยอดคำจำนวนแต่ละคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านดำเนินการสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนมันตรงกับประกาศเพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนข้อตรวจสอบตู้เซฟอาจล็อกทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัลไม่เคยโกหกใครที่มันน่ากลัวเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สื่อเนี่ยได้ไอ้พวกนี้มาเยอะละพี่ไพศาล Next New ได้ก่อนเพื่อนที่เห็นคือเสียงแต่ไม่กล้าปล่อยหมดแล้วก็เหมือนจะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยใช่ไหมคะ
1: มีที่ปล่อยมา3คลิป4คลิปแล้ว
0: แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ชมรมสตรองด้วยที่น่ากลัวคือตรงนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเหมือนตอนที่จับพวกสมีทั้งหลายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ปปช.อยู่แล้วหลักฐานเหล่านี้อยู่ที่หน่วยแล้วก็คือในขณะนี้ก็แทนที่จะแถลงในเรื่องของความคืบหน้าของคดีก็คงจะอย่างเงี้ย
0: ใช้สื่อตลบไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ้สื่อตลบไปเรื่อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาได
0: ้ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมันมีข้อมูลที่สื่อเข้าไปสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: ก็คือจากที่เพจชมรมต้านทุจริตเขาออกมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีการ
5: แก้มาตั้งแต่เลขแรกก่อนประกาศค่ะ
4: แก้ไขประวัติการสร้างไฟล์เนี่ยของการประกาศผลสอบทั้ง23 ตำแหน่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์มาแก้เองออกไปได้ทันทีเพราะว่า

0: หลักฐานเนี่ยมันชัดเลยนะว่ามีผู้สร้างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าออเซอร์เนี่ยนะ
1: mm-hmm.
0: เป็นบัญชีเดียวกันใช้ชื่อว่าบูรานีพารีโรดนะซึ่งปรากฏว่าสื่อเนี่ย

0: นางเป็นผู้อำนวยการ
1: ในเพจของคุณทัพปณีเอียดศรีชัยเขียนบอกว่ารองอธิบดีสถ.โทรมาแจ้งว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อแก้ไฟล์ประกาศผลมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องและหากผลสอบประกาศออกมาไม่ตรงกันมสว.ก็ต้องทักท้วง
0: รู้สึกเห็นอลองอธิบดีบอกว่าได้เรียกคุณบูรณีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยมาพูดคุยแล้วคุณบูรณีบอกว่าทางมสว.เขาเอาชื่อคุณบูรณีไปเป็นผู้ที่ใส่ว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างฝ่ายนะว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เดี๋ยวรอมสว.เขาคงจะชี้แจงนะฮะเพราะว่าผมว่ามสว.เขาน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเขาอยู่บ้างที่อาจารย์มาแย้งหรือเอาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างที่ฝั่งที่มีการพูดกันว่าคุณบูรณีเขาบอกว่าเขาถูกนำชื่อไปใช้เขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งกับไฟล์ต่างๆเหล่านี้เลย
1: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA คือไอเสียงเนี้ย
0: มันม
1: ีสำนักข่าวอื่นสำนักข่าวอื่นน่ะเขาเอาไปเปิดแล้วเข้าไปเปิดแล้วแต่เขาไม่เขาตูดดูดเสียงแต่ CSILA เนี่ยไม่ปิดเลยและมันไปพาดพิงอธิการนะคะให้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าปล่อยเสียงเป็นเท็จยืนยันด้วยเกียรติของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นจริงเลย 100% ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นและยอมรับไม่ได้กับคลิปเสียงที่ออกมารับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีความเป็นจริงใดๆถ้าใครคิดว่าเป็นจริงให้เปิดเผยตัวออกมาได้เลยคนทำคลิปโหดร้ายมากไปตกแต่งคลิปเอ่ยชื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอความเป็นธรรมด้วยขอใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามสว.เนี่ยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนแล้วก็ยึดปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลขอยืนยันว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นตัวตั้งจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเทาแดงอย่างแน่นอนแต่คู่เทียบตอนประมูลนี่อีกบริษัทหนึ่งนี่เป็นบริษัทรับทำความสะอาดนี่งงจริงเลย
0: บริษัท
1: รับทำความสะอาดมาเป็นคู่เทียบประมูลกับมสว.ได้ยังไง
0: ดูแล้วไม่น่าจะทำกิจการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วย
1: เป็นบริษัทจดทะเบียนทำความรับทำความสะอาดค่ะมาเป็นคู่เทียบตอนประมูลงานนี้กับมสว.ค่ะ
0: ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งแต่ว่ายื่นประมูลเสนอราคา120กว่าล้านใช่ไหม
1: แล้วก็มีราชภัฏสุรินทร์มาสู้90กว่าล้าน
0: 98ล้านครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องว่าทำไมมสว.เขาเสนอราคาสูงสุดนะไอ้สามเจ้าที่แข่งขันเนี่ยผมทราบข้อมูลแล้วเขาบอกว่าใน TOR การประมูลเนี่ยราคาน้ำหนัก 40% ที่เหลือมันจะมีเรื่องประวัติเคยจัดการสอบแบบสนามใหญ่ๆไหมคนเป็นแสนๆไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ดูด้วยว่าเสนอสถานที่สอบเป็นอย่างไรระบบการสอบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาจะมีข้อมูลเหล่านั้นอีก 60% ราคาเนี่ย40ราคาเนี่ยของมสว.เนี่ยถือว่าเสียเปรียบสองเจ้าเพราะว่าราคาสูงกว่าเขาเพื่อน
1: แต่มีประสบการณ
0: ์แต่อื่นๆเนี่ย 60% เนี่ยน่าจะสูงกว่าอีกสองเจ้าที่เสนอครับ
1: ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ให้ราคากับพวกคลิปพวกนั้นเลยเนี่ยก็จบค่ะจบก็คือไม่ถึงต้นน้ำได้แค่ปลายน้ำแบบต้นน้ำ
0: ครับ
1: เงินตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยที่จ่ายเงินมันอยู่ที่ใคร
0: คลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็

0: คงเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะเอาไปตรวจดูกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักในทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราก็คงจะยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆที่ชมรมสตรองเขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะหนียากหลบเลี่ยงยากนะยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจังนะเพื่อเอาคนผิดอย่างจริงจังแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการเอาจริงจังเอาคนผิดให้ได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้ยที่ชมรมสตรองเขาเปิดมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมัดแน่นไว้พวกคลิปครับนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นการสนทนาของคนสองคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนนะข้อมูลของเขามันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
1: แล้ว
0: โยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่
1: ตำรวจเขาจะตามไหมคะว่าอย่างส้มกับกิจเนี่ยที่คุยกันแล้วก็ที่ท่านอธิการก็ไปแจ้งความเนี่ยเพราะไปแพร่พาดพิงถึงเขาอะตำรวจเขาจะไปตามส้มกับกิจมาดูไหมคะว่าตัวเป็นยังไงอะ
0: ผมเข้าใจว่าเขาคงเรียกมาสอบแล้ว
1: สอบแล้วใช่ไหมคะ
0: ไอ้คลิปครับที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าก็คนถ้าไม่ส้มก็กิจเนี่ยคงเอามาให้เขาแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวที่next new ก็บอกใช่ไหมบอกว่ารู้สึกส้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จ่ายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยเขาก็เลยแบบ
1: ไม่ส้มเขาเป็นคนที่ส่งเด็กให้ค่ะกิจเป็นคนมาถามส้มว่าส้มมีเด็กที่จะวิ่งไหมเขาไม่มีเด็กในมือเลย
0: เป็น
1: ส้มถามเป็นในหน้าด้วยกัน
0: เป็นพวกในหน้าใช่ไหม
1: กิจเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามาเป็นพันเลยแต่เขาหาเด็กไม่ได้ส้มมีเด็กที่จะสอบงวดนี้ไหมเขาได้ราคามาเท่านี้แล้วส่งต่อเท่านี้ส่งต่อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นราวแบบน
0: ั้นแต่เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขากลายเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมส้มอะไรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเฝ้าไอ้บริษัทอะไรตรงนั้นน่ะ
1: แต่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาเปิดด้วยอะคะ
0: ก็เห็นนายกก็พูดไงบอกว่าก็ไอ้ประเภทร้อนตัวก็เนี่ยครับเที่ยวออกมันนู่นนี่เต็มไปหมดแต่คนก็ไม่ร้อนตัวเขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนายกว่ากันนะ
1: และส้มนี่ยังเที่ยวพูดอะไรตรงนี้อะไรอยู่ไหมคะหรือเงียบ
0: ไปมันก็ไม่รู้เห็นออกมาสัก3คลิปได้มั้ยถ้ายังมีใครเกี่ยวพันอีกก็คงจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะ
1: แต่ที่เห็นว่านะคลิปมันก็อยู่แค่นั้นน่ะถ้าส้มไม่ออกมาพูดอะไรก็จบค่ะ
0: ถ้าไม่มี
1: ตัวตนของส้
0: ม
1: ถ้าคนที่ชื่อส้มเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรใหม่และไม่มีคลิปใหม่ออกมาและถอยไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะจบทั้งหมดเลยค่ะมันก็จะเป็นเพียงแค่คลิปไร้สาระเพราะมันไม่มีตัวตนนี่ฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา45นาที

0: นี่ครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะคุณอันครับ
1: ค่ะพี่คิดว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยต่อกันอีกนานไหมคะมันจะจบเมื่อไหร่อะคะ
0: คือโดยปกติของบ้านเราเนี่ยมันก็จะฮือฮากันสักพักหนึ่งผมคิดว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยมันจะไม่เร็วแต่ว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเร็วทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื้อเฉาและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่แล้วก็โซเชียลนี่มันออกมาแล้วมันฟุ้งมากนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
1: จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
0: มันเบี่ยงประเด็นออกไปจากจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็ไปกลายเป็นไปอยู่เรื่องอะไรซึ่งมันเป็นดราม่าที่มาเนี่ยนะเพราะมันไปโยงกับ
1: คนนั้น
0: คนนู้นคนนี
1: ้คนนี้นามสกุลเดียวกันโอ้ตระกูลนี่เก่งตั้งตระกูล
0: คนนี้ลาออกที่หนึ่งสามคนพร้อมกันอะไรเงี้ย
1: คนนี้ลาออกมาเตรียมจะทำงานดูสิถ้าไม่ได้ทำงานถ้ายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านนึงกับพ่อก็ไปกู้เงินเตรียมจ้างโต๊ะจีนมาฉลองลูกรับราชการดราม่าพวกนี้เยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ครับที่จริงเนี่ยมันเรื่องมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยไปอายัดข้อสอบของจริงเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผมว่าอย่างที่เขาคณะกรรมการของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกเขาจะประสานกับปปช.นะเขาจะตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อให้ดูเลยให้มสว.โปรแกรมมาให้ดูก็ตรวจดูเลยเอาทุกใบสามแสนสี่แสนคนเนี่ยตรวจใหม่เลยแล้วขึ้นคะแนนให้ดูเลยว่ามันตรงกันไหมกับที่ประกาศออกมาเนี่ย
1: เขาจะทำอย่างนั้น
0: เขาเสนอให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีของปปช.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจปปป.นะเขาไม่รู้เขาจะมีสามารถทำได้ในข้อกฎหมายหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในมือในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าทางกรมส่งเสริมที่เมื่อวานเขาประชุมกันมีรัฐมนตรีช่วยอะไรเรียกคุณอะไรเรียงประสิทธ
1: ิ์วรสิทธิ์เรียงประสิทธ
0: ิ์ไปนั่งประชุมแล้วก็ที่แถลงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะเลื่อนการรายงานตัววันที่หนึ่งก็ขอยกเลิกไปละเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขา
1: สอบได้เอง
0: ทุจริตส่วนผู้ที่ทุจริตเดี๋ยวเราตรวจสอบมาเราก็ค่อยเล่นงานไป
1: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่ไพศาลนะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอการบรรจุแต่คณะกรรมการสอบนะคะที่สั่งให้เดินหน้า
0: ใช่ๆแล้วก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือเพราะมันหนังสือมันออกโดยกรมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลงนามโดยรองอธิบดีที่รักษาการรองอธิบดีก็ไปลงนามซ้ำอีกทียกเลิกไอ้ที่ตัวเองสั่งการก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็คุณวรสิทธิ์นี่ก็บอกว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกวิธีการแก้ก็คือว่าจะแยกให้สอบแต่ละจังหวัดค่ะพี่ไพศาล
0: เอาก็กลับไปอย่างที่เคยเกิดที่เคส
1: มหาสารคามโมเดลแปลกมากที่เขาไม่ยอมให้การรับสมัครและการจัดสอบดำเนินโดยกพ.สอบเอาคนเข้ารับราชการตั้งเกือบ 7,000 คนแต่ไม่ยอมให้กพ.ทำประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดค่ะยังคงดึงอำนาจไว้ที่ตัวเองคือถ้ากพ.ทำเนี่ยกพ.เนี่ยเขาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ารับข้าราชการ 6,000 กว่าตำแหน่งทุจริตกันขนาดนี้แล้วที่กพ.รับราชการทั่วประเทศเนี่ยรับสมัครเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่พี่ไพศาลคงเห็นว่ากพ.ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกและพอมาถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ว่าเนี่ยยังยืนยันว่าจะจัดสอบเองกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ยอมให้กพ.เข้ามาแตะต้องค่ะแล้วจากพิชิตน่ะพี่ประสานคิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาไหมคะ
0: ก็จนกว่าจะถูกแจ้งความ
1: ฮะอ๋อ
0: ตอนนี้ยังไม่มีคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งความใครคนใดหนึ่งเลยนะไอ้ที่ไปที่มีข้าราชการแต่งเครื่องแบบก็มีทำพิมพ์อะไรกันแล้วก็ตำรวจให้ช่วยสาธิตก็เต็มใจสาธิตให้ดูเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงกันเป็น
1: ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรให้ทำอะไรก็บอก
0: ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ค่ะ
0: คดีนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยแม้แต่คนเดียวก็กำลังรวบรวม

0: พยานหลักฐานแล้วก็เขาคงจะแจ้งข้อกล่าวหาที่ก็คงจะเป็นชุดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นจ่าพิชิตเนี่ยสูงสุดละพยานหลักฐานมัดไปถึงส่วนคนอื่นๆอะไรยังไงก็คงยาก
1: เงินที่แกเยอะมากนะแกเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็คือว่าเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยพยายามหาอยู่ไปจบด็อกเตอร์จากที่ไหน
0: น้องก็น้องที่เป็นนายกก็จบด็อกเตอร์
1: เป็นนายอาหารเป็นด็อกเตอร
0: ์ด็อกเตอร์ทั้งคู่ครับ
1: จอสอตอจ่าสิบตำรวจฮะ
0: ตำรวจหรือทหาร
1: ทหารไม่มียศจ่าสิบตรีฮะจ่าสิบเอกเป็นสิบเอกเป็นสิบโทเป็นสิบเอกแล้วก็เป็นจ่าสิบเอกแต่ถ้าจอสอตอเนี่ยจ่าสิบตำรวจแล้วถ้าเป็นจ่าสิบตำรวจก็ไม่มีจ่าสิบตำรวจตรีนะคะเป็นพลตำรวจสิบเอกก็คือพลตำรวจใช่ไหมคะพลตำรวจเนี่ยเท่ากับสิบเอก
0: แล้วก็พลแล้วก็มาสิบตรีสิบโทสิบเอกสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นจ่า
1: ในสิบตำรวจอาจารย์ในสิบตำรวจจอส
0: อตอเดียวเลยแล้ว
1: จอสอตอจ่าในสิบตำรวจแล้วก็มาดาบ
0: ไปดาบ
1: ไอ้ดาบไม่มาตอนไหนฮะทำไมต้องเป็นดาบ
0: ดาบเขาก็น่าจะเป็นตอนคุณเฉลิมอะไรเงี้ย
1: คำว่าดาบเนี่ยนะฮะ
0: เขาเพิ่มตำแหน่งให้ไง
1: เหรอเป็นครูปการนะเนี่ย
0: ใช่คุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยรัชชาติหรือยังไงนี่แหละก็คือตำรวจเนี่ยมาตันที่จ่ากันเยอะเงินเดือนก็มาตันตำแหน่งก็มาตันเนี่ยเขาเลยขยับขั้นให้มันกว้างขึ้นไปก็เพิ่มตำแหน่งดาบขึ้นไปทำให้เงินเดือนไม่ตันที่จ่าขึ้นไปดาบใต้ทำคือเป็นเรื่องของรายได้เรื่องเงินเดือนนะก็เลยเพิ่มเหมือนกับไปเพิ่มไอ้ขั้นขึ้นมาอีกช่วงนึงเนี่ยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอยู่ในชั้นประทวนแล้วสูงสุดก็เป็นแค่จ่า
1: ค่ะ
0: จ่าในสิบตำรวจไปคุณเข้าใจว่าเป็นยุคคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมยุคนาชาติยุคคุณเฉลิมที่เขาดูคุณเฉลิมเขาดูตำรวจอยู
1: ่อ๋อมาจากร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนี่เอง เป็นอยู่กองปราบใช่ไหมคะมีอำนาจตั้งแต่อะไรนะคะกลันตันยันแม่ฮ่องสอนกลันตันยันแม่ฮ่องสอน
0: คุณเฉลิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากสหอ
1: ใช่ไหมเป็นจากตำรวจเป็นจากทหารมาก่อน
0: ทหารเขาเป็นสหเป็นทหารสหนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาเป็นตำรวจกองปราบ
1: ค่ะ
0: มาสายบูก็ต้องไปสายบูของสหก็ไปกองปราบสายบูเลย
1: ผมอยู่กองปราบผมมีอำนาจดูแลสอบสวนตั้งแต่กลันตันยันไม่หงสอน
0: ในทั่วประเทศ
1: ใช่ไหมแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมกำลังตันยันแม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: ใครจะอย่างนั้น
0: จับได้ทุกคนยกเว้นเมียเล่นไพ่ห้ามจับไอ้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเฉลิมนะผมแซวเล่น
1: แกมีคุณอุปการนะมีคนเล่าให้ฉันฟังบางทีก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเล่นหวยแล้วเจ้ามือชักดาบแล้วคนในกระบวนการยุติธรรมจะไปแจ้งความตำรวจได้ไงคะก็ต้องมาหาคุณเฉลิมเนี่ย
0: แต่มีคนเล่าว่าคุณเฉลิมเนี่ยเคยทำคดีจับบ่อนการพนันแล้วมีภรรยาเจ้าสัวใหญ่อยู่ในวงด้วยนะเสร็จแล้วเจ้าสัวเป็นภรรยาเจ้าสัวใหญ่ก็เข้าใจว่า
1: ภรรยาเบอร์หนึ่งป่ะคะ
0: ภรรยาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยอะถามว่าเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเขามีภรรยาคนเขามีลูกอยู่ที
1: ่เมืองจีน
0: ที่เมืองจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจับได้ในบ่อนเข้าใจว่าคงจะเล่นพวกอะไรนะคนจีนที่เขาเล่นกันอ่ะ
1: ไพ่ตอง
0: เขาเรียกไพ่ตองไพ่อะไร
1: ไพ่นกกระจอก
0: ที่อะไร
1: ที่ใบเล็กๆฮะ
0: ใบเรียวๆยาวๆ
1: ค่ะค่ะไพ่ตอง
0: อะไรงั้นอ่ะนั่นอ่ะไปจับแล้วก็มีคนมาขอเขออะไรแกก็ถึงขังไม่ยอมเลยการ
1: แล้วยอมไหมคะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบไม่น่าจะเพราะว่าโทษก็แค่ปรับอะไรกันไป
1: ฮะ
0: ไม่ได้ว่าเป็น

0: โทษใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับให้เคลียร์ไปว่าไม่ต้องเป็นคดงคดีอ่ะ
1: อุ้ยดิฉันยังจำภาพได้เลย
0: รู้สึกคุณเฉลิมเนี่ยก็จะเคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเป็นภรรยาว่าเป็นเมียเจ้าสัวเนี่ยแกบุกไปจับมา
1: เราเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ไพศาลที่สภาเนี่ยมันก็จะมีห้องแล้วคุณเฉลิมก็จะอยู่ห้องนึงไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากรู้อะไรให้ไปที่ห้องนั้นแกจะพูดอะไรของแกไปนะฮะค่ะ
0: ครับค่ะว่า
1: เมื่อกี้เราพูดอะไรทำไมมาถึงคุณเฉลิมมาตำรวจนะคะพิชิตเนี่ยตกลงไปจ่าสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตแกรวยเมื่อกี้ที่พูดว่ารวยเนี่ยมีคนไปเอาภาพเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์เงินสดมาราคา7 ล้าน
0: ที่อะไรดาวแปดแฉกเขาแฉใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดาวแปดแฉกเขาแฉ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อรถเบนซ์อะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้แบบมีแค่พวงมาลัยมีแค่ช่อดอกไม้มีแค่อะไรง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาทำพรีเซนเทชันให้เลยค่ะมียืนแล้วก็มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนอยู่หน้ารถก็ทำบริกรรมคาถาอะไรไปแล้วด้านหลังก็จะมีพรีเซนเทชันความสำเร็จมีดาวในเต็
0: ม
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงคุณไม่โพสต์โชว์รูมก็โพสต์ดีลเลอร์โพสต์มันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ะพี่ไพศาล
0: เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ก็ด้วยนี่นะ
1: เขาก็คงอย่างนั้นแหละก็คือทำให้คนซื้อมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเกียรติยศสูงสุดที่ได้มา
0: ใช่ใช่ใช่ก็คนไทยมี
1: ให้ความรู้สึกแบบนั้น
0: รถสิยมว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง
1: ต้องเป็น
0: ประดับเกียรติยศอะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดสูงสุดในความสำเร็จมีเงินมีเกียรติขอให้มีโอกาสแบบนี้เขาต้องการแล้วก็จัดให้เขาทำพรีเซนเทชันให้คุณเต็มเลยแล้วก็โพสต์ให้ด้วย
0: ถึงว่าเงินยังไม่ถึงก็ตั้งความหวังไว้ได้ผมก็เห็นมีซื้อรถญี่ปุ่นขับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเบนซ์ตอบโตขึ้นผมจะเป็นเบนซ์ตอนนี้ใช้คันเล็กๆรถญี่ปุ่นก่อน
1: พี่สิทธิ์ก็มีดิจิทัลฟุตพินอยู่ใน
0: เนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่คุณพิชิตเนี่ยอาจจะจบแค่คุณพิชิตนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันอาจจะดูในขณะนี้ขุดคุยแล้วอาจจะไปถึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เขาขุดคุยเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมตายเดียวมันจะต้องไปกันขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งคราวนี้มันจะยุ่งมันจะไปถึงผู้ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อ
1: ว่ามีแล้วเหรอคะเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้มีอีกเหรอฮะ
0: โอ้คุณนันถ้าสมมุติว่าถึงระดับผอ.นั้นแล้วผอ.ยอมไม่มีใครยอมตายเดียวนะเขาก็ซัดขึ้นไปข้างบนเพราะไม่มีทางหรอกที่มันจบแค่ผอ.จะมีอำนาจจะขนาดนั้นงานเนี้ยมันต้องใหญ่ระดับ
1: มันต้องกระถินสามัคคีเลยใช่ไหมฮะ
0: คือมันต้องเป็นขบวนการมันต้องเป็นขบวนการมากๆแล้วมันต้องกินเงินแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงกระจายกันอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วงานใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกระจายกันไปแบบดูที่มันคนไปวิ่งหาใช่ไหมในงในหน้าเนี่ยเต็มไปหมดครูในท้องถิ่นก็เป็นรายการในส่วนท้องถิ่นก็เป็นอะไรเงี้ย
1: 4,500 ล้านเนี่ยถ้าตัวใหญ่สุดแค่พิชิตอะพิชิตไม่ซื้อแค่เบนซ์หรอกค่ะอ๋อแต่เห็นว่าเปิดร้านทองด้วยนะ
0: ก็เช็คผมว่าเช็คไอ้เส้นสายดีๆน่าจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอยู่เพราะไม่ฉะนั้นก็คงจะไม่ได้รับงานอะไรที่มันจะต้องปิดลับอะไรกันขนาดนี้นะ
1: ดูเป็นคนคล่องตัวด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งหนึ่ง

0: วันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆหน่อยเถิดค่ะ
5: ไอ้วันนี้เรามีเรื่องดีๆสองเรื่องสามเรื่องเลยใช่ไหมเยอะเลยนะ เดี๋ยวสิบเก้าสามศูนย์อีก
6: ใช่ค่ะเอาตอนนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวจะลืมค่ะกปภได้ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่อาศัย 15% ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนตอนนี้มียอดขอติดตั้งกว่า 8,000 รายคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในพื้นที่ให้บริการของกปภทั้ง234สาขาทั่วโลกทั้งนี้ข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน69พบว่ามีผู้ยื่นขอคำติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวม 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการนี้พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5สงสัยจริงๆหายไป 0.11 นี่จากอะไรอาจจะติ๊กผิดก็ได้นะคะ
5: หมายถึง
6: คือให้บริการครั้งนี้ค่ะคะแนนเต็ม5เนี่ยพึงพอใจ 4.89 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กปภยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้ง 15% ได้ในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ณกปภทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภapplication PWA Plus Life และ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงหมดเขต11กรกฎาคมนี้ไม่ทันแล้วถ้าเราจะไปซื้อบ้านแล้วติดตั้งโดยใช้โปรนี้อ่ะ
5: ก็ช่วยบอกคนที่เขาพอทันให้ไปใช้ประโยชน
6: ์ไม่ทันละค่ะค่ะพูดเล่นนะคะแซวท่านกลัวค่ะ
5: เอ๊ะคุณอันตกลงลุ้นชี

0: ิชตาหมอสรณะ
1: กับสรณะบุญใบชัยพฤกษ
0: ์ตกลงว่ายังผลออกมาหรือยังเห็นสื่อผมเช็คก่อนหน้านี้นี่ทั้งหมดเลยก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าสรุปว่าอย่างไรแต่มีอย่างล่าสุดนี่ก็
1: ดีไง6ชั่วโมงที่แล้วก็ยังลุ้นอยู่นั่นแหละ
0: ใช่แสดงว่ายัง
1: คนลุ้นหัวใจวายไปแล้วมั้ง
0: ช
1: ี
0: ้ชะตาหมอสรณะกับเก้าอี้ประธานกสทช.หลังอดีตกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาบุกยื่นหลักฐานชุดสุดท้ายย้ำเอกสารจากหลายหน่วยงานมัดแน่นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเชื่อกรรมการสรรหามีมติไม่เกิน1นัดชี้หากฟันขาดคุณสมบัติอาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่ก่อนโปรดเกล้าลากยาวถึงผลงานชิ้นโบดำหลายเรื่อง
1: คือถ้าจะหาประเด็นข่าวคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยแนะนำให้ไปดูในอิสราค่ะเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ให้อิสราแบบไม่แน่ใจเพราะข่าวประเด็นนี้เยอะมากต้องจ่ายตังค์ไหมคะถ้าอยากมีข่าวเยอะๆในอิสรานะคะ
0: ขอไม่ครับอ๋อตกลงก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าไปประมาณปีกว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินแต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ตัดสินซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาน่าจะพิจารณาเสร็จเพราะเราได้ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะให้เวลากรรมการสรรหาไปอ่านเอกสารอีกครั้งหรือไม่จึงอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติเมื่อไหร่แต่คิดว่าคณะกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งถ้าวันนี้ยังไม่มีมตินะ
1: ก็ลุ้นมา6ชั่วโมงแล้วอะค่ะถ้าเป็นโรคความดันสูงสักนิดนึงดิฉันว่าอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะเป็นหน้าห้องหัวใจอะค่ะคลินิกหัวใจไปเลยไปนั่งรอไปนั่งลุ้นที่หน้าคลินิกหัวใจเลยนะคะดิฉันว่าพี่ไพศาลไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็วันพักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลุ้นค่ะ
0: อ๋อมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องพ
1: ัก
0: ผ
1: ่
0: อน
1: พักผ่อนไปเลยค่ะไม่ออกเราถ้าจนป่านนี้แล้ว
0: อ๋อค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุธรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Thailand Fast Pass ของ BOI ค่ะ BOI จัดพิธีเปิดตัวกลไก Thailand Fast Pass นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกอัครราชทูตหอการค้าต่างประเทศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะThailand Fast Pass นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยมีการลงนาม MOU ระหว่าง BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลงกว่า120-50ค่ะซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนนั้นสามารถเริ่มดำเนินการและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกลไก Fast Pass ไม่ใช่แค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนแต่คือ Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยและคนไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านนะคะได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของ SME และผู้ผลิตในประเทศและเงินหมุนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
4: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
4: พี่ภาษาขออนุญาตพี่ภาษาได้เห็นข่าวที่ว่านางงามมิสอะไรนะรองนางสาวไทยเหรอคะที่ประจำจังหวัดอะไรอ่ะได้โดนเสียที่เป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนพยายามจะปลุกปั้มมาค่ะได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะ
3: เห็นแวบๆอยู่ฮะ
4: เหมือนกับที่ฉันจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ตั้งใจจะพูดข่าวนี้ด้วยนะแต่เผอิญว่ามีข่าวอื่นก็เลยลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยกลายเป็นแบบประเด็นฮากันไปเลยอะค่ะถ้าเราอ่านอันนี้จะเหมาะสมหรือเปล่า
3: ทำไมถึงขั้นต้องไปออกโหนกระแส
4: อ
3: ้
4: าวเรื่องอย่างนี้ต้องออกอยู่แล้วค่ะนางงามถูกเสียป้ามาต้องออกเลยค่ะข่าวแบบนี้ค่ะจะให้เรื่องทุจริตนั่นไปออกมันยาก
3: นะมารสังคมไปเลยใช่ไหม
4: ก็เดี๋ยวอ่านในกวีแหลวไหลแท้ก็แล้วกันที่เขาได้ดูเดี๋ยวก็เขาบอกว่าตอนเห็นคลิปข่าวเรื่องนางงามระดับรองนางสาวไทยภูเก็ตถูกเสียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ลวนลามในห้องพักที่ระยองนึกเห็นภาพไปเองว่านางงามสวยมากเสียรวยมากเพราะเป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฟาร์มทุเรียนนะคะได้ยินแต่สวนทุเรียนแล้วก็พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมีห้องสวีทซึ่งมีห้องรับแขกห้องสังสรรค์แยกออกมาจากห้องนอนต่างหากซึ่งระยองเนี่ยมีแนวนี้หลังจากโพสต์ก็เห็นคอมเมนต์ว่ากำลังจะออกโหนกระแสนะเลยเข้าไปดูทันทีที่เห็นนางงามก็นึกว่าไม่ใช่คนที่กำลังตามข่าวมั้งละสายตาไปมองเสียซึ่งให้สัมภาษณ์ถึงตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็โอนเงินได้ก่อน 1,000 ก็ยิ่งมั่นใจว่าคนละข่าวคำว่าเสียฟาร์มทุเรียนเนี่ยพาให้นึกว่าต้องเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ระดับเปิดให้ลูกค้ากินบุฟเฟ่ได้เลยก็เลยกัดฟันดูไปพักหนึ่งในที่สุดจึงมั่นใจได้ว่ามันเป็นข่าวเดียวกันคู่กรณีเดียวกันภาพที่สร้างไว้ก็พังทลายลงหน้าอย่างยับเยินเมื่อรู้ว่าเช่ารีสอร์ทคืนละ500เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทคืนละ500ค่ะทำลายภาพพจน์เมืองท่องเที่ยวอย่างระยองย่อยยับเลย
3: แล้วตกลงเขามีตำแหน่งตำแหน่งแห่งหนถูกต้องใช่ไหม
4: ก็ใช่
3: แล้วก็อุตส่าห์แบบจะบอกว่าสวนทุเรียนก็ดูแบบมันดูซอมซ่อแบบต้องเป็นฟาร์มทุเรียน
4: แล้วเขาก็โค้ดคำพูดบอกว่าคุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะจนก็จน 3,000 คุณคิดจะแอมใช่เหรอโทษ อะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีที่ไม่ได้ตามข่าวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: เอ้วันนี้มีม็อบของพวกไร่อ้อยมานี่นะเห็นถึงขั้นปิดถนนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเลย
4: ก็เห็นเขาบอกให้ข้าราชการ
3: ร
4: ถฟอร์มโฮม
3: มาเป็นหลักพันอยู
4: ่รถบรรทุกไอ้แพ้รถบัส20 คันมา 2,000 มาทวงเงินตันละ120ค่าตัดค่าอุดหนุนอีกตันละ200เบ็ดเสร็จตันหนึ่งต้องการจากรัฐบาล300กว่าบาทแล้วไปอนุมัติให้เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 68/69ถ้าต้องจ่ายเนี่ยจะต้องจ่าย 14,000 ล้านเหตุผลที่ต้องจ่าย 14,000 ล้านให้เกษตรกรเหล่านี้ก็คือเพื่อจ้างเขาไม่ให้เผาค่ะทั้งที่การเผาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เราเนี่ยต้องจ้างเขาไม่ให้เผารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อนุมัติเงินหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วแล้วเขาก็เผาแล้วก็เลยถูก

0: ถูกทุกคนเรียกว่ามันเป็นเงินค่าโง่ค่ะจ่าย
1: แต่
0: เขาแล้วเขายังเผา
1: จ่ายอยู่นะก็ยังจ่ายอยู
0: ่
1: นะ
0: และทีนี้เมื่อเคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมาแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มีออปชันเพิ่มด้วยว่าตอนตัดจะไม่เผาแต่ตัดเสร็จแล้วขอเผานะ
1: คือจะตัดสดให้แต่ว่าหลังตัดสดเนี่ยให้ยกเลิกข้อห้ามเผาเพราะว่าก็คือพูดง่ายๆว่า
0: เผาช้าหน่อย
1: เตรียมพื้นที่ในการปลูกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ว่าเผาตอนที่ก่อนตัดเนี่ยจะไม่ทำแต่ตัดแล้วมันจะเหลือเศษซากอะไรเต็มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องเผาเพราะถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็คงจะใช้ต้นทุนสูงในการเตรียมการปลูกฤดูกาลต่อไป
0: พี่ทศคะดิฉันคงเป็นนักการเมืองไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นนายกอะไรก็คงไม่มีวาสนาได้เป็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นแล้วก็คงเป็นไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยค่ะและดิฉันก็คงจะเป็นได้แค่พิธีกรอ่านข่าวแบบที่ชาวไร่อ้อยก็คงไม่ชอบด้วยค่ะเพราะดิฉันคิดว่าไม่ให้และไม่ควรให้เพราะนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเรื่องอะไรเอาเงิน 14,000 ล้านไปแจกเขาเสร็จแล้วเขาก็เผาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเวลาพวกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลใช้ประกันหรือใช้อะไรอะคะ
1: ก็มีทั้งประกันมีทั้งอะไรต่างๆหลายอย่าง
0: แล้วคนที่ไม่มีประกันไปเข้าคิววันนึงไม่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อรักษาภูมิแพ้ไหมคะคนที่รับไปตันละ300ใครบ้างเอามาจ่าย
1: ก็
0: จะพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรให้ควรจะจับด้วยซ้ำ
1: แต่ท้ายที่สุดรู้สึกจะให้นะ
0: ก็เราถึงเป็นนักการเมืองไม่ได้ค่ะพี่นายจ้าง
1: ก็เห็นว่าจะมีการรวมเริ่มเงินอะไรต่างเพราะมันจะมีเงินเป็นแยกใช่ไหมแยกเป็นส่วนๆถ้าจ้างไม่ให้ตัดสดได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ถึง100บาทแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาให้รวมแล้วจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เขาเลยก็
0: จัดรายการต่อดีกว่าผมไม่ได้เป็นทหารนักการเมือง
1: ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับรัฐได
0: ้พลาดตรงที่ไปให้เขาแล้วเคยได้แล้วไม่มีวันที่จะยอมไม่ได้
1: แล้วก็เขาก็มีจำนวนพอที่จะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในท้องถิ่นต่างๆอยู่คือไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวแต่ละคนเขาก็จะมีบารมีมีเป็นคนที่ในท้องถิ่นเขาก็เป็นคนที่จะช่วยงานพวกนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ได้เยอะหรือบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมดูทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นทั้งการเมืองต่างชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนของกลุ่มเกษตรกร
0: คุณอะไรนะคะแสนแก้วอิโต้อะไรนั่นนะ
1: ผมขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาก็จะนั่งทับบทบาทรวมๆกันอยู่เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งผู้ที
0: ่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให
1: ้เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มครับ
0: โอ้ยเหนื่อย
1: ก็บางที
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะแม้มีม็อบมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีม็อบมา
0: อยู่ๆจะไปหยิบเงินให้เลย
1: รัฐบาลจะได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นนะเพราะมีคนก็เดือดร้อนอยู่ถ้าไม่ให้เขาก็ปิดถนนชิมคงวุ่นกันคนกรุงเทพจะเดือดร้อนด่าถ้ามากันอย่างนี้ก็โอเคเราก็เจรจาแล้วก็จะได้จัดสรรให้ได้มันก็จะได้มีเหตุมีผลในการที่จะต้องจัดสรรให้ว่าเป็นความเรียกร้องต้องการเป็นความเดือดร้อนคนหมู่มาก
0: พี่สายคะจอสอตอจ่าสิบตรีครับเป็นทหารบกทหารบกมีสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยเอกร้อยโทพันตรีจอสอตอจ่าสิบตรีแล้วจะถ้าจ่าตำรวจล่ะจ่าสิบตำรวจ
1: ไม่รู้ย่อยังไงนะจ่าสิบตำรวจย่อยังไง
0: สิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยดิฉันก็โตมาในค่ายทหารนะลูกทหารเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เห็น

0: ไม่ได้เห็นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทเท่าไหร่อะคะ
1: ก็คุณอันพูดผมก็เลยไม่กล้าเถียงเลยไง
0: ค่ะ
1: จ่าสิบตำรวจยอดจอสอตอ
0: ใช่ไหมคะและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จอสอตอใช่ไหมคะ
1: รู้สึกจอสอตอนะ
0: ก็จอสอตอจ่าสิบตำรวจนะคะไม่ค่ะแต่ว่าแฟนรายการเราไม่ได้เถียงว่าเราพูดผิดเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าตำรวจ
1: ตำรวจเขามีตำแหน่งเดียวเขามีจอสอตออย่างเดียวจ่าในสิบตำรวจอย่างเดียวแต่ทหารเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกในสิบเนี่ยมีสามขั้นสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าก็มีสามขั้นจ่าในสิบจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
0: ค่ะเขาโอเคเดี๋ยวอาจจะความรู้ตอนเด็กๆมันอาจจะแบบว่าเลอะเลือน
1: เรานักข่าวโทรนักข่าวเองอย่างคุณอันนี้ก็นักข่าว
0: อาวุโส
1: นักข่าวพิเศษ
0: อาวุโสไม่ค่ะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นักข่าวอาวุโสค่ะ
1: นักข่าวอาวุโส
0: ค
1: ่ะผมนี่เป็นมาหลายปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
0: นักข่าวอาวุโส
1: ยังไม่ได้เลื่อนเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะพี
1: ่
0: คุณสุภชัยสวัสดีมาสวัสดีทุกวันขอบคุณมากคุณน้อยบอกว่าแต่นางงามเป็นนักมวยก็เทียนก็เห็นหน้าแล้วอะไรเช่นว่าใช่แล้วล่ะแกต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลย
1: แล้วจะเป็นนางงามจริงๆใช่ไหมเคยเป็นนางงามจริงๆใช่ไหม
0: มีนางงามปลอมๆไหมฮะ
1: ไม่ทราบผมทราบคือเป็นนางสาวไทยภูเก็ตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นนางสาวไทยที่ภูเก็ตผมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่เพราะเวทีเดี๋ยวนี้
0: มันเยอะใช่ไหมคะ
1: มันเยอะมากใช
0: ่คุณอะไรคุณเป๊กอะไรแกเป็นสปอนเซอร์เวทีไหนคะ
1: คุณเป๊กเนี่ยเข้าใจว่าตอนหลังแกผูกขาดเวทีมิสแกรนด์อย่างเดียวคงจะช่วยอุปถัมภ์ของคุณอะไรก็นะคุณนวัดใช่ไหม
0: ในรูปแบบไหนอะคะ
1: ไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแกมีธุรกิจอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ดูตามข่าวอะตามข่าวเห็นว่าอุปถัมภ์พวกกลุ่มประกวดของคุณนวัดก็
0: แต่เขาก็มีประกวดอะไรมิสเอซีดีซีอะไรนะคะไม่เห็นมีใครตามไปอุปถัมภ์เลยค่ะ
1: เป็นมิสอะไรผม
0: ที่ประกวดพวกพี่น้องชาวกระเทยของเราที่ประกวดกันนมนานนะที่สนุกสนุกสนุกสนุกชอบมากค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเอาที่จ่ายเงินแบบนี้ฝ่ายค้านเห็นทำไรเลยคุณมนตรีบอกคุณน้อยบอกว่าทำไมคนที่ไปศาลเก่งทุกคน
1: ใครอ่ะใครอ่ะ
0: คุณน้อยอยุธยาบอกแล้วคุณมีคุณอิสระชนก็มากดไลค์เห็นด้วย
1: อ่
0: ะช่วยใครเห็นด้วยเขาไปกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะคุณช่างหัวมันบอกกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สอบแล้วมันจะสอบถึงหรือเปล่าทุกอย่างก็มีแต่คนในกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นรับกรรมไปเถอะประเทศไทยดิฉันตัดตอนบางคำออกนะคุณชุชนะบอกว่าน่าจะมีแต่สารคันนั่นแหละประเทศสารคันของฮิมาริสใช่ไหมคะที่มีการนำงบประมาณชาติมาจ้างให้คนทำผิดรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินน้ำตาลที่มาจากอ้อยดีกว่ามั้งดิฉันก็พูดอย่างนั้นค่ะคุณชุชนะจริงทำผิดกฎหมายไม่จับแถมแจกเงินว่าอย่าทำผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำผิดจนเจ้าของเงินก็รู้ว่านี่คือค่าโง่แต่ก็ยังจ่ายต่อขอบคุณมากเลยทำให้ดิฉันรู้สึกอุ่นในหัวใจขึ้นมาว่ามีคนคิดเหมือนดิฉันเป็นความโชคดีผมมาอยู่ที่เกษตรกรไร่อ้อยเขตเจ็ดอยู่มานานหลายปีแต่เห็นเขาไม่เผาเลยครับเป็นการตัดสดโอ้เยี่ยมมากเขตเจ็ด
1: เขตเจ็ดกาญจนบุรีอ่ะ
0: คนเขตเจ็ดอ่ะนั่งเมเครื่องอ่ะคนเขตเจ็ดอ่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเมย์เครื่อง
1: เมย์เครื่อง
0: นั่งเมย์เครื่องค่ะคนเขตเจ็ดคุณสุนันท์บอกว่าถ้าตำรวจจสตจะใช้คำว่าจ่าในสิบตำรวจถูกต้องเรียกก็เรียกอ่ะจ่าในสิบตำรวจจสตจ่าในสิบตำรวจถูกต้อง
1: ครับ
0: คุณนิตินัยบอกว่าการอาวุโสเนี่ยที่เรียกว่านักข่าวอาวุโสก็เพราะว่ายังไม่แก่โกหกนั้นตายตกนรกนะอากาศคุณเกษมบอกสวัสดีทั้งสองท่านพูดคุยสนุกฟังทุกวันจากชะอวดนะคะคุณไพศาลควายทองก็เก่งใครอะไพศาลควายทองอะ

0: ไม่ทราบเลย
1: โกลเด้นบัฟฟาโลค่ะ
0: โกลเด้นบัฟฟาโลเนี่ย
1: อยู่ไหนอะไพศาลควายทอง
0: ไม่ใช่ลูกคุณสนธินะ
1: คุณปั๊บ
0: อันนั้นเขาอะไรนะพ่อเลี้ยงเจ
1: พ่อเลี้ยงเจ
0: อันนั้น
1: เขาของไอโก้ไอโก้ไอโก
0: ้ควายตัวใหญ่นะ
1: ค่ะโก้เมืองเพชรค่ะมีอันใดอีกก็ขอบคุณมากที่คิดว่าไม่ควรที่จะจ่ายเงินนะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องอะไรนะเรียนตั้งใจจะชวน
0: นี่โอ้โหเวทีของพรรคส้มดร.โจโดนฝนถล่มหนักเลยนะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาบอกฝนถล่มแฟนคลับพรรคประชาชนต้องหนีซบศูนย์สิริกิติ์จับตาเวทีใหญ่เติมกรุงเทพให้เต็มสิบดันดร.โจชิงผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายนะก็จัดกันที่สวนเบญจกิติบริเวณลานน้ำพุปรากฏว่าก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็มสิบเพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบและเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนักทีมงานพรรคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้วส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่ก็จะเริ่มปราศรัยกัน 17:00 น.ถึง 20:00 น.จบพร้อมเราครับ
1: โอ้แฟนรายการ
0: ส่งท้าย
1: แฟนรายการเราก็แบบขาดไปเยอะเลยสิไม่น่าคนดูน้อยจังเลยไปให้กำลังใจดร.โจกันนี่เองใช่ไหมคะ
0: เขาไม่รู้ไปให้หรือว่าไปหลบฝนอยู่ในศูนย์ประชุมจะมาวิ่งที่สวนเบญจกิติเลยต้องไปหลบฝนอยู่หรือเปล่า
1: สวนเบญจกิติเข้าไปดูเครื่องออกกำลังกายเขาสิคะเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะสวนเนี้ย
0: เป็นหน้าเป็นตากรุงเทพนะถ่ายมาแล้วมันคือมันมีน้ำมันมีต้นไม้แล้วก็มีตึกสูงๆอ่ะทำไมเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพจุดที่ฝรั่งคนต่างชาติมากรุงเทพก็ต้องมาถ่ายมุมนี้กันไว้บ้าง
1: ทำสวนได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะดีจริงๆที่ไม่ดีมีอยู่นิดนึงบางทีห้องน้ำก็เสียแล้วก็เครื่องของเล่นนะคะก็เสียอยู่ไม่รู้ซ่อมหรือยังแล้วก็มันมีเวทีอยู่สองเวทีนะคะพี่ไพศาลเวทีหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งที่ติดกับทางด่วนที่โรงพยาบาลเมดปาร์คเลยเขาจะจัดคอนเสิร์ตเขาทุกปีอันนั้นก็ดีมากอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นโอเคเลยเดี๋ยวนี้ผ่านแต่อีกเวทีนึงอะติว่าเล็กไปหน่อยคือเวทีริมน้ำค่ะตัวเวทีก็เล็กตัวคนนั่งดูก็นั่งได้น้อยอันนั้นแหละติงอันนั้นแหละน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ค่ะ
0: แล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นสื่อเขาเริ่มรายงานนะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆก็คือเต้นแอโรบิกที่สวนลุม
1: เป็นยังไงคะ
0: คือพอมันเริ่มคนให้ความสนใจเนี่ย
1: ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆไปโชว์
0: ม
1: ัน
0: เลยกลายเป็นอีเวนต์มันจะมีอะไรแปลกๆมาโชว์เช่นเต้นแบบยากๆอะไรเงี้ยนะก็ทำให้คนเนี่ย
1: คนเก่าแก่ดั้งเดิมเขาไม่ไหวละ
0: ก็มีแต่ต้องยืนเออใช้คำว่าต้องยืนเออคือมันไม่รู้จะเต้นยังไงมันเต้นยากเกินไปสำหรับคนที่จะมาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคนก็อาจจะค่อยๆเบื่อไปได้นะถ้าสมมติว่ามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อย
1: ๆคือมันอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เต้นแอโรบิกที่ฉันดูแล้วมันเป็นซุมบ้าเต้นซุมบ้า
0: ไอ้ยังเรียกซุมบ้า
1: ซุมบ้าค่ะเพราะว่าในอย่างในฟิตเนสที่ฉันเป็นเมมเบอร์อยู่เนี่ยเขาจะมีซุมบ้าแล้วคนที่จะเต้นซุมบ้าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาจะมีเซอร์ติฟิเคตก็มีสถาบันที่ออกเซอร์ติฟิเคตนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเต้นไปได้เรื่อยแต่เขา
0: ต้องซุมบ้านี่มันจะต้องแข็งแรงมากกว่าเต้นแอโรบิกทั่วไปนะ
1: แล้วเขาก็มีเทสในการเลือกเพลงในการแล้วก็จะมีท่าอะไรของเขาแล้วเขามีเวทแล้วก็ก่อนที่เขาจะเต้นซุมบ้ากันจริงๆเนี่ยนะคะดิ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ฟ้าฝนก็กำลังจะมาผู้คนอาจจะยังอยู่ตามข้างนอกกันนะครับนะฮะทักทายทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสบายหน่อยนะฮะน่าจะกลับถึงบ้านกันเร็วรถไม่ติดกัน
3: เออนอนรถก็ไม่เตียงเมื่อวานพี่จะรับสายเจอฝนเลยกว่าถึงบ้าน
2: ใช่ไหม
3: ต้องเสียเวลาไป
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับอีก10อันดับข่าวนะครับไปเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆอ่ะคุณยายทำหวังคนนี้ติดต่อหัวเป็นยอดนักสู้อายุต้อง100ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้นะเป็นคุณยายทำหวังอายุ100ปีอยู่ที่กำแพงเพชรทุกวันนี้ได้ยังสารเกินต้องขายอยู่เลยนะคะคุณยายถนอมจตุรชิตเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายุ104ก็ยังคงนั่งสารกระด้งเพื่อจำหน่ายเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วที่บ้านของคุณยายเนี่ยก็มีชีวิตชีวามากเลยนะเพราะคุณยายเขาสวมชุดเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงลายไทยนั่งอยู่ที่ชานเรือนก็ฉับกระเฉง100ปีเลยดูภาพแล้วไม่เหมือนคน100ปีเลยอู้แล้วก็ยังนั่งอยู่ที่ชานสารกระด้งอยู่เลยนะคะอย่างคล่องแคล่วอ่ะคุณยายเขาสารอยากจะแข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นรอบร้านนี่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มด้วยนะคะคุณยายก็โชว์กระด้งอย่างที่สารให้ดูด้วยแล้วก็หลายคนก็เลยแล้วก็ยกนิ้วโป้งมั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยว่าตัวเองสารกระด้งได้ดีเลยนะคะคุณยายบอกเผยเคล็ดลับนะคะว่าทำไมถึงอายุแข็งแรงถึง100ปีขนาดนี้ก็ยังมีแรงสานกระด้งอยู่บางคนในนอนแล้วนะบางคนก็ติดเตียงแล้วแล้วใช่ไหมร้อยปียังนั่งสานกระด้งอยู่ด้วยตาล่ะตายังดีอยู่หรอคุณยายถนอมบอกว่านี่เลยกินน้ำพริกจ้ะนะคะกินน้ำพริกปลาร้ากับผักต้มเป็นหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องทำจิตใจให้อารมณ์ดีอยู่เสมอเราคุณยายเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้เห็นตลอดกันที่นักข่าวไปนั่งพูดคุยเลยนะคะเขาบอกว่าคุณยายถนอมเนี่ยอายุร้อยปีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นแบบอย่างแล้วก็คุณค่าแห่งชีวิตนะคะมีมานะความเพียรและความรักในวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้วัยจะเข้าสู่100ปีแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดที่จะนั่งสานกระด้งนะคะในส่วนของผลผลิตกระด้งเนี่ยก็จะมีลูกหลานในกลุ่มจากสารของตำบลเนี่ยนำไปขายในท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดเนี่ยก็สนับสนุนให้คุณยายมีรายได้ด้วยแล้วคุณยายเองก็ไม่เบื่อด้วยเนาะแล้วก็ได้ทำคุณยายเองแบบทำไปโอ้สวยนะเนี่ย
2: แสดงว่าแกได้จับนู่นจับนี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบนะอายุยืนนั่นเกิดนะผมว่านะพี่นะได้ทำนู่นทำนี่นะไม่นั่งเหงาเบื่อๆนะ
3: ใช่ค่ะหนึ่งร้อยปีเราก็ไม่ถึงแน่เลยดงคนโบราณเนี่ยเขากินกันน้ำพริกไงน้ำพริกผักต้มน้ำพริกผักต้มก็คือไม่มีสารพิษอะไรไม่ได้กินอะไรที่มันผ่านการแปรรูปนู่นนี่นั่นเนาะ
2: ใช่
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ก็อีก4วันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับของเดือนมิถุนายนก็วันนี้รัฐออกมายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดนะครับรัฐดึงเงินนี้กลับเข้าระบบนะครับจะไม่ทบให้ในเดือนถัดไปนะบางคนอาจจะยังเหลือเศษๆแบบ30 40 50อ่ะผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะลองคำนวณให้ดีๆแล้วก็จะได้ไม่เสียดายกันนะครับเมื่อวานเข้าไปดูให้คุณพ่อเนี่ยมันคุณพ่อเหลืออยู่29บาทผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้ออะไรอีกสัก50 60อย่างเงี้ยเพื่อมันจะได้ทบกันให้หมดไปของเดือนนี้นะครับเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วอ่ะเนาะนะท่านทุกท่านก็เข้าไปดูนะครับยังมีเวลาอีก 4-5 วันที่จะได้ใช้กันนะครับก็สำหรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะ

ครับเต็มวงเงินแล้วตอนนี้8ล้านรายนะโหก็ยังถือว่าเหลือที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็อีกตั้งวันนั้นเราได้กันมาตั้งเกือบ30ล้านคนไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหม20 26ล้านคนนะ

0: นั้นมันก็ได้แต่ว่าอย่างวันก่อนเมื่อวันก่อนที่บอกว่าต้องจบ20น่ะที่ยังไม่ยังใช้หรือว่าเขายังใช้อีกนิดนึงจะหมดก็เปล่า
1: อาจจะเป็นในส่วนตัว
0: คงไม่ใช่ว่ายังไม่ใช้นั้นสักนิดเดียวจาก 1,000 น่ะไม่หรอกแต่คงยังใช้ไม่หมด
1: มากกว่าไม่หมดอาจจะเหลือเศษๆเพราะว่าถ้าหมดเกลี้ยงเลยมีแค่8ล้านคนนะคร
0: ับอย่างพวกเราอ่ะ
1: ก็ไปใช้กันก่อนที่เดี๋ยวเดือนหน้าแล้วก็เริ่มกลับมาทบให้ใหม่นะครับเริ่มเดือนที่2 1กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ดอนที่เมื่อวานบอกว่ามีก่อนเนี่ยมีเรื่องการสอบนะคะท้องถิ่นแล้วก็มีการจ่ายเงินใช่ไหมพัทลุงอ่ะก็มีคนจ่ายไปเนี่ยรู้ไหมจ่ายกันไปเท่าไหร่19คนแล้วไม่ได้แล้วมีคนหนึ่งไงที่เป็นมือยิงบ้านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะ
1: ครับ
0: จนได้รับความเสียหายเลยนะคะเพราะว่าตัวเองจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสอบไม่ติดเราก็ไม่ยอมคืนเงินด้วยนะคะปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอ่ะเป็นคนไปไกล่เกลี่ยในการเอาเงินคืนด้วยอ่ะเราคนนี้ก็เลยถูกตั้งแหงว่าเอ้ยเขาก็เลยมาพูดความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองคนไกล่เกลี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกรับเงินเลยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อนายเอกราวุธชายเกตนะคะอายุ39ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านของตำบลคลองไทรขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงการยิงบ้านในหน้าในกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะตัวเองเป็นแค่คนกลางในการไกล่เกลี่ยติดต่อเงินคืนให้คนที่จ่ายต่างไป2คนนะคะจำนวน 600,000 บาทไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่แสดงว่ามีเนาะเนี่ยไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่ตำบลคลองไทรขาวเนี่ยซึ่งในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งโด่งในหน้าเนี่ยเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ฟังอย่างนี้หนุนแบบเฮ้ยมันมีเครือข่ายไปทั่วประเทศเลยเหรอ
1: เออทุกกลุ่มเลยนะ
0: ก็ในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งเท่านั้นและหลังจากสองคนนี้ได้เงินคืนครบตามจำนวนที่เสียไปเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ปลัดเทศบาลไปร้องต่อประชาชนเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนอะไรเงี้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทุกคนต้องจ่ายเงินคืนตื่นบอกกับประชาชนอย่างนั้นในกรณีเนี่ยตัวเองก็เลยถูกนายอำเภอกงหลาเรียกเข้าไปถามเรื่องงานที่ชาวบ้านมันร้องนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตัวเองก็เลยไปบอกนายอำเภอแล้วก็ยื่นหลักฐานว่าแค่ไปทวงเงินเท่านั้นนะคะโดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับคดีแค่ช่วยลูกบ้านเอาเงินคืนอ่ะถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยืนยันจะลาออกได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตัวเองลาออกก็ได้นะคะโอ้ก็น่าจะต้องไปสอบถามไหมกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าสู่สอบปากคำไหมเนี่ย
1: คือมันต้องมีคนไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ขวัญเพราะว่าเลยไหมเขารับเลยนะการสอบครั้งนี้ 6,000 คนนะฮะแต่ว่ามีคนที่จ่ายเงินให้กับกระบวนการในหน้าเนี่ย 9,000 คน
0: เก้าเออเกือบหมื่นเออเป็นนั่นแหละ
1: แล้วมันก็ต้องมีคนผิดหวัง
0: มีคนไม่ได
1: ้มันต้องมีคนผิดหวังอยู่แล้วยังไม่รวมคนที่สอบได้จริงๆก็โควต้าหนึ่งนะไอ้ที่รับเงินมาแล้วเนี่ยทำไง 9,000 คนมันไม่มีทางได้ทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพี
0: ่ก็นั่นแล้วทำไมไปถึงรับกันขนาดนั้นน่ะ
1: ก็เอาเงินไว้ก่อนแล้วกะว่าไอ้นี่อาจจะไปสอบได้เองไงไอ้นี่อาจจะสอบได้เองเราก็
0: อาจจะมีคนสอบได้เองด้วย
1: เออเขาก็คงจะรับไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยหาทางกันน่ะคนน่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: รูปแบบอย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยนะฮะทางแหล่งข่าวในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขามีการเปิดเผยขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะขบวนการนี้มันเริ่มตั้งแต่เรียกเก็บเงินกันตั้งแต่หลัก 300,000 ไปจนถึง 900,000 บาทนะครับมูลค่าทั้งหมดเลยถ้าเขาบอกว่าในกระบวนการนี้มันมีคนยอมจ่าย 9,000 คนเท่ากับเงินเนี่ยจะมากองอยู่นะฮะทั้งหมด 4,000 ล้านนะครับก็แจกจ่ายไปแต่ละสายแต่ละจังหวัดที่ทำกันไปนะฮะกระบวนการเริ่มจากตำรวจเข้าไปสอบนะครับหลังได้เบาะแสมาว่ามีการทุจริตไปเจอที่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทนะครับมีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรับแก้ข้อสอบปุ๊บๆๆๆเอาใบข้อสอบมาจากไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะฮะทำจากผิดให้เป็นถูกเพื่อเป็นหลักฐานว่านายกคนนี้เห็นไหมเขาสอบได้จริงๆนี่เขาแอบแก้กันมาแล้วนายขอถ้ามีคนขอยื่นตรวจสอบก็นี่ไงคะแนนของนายขอเขาก็ทำถูกนี่ไง แต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้

0: มันแก้กันหมดแล้วไอ้ที่บ้านหลังนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10คนนะครับขยายผลจากบ้านหลังนี้ต่อก็เลยไปเจอบุคคลระดับสูงของเครือข่ายขึ้นมาเป็นระดับข้าราชการนะฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานเรื่องเอกสารนะครับดำเนินการเนี่ยเริ่มมามีข้าราชการเกี่ยวข้องในส่วนนี้ละนะครับเป็นคนดีลเป็นคนรับงานมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากระดาษคำตอบมาเพื่อมาแก้นะครับเห็นเขาบอกว่าเขาก็จะเอาปากกาสีแดงมาขีดลงไปในช่องคำตอบที่มันถูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากไอ้ที่ฝน1 2 3 4เนี่ยให้มันมาฝนในตัวที่มันถูกนะครับนอกจากนี้จะมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับกำลังติดตามตัวอยู่คนนี้เป็นคนรวบรวมคะแนนของผู้สอบที่จ่ายเงินกันมา 9,000 คนเนี่ยนะก็จะเอามาใส่แฟลชไดรฟ์เอาไว้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาส่งให้ที่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรีเพื่อเป็นคนแก้ไขก็มันมีขั้นมีตอนหมดแล้วครับตำรวจเขารู้หมดแล้วครับ
1: 9,000 คนคนละ 6,000 คนมันแล้วคนสอบ
0: มันต้องมีคนพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่เขาก
1: ็บางทีอ่ะคนที่ไม่ได้ก็บางคนก็ทำอะไรไม่ได้
0: ใช่เขาก็
1: ทำไม่ได้เพราะว่าจ่ายไปแล้วมันไม่ได้ถือว่าตัวเองก็ต้องอ่ะเหมือนเราเหมือนก็เป็นแน่นอนอ่ะมันก็อาจจะได้ก็ได้เลยมันเพื่อนๆอ่ะนะบางคนก็บอกแล้วไปไม่ได้ก็ทำไงได
0: ้ก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะ
1: เรื่องในดงคนเกิดจากคนที่ไม่ได้นี่แหละเป็นร้อง
0: ใช่คนที่จ่ายเงินไปเป็นแสนๆแล้วไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เขาจะมีการนัดประชุมความคืบหน้าคดีนะครับหลังผ่านไป1อาทิตย์นะฮะเพื่อขยายผลกันต่อว่าใครไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมาแล้วบ้างนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: มีแต่คนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะอธิการบดีมสว.ค่ะศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เย็นจิตนะคะอธิการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิโรจน์หรือว่ามสว.ในวันนี้ไปพบกับทางงานสอบสวนสม.ทองหล่อนะคะเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่นในลักษณะโจมตีบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สถาบันเป็นอย่างมากเลยนะคะอธิการมสว.บอกว่ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเพจต่างๆที่ลงข้อมูลเนี่ยเป็นเท็จเป็นข้อมูลนั้นเป็นเท็จไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แสดงตนเองว่าใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เนี่ยรวมถึงผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาบ้านเมืองอย่างถึงที่สุดนะคะอธิการมสว.ยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะโดยบอกว่าในคลิปนั้นน่ะนะคะมีการตกแต่งตัดต่อคำพูดเชื่อมโยงแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็เลยว่าอยากขอความเป็นธรรมกับตัวเองสถาบันไม่รู้เสียหายอย่างมากเลยนะคะอ่ะมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง

0: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เชียงใหม่ครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาไปจับกลุ่มหนุ่มโปแลนด์ครับพี่กวยมาอยู่บ้านเรานะครับปรากฏว่าหนุ่มโปแลนด์คนนี้ไปก่อเหตุขโมยเงินเพื่อนร่วมชาติของเขานะขโมยไป700,000แล้วหนี
6: เยอะนะ
5: โอ้ก็เห็นบอกเป็นเงินส่วนตัวของเพื่อนคนนี้300,000แล้วก็เป็นเงินของบริษัทอีก400,000นะครับแล้วก็หลบหนีไปนะฮะล่าสุดเนี่ยตำรวจที่เชียงใหม่เขาตามตัวเจอแล้วนะครับเขาไปสืบทราบว่ามาแอบเช่าคอนโดอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มนะครับพ่อหนุ่มโปแลนด์คนนี้ฮะจากการสืบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าขโมยเงินมาตอนขโมยเนี่ยเขียนข้อความเขาบอกว่าเขาเขียนข้อความบอกเพื่อนไว้แล้วว่าไอมีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้นะครับแล้วก็หนีจากภูเก็ตขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่ปรากฏว่า
6: จำเป็น
5: นะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้น
6: ถ้าจำเป็นงั้นเขาคุยกับเพื่อนดีๆมันเอาไป
5: บอกเพื่อ
6: นดีๆก็เฮ้ยเราเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ได้คุยกันนี่มันขโมย
5: เพื่อนบอกติดต่อไม่ได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์ด้วยนะครับวีซ่าหมดไป130วันแล้วนะก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะนั่งรถเที่ยวจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตอีกวันนึง
6: แล้วเงินเหลือไม่700,000
5: ก็เดี๋ยวต้องตามหากันดูครับพี่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะเงินเกือบ700,000ตรงนี้เอาไปทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับเขาบอกเขามีความจำเป็นต้องเอาไปใช้ด้วยนะฮะ
6: เอาไปเที่ยว
5: สงสัยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: มีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเนี่ยนะคะไปลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุนักเรียนอยู่ม.3นะคะโดยใช้มือตบหัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องบาดเจ็บเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ยทางเลขานุการเทศบาลนครระยองแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักข่าวด้วยเนี่ยไปพบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะนะคะคือนายปิยบุตรเองโอดนะคะก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะในระยะแรกเขาบอกว่าในช่วงแรกของการคุยกันอู้เครียดมากเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องการที่ขอความชี้แจงแล้วก็ความชัดเจนกับโรงเรียนเลยว่าทำอย่างนี้ได้ไงมันปลอดภัยไม่เด็กอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะผู้การโรงเรียนก็เลยบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอโทษต่อนักเรียนแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายด้วยยืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการกับครูที่ก่อเหตุตบหัวตบหน้าเด็กอย่างเด็ดขาดเลยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะคะโรงเรียนบอกด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกลับคืนมาแล้วก็จะเยียวยาผู้เสียหายนะคะส่วนผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยแต่เมื่อเห็นว่าทางครูทางผู้อำนวยการเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีความสำนึกผิดตัวเองก็ออกมายอมรับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจก็เลยตัดสินใจยอมรับคำขอโทษแล้วก็ให้อภัยโดยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่ะจะเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายนำไปปรับปรุงเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนส่งผลกระ

0: ทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็การเรียนของเด็กในระยะยาวทั้งเด็กที่ยังต้องเรียนที่โรงเรียนเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กเกินไปหรือเปล่าจะมีโทษอะไรตามกฎหมายได้ไหมเดี๋ยวทางตำรวจเองก็จะไปดูอีกทีนึงค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: จากเด็กมาที่เนนบ้างนะครับวันนี้ที่สงขลาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีสามเณรนะครับ4รูปหนีออกจากวัดนะแล้วก็สาเหตุที่หนีเนี่ยเพราะว่าโดนเจ้าอาวาสบังคับให้อมนกเขาครับพี่เฮ้ยนะคือถ้าเด็กคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักทีนี้พอเด็กไม่ใช่เด็กทีนี้พอเป็นเนร4รูปเนี่ยนะก็น่าคิดนะน่าคิดนะว่าเจ้าอาวาสทำจริงไหมเพราะว่าเด็กเนรถึง4รูปพูดเหมือนกันตรงกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะผู้ปกครองนะครับพาสามเณร4รูปนะครับอายุ13นะครับ2รูปแล้วก็อายุ14อีก2รูปไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งลุงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าถูกเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหาดใหญ่นี่แหละบังคับให้อมนะฮะนกเขาของเจ้าวาดอ่ะแล้วให้สำเร็จความใคร่อยู่ที่ศาลาในวัดเลยนะพี่โอ้โหนะฮะนะผู้ปกครองบอกรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่น่ากลัวก็คือยังมีสามเณรอีก6รูปที่ยังอยู่ในวัดแล้วไม่รู้อีก6รูปนี่จะเป็นยังไงบ้างนะพอตำรวจทราบเรื่องนะครับตำรวจเลยไปพาสามเณรทั้ง6รูปเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่นๆชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนกับทางเจ้าอาวาสท่านนี้ก่อนนะฮะว่ามีการมาทำแบบนี้จริงไหมคือพ่อแม่ผู้ปกครองอุตส่าห์ส่งมาให้บวชเรียนอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นปีแล้วนะเด็กบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง
0: โอ้โห
1: ก็คือสลับวันกันน่ะวันจันทร์เนนคนนี้วันอังคารเนนคนโน้นวันพุธเนนอีกคนนึงมาเรียงคิวกันมาที่ทำเนนบอกว่ากลัวนะครับกลัวนะกลัวโดนทำร้ายโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้อมอวัยวะเพศอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูนะนี่จิตใจของสามเณรก็ย่ำแย่ทีมข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไปถึงโอ้โหอย่างกับวัดร้างไม่มีพระไม่มีเนนเขาเนนผูกยากไปแล้วแต่พระลูกวงลูกวัดก็ไม่อยู่นะครับจะเอาว่าตอนนี้ก็ปิดมือถือ นะออกมาพิสูจน์ความจริงหรือออกหรือศึกมาสู้ความจริงเถอะท่านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดหลายเยอะนะช่วงนี้มหาไทยเนี่ยโอ้โหนักข่าวช่วงเย็นช่วงเย็นที่นายกไปที่งานโอท็อปก็จะไปถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกโอ้ยตอนนี้ตั้งสืบคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วใครผิดก็ว่าให้ว่าไปตามผิดเลยอย
1: ่
0: าไปกังวลเลยไม่มีการเกรงใจใครใครทั้งนั้นนักข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหลายคนมองนะว่าเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้เรื่องเนี่ยโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะคุณเดชสิงห์เลยบอกว่าคนละเรื่องกันคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลคือถ้าหากมีการทำผิดตรงไหนก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าก็มีคนกังวลว่าจะโยงไปถึงสมัยที่คุณเหนือทีมดำรงตำแหน่งเป็นประธานนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมหาไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดในมหาไทยด้วยนะคะคุณเหนือทีมก็บอกว่าตัวเองจะกังวลทำไมเนี่ยถ้าตัวเองทำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำก็ไม่ต้องกังวลจนเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงไหนก็ต้องไปจัดการที่กระทรวงนั้นนะคะแล้วมีคนถามว่าบ้างไหมว่าจะมีคนจ้องเล่นงานอยู่นะคะคุณเหนือถึงก็ย้อนถามผมนั่นเหรอตั้งแต่มาหมดตำแหน่งตั้งแต่เป็นครั้งที่แล้วเราเป็นรองนายกนะก็ตั้งอยู่ในความตั้งมั่นของเรานะคะถ้าทำอะไรผิดอ่ะคนทำผิดก็ต้องออกมาแก้

0: แค่ตัวเปลี่ยนประเด็นสร้างความวุ่นวายแต่ละวันคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติจะไปห้ามคนกล่าวหาเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะคะแต่ยืนยันเลยนะคะว่าคดีนี้จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการมีนักข่าวถามด้วยนะคะว่าเนี่ยปลัดล่าสุดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงของภรรยาของปลัดเนี่ยจะต้องย้ายไหมย้ายออกไปก่อนไหมเพื่อให้การสืบสวนเนี่ยมันโปร่งใสยังไงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอบโดยท้องถิ่นนะเออแต่นั้นผู้สื่อข่าวก็ย้อนต่อว่าใช่แต่ปลัดก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่คุมของท้องถิ่นด้วยไงใช่ไหมในคุณในนายกหนูก็เลยบอกว่าอันนี้คุณถือเองก็ที่ปรึกษาเขาเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่กรมการปกครองมีความชัดเจนแบบนี้แก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่กรมการปกครองนะกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเราก็จะดำเนินคดีเข้ามาเออเนี่ยก็บอกว่าบางคนบอกเฮ้ยในบ้านในโลกนี้เนี่ยดูเหมือนตกต้องประหลาดหนาไทยมากเลยมั้งก็รู้ว่าก็ฟังไปแล้วกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งนะครับพาไปดูเรื่องราวของนักศึกษาสาวคนนี้ดีกว่าพี่นะฮะคือตั้งใจเก็บเงินค่าเทอมเอาไว้นะครับในห้องปรากฏว่าโดนคนร้ายพี่เอากุญแจผีโผล่มาไขเข้าไปนะฮะกวาดเงินเธอไปเรียบร้อยเลยหมดเลยเอาเงินไป 30,000 กว่าบาทที่จะบอกว่าเป็นค่าเทอมนะแถมยังเอาแหวนทอง2สลึงไปอีกนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอนหัวล่อชลบุรีครับตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วนะฮะที่น่ากลัวคือโจรเนี่ยมันใช้กุญแจผีนะครับมาไขแม่กุญแจของห้องเราแล้วก็บุกเข้าไปในห้องเราเอาเงินเอาทรัพย์สินเราไปหมดเลยนะครับเอ๊ะทำไมพวกนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะพี่นะถึงไขแม่กุญแจเราได้อะ
0: ก็ไอ้กุญแจมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคนที่มันจะใช้เนี่ยนะ
1: โอ้อย่างนี้จะป้องกันยังไงฮะต้องเอาไอ้กลมๆแม้เมื่อก่อนเคยอยู่หอมันจะมีกลมๆตัวนึงคล้องที่ประตูก่อนแล้วก็แต่มันก็ไขได้หมดแหละถ้ามันมีกุญแจผีอะนะครับอ่ะอย่าเอาทรัพย์สินไว้ที่ห้องแล้วกันเนาะถ้าจะออกไปข้างนอกก็เก็บดี
0: ๆ
1: ถ้าตอนนี้โจรเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับอยู่กันเกือบร้อยท่านเลยนะฮะผมนั่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับแหมบางคนได้เอ่ยนามกันบางคนอาจจะขออภัยถ้าไม่ได้เอ่ยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์ฝากพี่ๆติดตามกันต่อนะครับเรามาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา 20:00
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้

0: นางมาริโกะปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์สิบรูปทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทางด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

งานจากน้องหญิงทิติการนะครับนี่คือกุหลาบในใจน้องนะครับมีสาวเมืองนนท์นะครับจากออนอรดีนะครับรวมถึงรักเธอทุกพศนะฮะจากพี่ตู่มันธนานะครับวันนี้ก็จัดไปนะครับพลิ้วๆนะครับ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม 19 นาทีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนมานะครับปล่อยๆรัวๆนะครับลมมาแรงๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับติดตามข่าวสารนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมกลางวันนี่แบบดูแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ตอนเย็นนี่ฝนฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ลมมาแรงมากเลยนะครับนะแล้วคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็อยู่บ้านใช่ไหมครับนะฟังเพลงนอนฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ลูกพี่หลายๆท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่ากำลังขับรถอยู่ไปส่งของอยู่นะครับอย่าลืมฮะว่าลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเข้ามารายงานตัวสวยๆนะครับนะลูกพี่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสักนาที2 นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมาขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะรวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแม่นี่เพิ่ง2 ทุ่มแม่นอน2 ทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นที5 ทุ่มนะครับแล้วกว่าจะหลับอีกที2 นะครับแม่ทีนี้ยันวางเลยนะครับแม่ตาสว่างแม่อย่าเพิ่งนอนแม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆค่อยไปนอนแม่จะได้ตื่นมาตอนเช้านะครับผมอ่ะเรียนเชิญทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอยากฟังศิลปินท่านไหนก็เข้ามาขอเพลงไว้นะครับเราก็เรียงคิวให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่อภิชัยนะครับพี่มีหมี่มี่นะครับพี่บานเย็นพี่ปุญญวัฒน์นะครับมีพี่สมใจพี่ทองพูนพี่ประภานะครับพี่อนันต์นะฮะมีพี่รุ่งโรจน์นะครับพี่สุกัญญาพี่สิริพรพี่อนิรุธ

พี่สายชนพี่จิตนะครับพี่ดูสิตานะครับพี่แทนนะครับพี่โสภานะครับพี่แรมโบ้ก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะจ๊ะมีพี่วัฒนาพรพี่หนูริ่งนะครับนะน้องอนัสการนะครับพี่รัชนีพี่ตนุภาพี่จุ๊บแจงพี่วิจิตพี่ทิพาพรน้ำเมน้องออยนะครับพี่แววตาพี่ละไอพี่คนดีนะครับพี่พรพรมนะครับพี่นุสอนพี่วันนีพี่ปราณีมีลุงต่อยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่รัชนีพี่หนูริ่งนะครับพี่จิตบอกว่าดอนเมืองฝนตกไป3เม็ดนะครับนะลมพัดก็หายไปแล้วนะครับแป๊บเดียวพี่สายพินนะครับผมแล้วก็มีไบตี้มาแล้วนะครับยายออดนะครับนะตาป๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่สิทธิศักดิ์นะครับนะก็เข้ามาเรียกว่าทักทายเพิ่มเติมนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะที่หน้าใหม่แล้วก็คุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะกดมาจองสายนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022481366022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถกดรถ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องหมีคณะแชร์จุดดอ
1: ครับผมพี่หนึ่งสุดโก้คนโก้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังฟังน้องหมีคณะแชร์เป็นโปรสอบอยู่นะครับ
1: โอ้ยครับผมแถวสุวรรณภูมิเนี่ยอากาศเป็นไงบ้างครับพี่
2: อากาศดีครับ
1: มีฝนบ้างไหมครับช่วงค่ำๆบ่าย
2: ๆมันทำได้แต่ตกแต่มันก็ยังไม่ตกครับ
1: โอ้ยังไม่ไปเลยเหรอครับพี
2: ่ผม
1: โอ้คืนนี้น่าจะเย็นๆนะพี่เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมแต่ช่วงนี้คือเราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวได้เลยแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
2: ไปฟังผมเบิ้มมาชมได้ครับเพื่อน
1: ครับเพื่อนทำไมครับ
2: เพื่อนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย
1: ครับอ๋อเพื่อนฝากขอมาเหรอครับ
2: แม่เพื่อนที่ร้อง
1: เพื่อนเบิ้ลนะครับ
2: น้องเบิ้ลประตูแรก
1: อ๋อเพื่อนเบิ้ลกับเพื่อนแมน
2: ครับ
1: นะได้ครับพี่จะฝากให้ใครไหมครับ
2: ผมเจ็บเขาครับ
1: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบเปิดให้พี่ฟังเลยดีกว่านะ
2: ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงละกันอ่ะได้กับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้แม่เด้อ

พราะเราเขาขยะดองเราเมื่อเด็ดขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมอ้อมขวัญที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจาสิงชัยนะฮะนี่คืออ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะก็เป็นบรรยากาศในงานตลาด4มุมเมืองนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็ต้องบอกเลยฮะว่าถ้าวันนี้นะครับนะใครที่มีปาร์ตี้นะครับหรือว่ากลัวแฮงกลัวเมาง่ายนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะฮะดื่มก่อนแฮงเอาท์นะครับหรือว่าหลังแฮงเอาท์ก็ได้นะครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับนะแล้วก็พญานาคพร้อมนะฮะพญานาคขวดสีเงินนะครับพลังกระชายดำนะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มาบำรุงนะครับระบบประสาทนะครับสองฮะเป็นพญานาคพร้อมนะฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่านะครับอันนี้แก้เพลียนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายให้ฟิตนะครับพร้อมลุยงานแบบยาวๆนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะฮะทั้ง2ขวดเนี่ยดื่มแล้วซ่า นะครับสดชื่นนะฮะสกัดจากสมุนไพรแท้นะครับแล้วก็ดื่มง่ายรสชาติเนี่ยเหมือนน้ำอัดลมนะฮะใช้คาเฟอีนธรรมชาตินะฮะกัวราน่านะครับนะทำให้ใจเนี่ยไม่สั่นนะฮะแล้วก็ไม่บีบหัวใจนะครับได้ทั้งพลังงานนะครับได้ทั้งสุขภาพดีนะครับดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับดื่มได้ทั้งชายและก็หญิงนะครับลองได้เลยครับแล้วลูกพี่จะรู้เลยนะว่าร่างกายเฟรชขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้มีโปรพิเศษสุดคุ้มนะฮะซื้อเครื่องดื่มนะครับสมุนไพรพญานาคนะครับหรือพญานาคพร้อมนะครับ1ขวดนะเพียง15บาทนะครับรับฟรีเลยนะครับทันทีนะฮะสตาร์2ดวงนะครับ1สตาร์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับใช้สะสมและของพรีเมียมนะครับได้ที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะจ๊ะ

0: หมีคณัฐชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิ
3: ร์บทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศา

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนี่คือเจ้านางเอ๋ยนะครับนะอ้าวน้องใหม่น้อยนะครับก็ขอพี่เบียร์มานะครับแล้วก็มีมาทีหลังหวังแต่งนะครับนุ้ยสุวินานะครับรวมถึงจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับบิวกระยานีนะครับก็ทักทายชาวคณะนะครับน้องนับดาวนะครับเจเดซี่นะครับมีพี่ป๊อปนะมีเสียเปียกนะพี่นงรักนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่อุไรนะครับพี่แพทนะครับนะพี่ศรีวิไลก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สู่ฮอลแลนด์คุณยายพอเพียงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรดนะก็กดมาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเป็ดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวจากแง้มใจ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกพ.จีค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาททางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายครั้งนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศจุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่าราว321ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่เมืองมันดะเลและเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมายเหล่านี้ในการระดมทุนเพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหู กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปร

0: หมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ครับครับผมพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
3: อ้าวสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
4: สบายดีครับ
3: ครับค่ำนี้มีอะไรกินนะครับพี่เปิ้ลครับ
4: ค่ำนี้ผมทำไข่เจียวหมูสับครับ
3: ดีมากเลยครับพี่เปิ้ลมีน้ำซุปหน่อยไหมครับพี
4: ่ มีครับ
3: เป็นต้มจืดอะไรครับพี่เต้าหู้แบบหมูสับหรือว่าอะไรครับพี
4: ่ต้มจืดเต้าหู้อะครับแล้วก็มีผักมีผักกะหล่ำปีด้วยครับ
3: โอ้มีผักกะหล่ำนะ กินดีนะเราเนี่ย
4: คร
3: ับ โอ้แล้วแถวอ่างทองนี่ฝนตกบ้างไหมพี
4: ่เพิ่งหยุดตกอะครับ
3: เพราะเหรอฮะโอ้วันนี้อากาศเย็นสบายนะพี่เปิ้ลเน
4: า
3: ะ
4: เย็นสบายดีจังเลยครับ
3: ครับเอาได้พี่เปิ้ลโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่โทรมายามค่ำคืนนะฮะพี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
4: อยากฟังเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวไว
3: ้ไม่พี่เปิ้ลอยากมาเปลี่ยนเพลงพี่ขอลองฟังแลมา
4: ได้ครับได้ครับ
3: มันเปลี่ยนไม่ได้พี่ช่วงนี้ห้ามเปลี่ยนผมทำการบ้านแล้วพี่เปิ้ล
4: คร
3: ับ
4: หร
3: ือ
4: ว่า
3: ครับอ่ะมาพี่เปิ้ลงั้นเดี๋ยวพี่เปิ้ลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ให้น้องหมีน้ำทาง
3: ได้เลยครับพี่นะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
3: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยา
3: โอ้โหสุดยอดนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่เปิ้ลครับ
4: มอบไปกับน้องหมีแล้วก็มอบให้น้องแป้งคนงามแล้วก็แฟนเพลง95ครับ
3: ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ก็รักแค่เธอคนเดียวนะครับขอเป็นชื่อชุดเลยนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือเธอคนเดียวนะครับนะรักเธอที่สุดในโลกนะครับหนุ่มสกลนะครับมีลองฟังแลนะครับโตเนอร์นะครับรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสแล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับไผ่พงศธรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับอ่ะมาครับผมนะฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีนะฮะเป็นผู้แทนพระองค์นะฮะและพระราชทานพระไตร12ไตรนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินนะครับวัดป่าภูริทัตตปฏิทาปฏิปทารามนะครับขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับทดแทนคุณแผ่นดินนะครับรวมดวงใจเป็นหนึ่งนะครับน้อมรำลึกนะฮะพระคุณสถาบันหลักนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์นะพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะงานทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้นะครับพ.ศ. 2569นะครับณนะลานพระศรีศักยทศพลยานนะครับพุทธมณฑลนะจังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีนะครับและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาล ขออภัยครับรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อแผ่นดินเกิดนะครับแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะฮะแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็เจริญจิตภาวนานะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาตินะฮะแล้วก็ประชาชนนะครับและเวลา20นาฬิกา30นาทีนะก็มาร่วมกันรับฟังนะฮะการแสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อนำข้อธรรมไปปรับใช้การดำเนินชีวิตอย่างมีสติและก็ปัญญานะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันนะครับถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อจะได้ร่วมสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมใจกันแต่งกายนะชุดดำสุภาพมาไว้ทุกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลนะครับครั้งประวัติศาสตร์นะเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนานะครับแล้วก็ประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนะครับสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปนะครับทั้งนี้ก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่วัดป่าภูริทัตตปฏิทารามนะครับเบอร์โทรนะครับ0951845459นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0923515146นะครับย้ำ0923515146นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับหรือเพจภูริทัตตะตะเจดีนะครับหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานได้นะก็สามารถมาชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานี NBT ช่อง2 Facebook นะครับภูริทัตตะตะเจดีนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

โอ้โหเพลงนี้นี่ยังเศร้าเลยนะครับคนไปไม่รู้นะครับคนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับโชเล่ชคัตพลนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่โช

0: โจเล่เป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะครับ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300

0: งานจากน้องก้านตองนะครับแก้บนนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ต่ายอรทัยนะฮะฮักพอเป็นพิธีนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะหลังไมค์กันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่วอนนะจากกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่สุภกิจนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่ศรีโคราชป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์คุณวีนาพัทลุงนะมีพี่ไกลนครศรีธรรมราชนะมีพี่สายใจจากจังหวัดตราดด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับนะพี่จิราพรพี่หนูริงนะพี่ขวัญเรือนนะครับมีน้ำเมย์นะครับนะชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้องไหมน้อยนะครับเจเดซี่นะครับชาวคณะแล้วก็มีพี่คันชิตนะครับพี่สุวิมลพี่เสือร้ายนะครับพี่ชนทิชานะครับมีพี่วันเพ็ญพี่รุดีพี่อาทิตย์พี่ฟาติมะนะครับแล้วก็มีพี่ใจบุญใจดีแล้วก็สบายดีแม่นอมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับดอกไม้ในป่าช้านะครับก็เป็นเพลงโปรดนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแหมจะหลับแล้วอุตส่าห์เข้ามากรีดใหม่นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะแล้วก็โอ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่บ่ายโมงนะแล้วก็ลากยาวไปถึง 4:00 นนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้จบหล่อแล้วกันนะครับงานจากคิวรีบูนนะครับรอวันฉันรักเธอจ้ะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้22:13 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับวันนี้เปิดมาด้วยดอกดารางานพี่โอมทับ5โนราพลัดถิ่นครับงานจากเนตราเชนเฟเชอริงไว้กับกล้วยสแตมและปิดท้ายด้วยโนบรานโนรางานจากพี่บิวกัลยาณีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงดึกๆแบบนี้4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเสียงผู้ชายนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตอยากเพิ่มเติมเรื่องไหนครับบอกกล่าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็ตอนนี้4:14รับช่วงต่อมาจากชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นเฮียหมี่คณชัยอ่ะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400มีคุณอรุณครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนเอื้อยสาวปากแดงเบอร์ตองของเราบอกว่าทักรอบดึกนะคะพี่ขออมพระมาพูดพิเศษได้ไหม

0: ข้าวรับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งไว้กับพันช์วรการนะฮะ16:18 น.เพลงนี้ก็มอบให้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีกันนะครับผมสวัสดีทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ระหว่างที่รอหนึ่งสายมาเรื่องราวของกิจกรรมดีๆจากทางบมจ.อสมท.กันสักหน่อยดีกว่าคุณฟังเพราะว่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ครับเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายครับซึ่งปีนี้ก็มาในคอนเซปต์ไทยซิลไทยซิลคอนเทนต์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับบุษบงกรบุษบงนะครับม่านไหมลายสยามนี่ก็มาแบบว่าเรื่องราวของผ้านะบุษบงกตบุษบงกตม่านไหมลายสยามก็มาในธีมประมาณนี้นะครับก็อยากจะเชิญแฟนๆหรือชาวด้อมครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะครับก็ได้แก่สาขาที่1ครับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีถัดไปครับสาขาที่2 Prince of Boys Love นะครับนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3ครับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์และสาขาที่4 Rising Star Couple เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะและสาขาที่5เป็น Most Popular Y Novel เป็นนิยายวายยอดนิยมครับซึ่งจะมาร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net ครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: หนึ่งสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดินสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่หาครับพี่หาอำเภอภาษาครับตำบลกระแงนครับ
0: โอ้วันนี้ฝั่งโน้นเหมือนฝนตกเลยใช่ไหมครับฝั่งช่วงเย็นตกไหมพี
2: ่ครับตกครับตกครับแต่ไม่ค่อยแรงอยากได้แรงๆนะข้าวจะได้เขื่อยนะครับ
0: ดังนั้นแล้วขอเพลงดีกว่าเผื่อฝนจะฟังอยู่แล้วเขาจะได้มีแรงให้ตกเยอะๆ
2: คร
0: ับ เพลงอะไรดีครับพี่หา
2: เพลงคาร์บอยสารครับมอบให้ทหารทุกคนแล้วก็มอบให้น้องแอมด้วยครับแฟนมีโรงพยาบาลประสาทนะครับ
0: โอ้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะวันนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ
2: ครับผมคร
0: ับ ครับครับสวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่คุณหงาจากสุรินทร์นะครับในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่น

0: คิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยเพลงนี้ก็ร้องสดๆไว้โอ้โหลูกคอนับชั้นไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับยังเพราะเหมือนเดิมเลยพี่มนต์สิทธิ์ของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกันนะครับจากพี่ยาและพี่ต่ายอนุชบอกว่าเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะแต่น้ำพี่ๆยังไม่อาบเพราะว่ามันหนาวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอเพลงคิดถึงจังเลยทิ้งไว้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พี่พิทักษ์จากจังหวัดเลยบอกว่ารักเก่าสักนิดนึงน้องโอ๊ตไหนๆมาแทนช่วงน้องลูกตาลแล้วน้องลูกตาลเขาบอกว่าชอบเสิร์ฟเพลงเก่าๆเอาใจคนฟังช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดครับผมขออนุญาตหยิบยกเพลงเวอร์ชั่นสันตินะ

ขอบคุณพี่เอตลาดไทยด้วยครับบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยฮะหมายถึงชอบแม่ชีไม่ใช่ ชอบเพลงเก่าๆนะพี่นะใจความใจหายเลยทีเดียวส่วนนางพี่วิทยาศรีสะเกษครับแนะนำเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่สาวๆนะกรีดการ์ดอยู่บอกว่าไหนๆรักเก่าช้ำรักมาขนาดนี้ขออีกเพลงของพี่เป้าได้ไหมคะน้องติดใจไม่ใช่เกลียดห้องเบอร์5ไปติดใจซะละ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหนึ่งค่ำคืนนะก็สวัสดีแฟนเพลงลำปางท่าคราวน้อยด้วยบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่ได้จัดรายการเลยคะคิดถึงอ๋อคิดถึงเสียงหวานๆของน้องลูกตาลครับนี่นะครับแล้วก็มีฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับทางหลังไมค์หลายเสียงหลายสายจัดแพร่ทั้งไทยด้วยครับคุณพรขอเพลงขอเจ็บครึ่งใจเข้ามารัชนกซี่โลพันธ์ครับ

ถึงท้ายครับงานจากอาจารย์ไข่มาริฮัวน่าเด็กน้อยครับคุณแอมจากจันทบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลนะหลายๆคนก็คิดถึงน้องลูกตาลแล้วนี่น้องลูกตาลอาจจะติดภารกิจส่วนตัวเนาะเพราะว่าน้องก็ทำหน้าที่หลากหลายบทบาทจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามน้องลูกตาลกันต่อไปแต่มาชั่วโมงนี้นะครับ5:03 นมาเข้าสู่ช่วงพาเรตเพลงฮิตกันแล้ว1สายก็ถือรออยู่แล้วเช่นกันมาดูกันว่าเขาจะขอเพลงอะไรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้โหโอ้เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
4: สุดยอดครับ
3: สุดยอดเลยนะพี่นะพี่สุดยอดนี
4: ่ยอดเลยวัสภูมิครับ
3: นะอากาศเป็นยังไงบ้างฮะจังหวัดเลยวันนี
4: ้ร้อนเลยครับร้อนจังเลย
3: มีลม
4: ครับผม
3: มีลมไหมพี่
4: นิดหน่อยครับ
3: นิดหน่อยนะลมพัดด
4: ังบนภูมีลมอยู่ครับผมอ๋อ
3: เห็นเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยลมพัดดังตึ้งแบบนี้ใช่ไหมพี
4: ่ครับผม
3: โอ้โหแม่สุดยอดจริงๆตามชื่อพี่เลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าใหม่ครับเนี่ย
4: อยากโทรหาเธอครับผม
3: อยากโทรหาเธอแล้ว
4: ครับ
3: แค่อยากเลยพี่
4: ก็อยากโทรแล้วโทรทีมันตั้งหมดแล้วก็โทรหาไม่ได้คร
3: ับ อ๋ออย่างนี้นี
4: ่หาเจอยากครับโ
3: หแม่มอบเพลงนี้ให้ใครครับพี่สุดยอด
4: ว่าให้น้องนันทยาลมตักครับผม
3: มีอะไรจะบอกเขาไหม
4: บอกว่าคิดถึงทุกลมหายใจครับ
3: หายใจเข้าก
4: ็นันทยาครับ
3: หายใจออกก
4: ็นันทยาเหมือนครับ
3: แล้วเวลากินข้าวเหรอฮะ
4: กินข้าวกับนันทยาเหมือนกัน
3: โอ้ยแม่อิจฉาจังเลยอ่ะ
4: ผมรักกำลังเลื่อนมาครับผม
3: โอ้ยใจผมสั่น
4: เลยทุกวันไม่ผิดตัวใหม่เนาะ
3: ใจผมสั่นมือผมสั่นไม่ได้อะไรนะพี่หมั่นไส้แล้ว
4: แต่ว่านันทยาเขาเป็นแฟนคลับของโอ๊ตนะ
3: อ
4: ๋
3: อแหละฮะเขาอ๋อ
4: จำครับเขาบอกว่าโอ๊ตเป็นจัดรายการดีมากเขาอ่านโอ๊ตดีที่สุดในโลกเลยครับ
3: ผ่านนั่นเลยนะโอ้โห
4: จริงครับจริ
3: งแม่ไม่จริงหรอกนะนะอ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนสักหน่อยพี่สุดยอด
4: ครับผมครับ
3: ผมให้ผมพูดนำนะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำนั้น
3: และไอราอาห้ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห้าเออนี่อ่ะนอนกี่ทุ่มครับเนี่ยปกติพี่สุดยอด
4: ก็นอนฟังรายการจนหลับไปทุกครั้งนะครับ
3: หลับคาเสียงวิทยุแบบนี้เลย
4: แล้วหลับคาเสียงหล่อๆนี่นะครับ
3: อ๋อ
4: โอ๊ตมากนะโอ๊ตพูดดีนะ
3: โอ้ขอบคุณมากยังไงก็ขอบคุณพี่สุดยอดเช่นกัน
4: ขอบคุณนั้นโอ๊ตนะ
3: ครับพี่ขอบคุณพี่เช่นกันพี
4: ่ฝากให้หลังใหม่น้องหลังใหม่ด้วยนะน้องอะไรนะ
3: น้องเมย์ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องแป้ง
4: ต้องมีน้องแป้งเนาะขอบคุณนะครับ
3: นายครับวันนี้ขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติแวะโทรเข้ามาพูดคุยฝากเพลงแล้วก็มาร่วมพูดคุยหน้าใหม่นะพี่นะ
4: ครับผมครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: แม่เสียงหล่อเสียงหวานจังเลยนะแต่เสียงเหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ที่สำคัญพาเรทชุดนี้เรามารวมมิตรตามคำขอนะฮะนอกเหนือจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายกันสักนิดหนึ่งคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขอพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นกันมีคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่โกศลมหาสารคามคุณอนันต์จากโคราชพี่นันเพชรบูรณ์ด้วยนะคุณยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณโจจากคลอง2 คุณแอมจากจันทบุรีพี่พรแพร่พี่หนุ่มน้องแต้สุพันนะครับส่วนทางไลฟ์สดนี่คุณปูปูบอกว่าเอ๊อยากจะมีสามีเหมือนพี่สุดยอดเลยค่ะที่เขารักขนาดนี้หายใจเข้าก็เป็นปูหายใจออกก็เป็นปูอยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้เลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะทำยังไงดีทำไมอินเนอร์ขนาดนี้เนี่ยคุณวราพรสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวคุณเอ้ยสาวปากแดงนี่บอกว่าเจอพี่สุดยอดไปขิงดีเจหนาวเลยใช่ไหมคะถึงต้องใส่เสื้อแขนยาวอ๋อใช่แล้วหนาวจริงแม่พี่เขาพูดดีไงรักแฟนเมียขนาดนี้นะฮะโอ้นี่นี่นี่แล้วก็คุณพรจากอุตรดิตถ์สวัสดีด้วยคุณแม่ทันพิชานะแม่บอกว่าแม่นี่ก็ใจสั่นเลยโอ้ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะเออคนมีอายุอาจจะแบบใจสั่นนิดนึงแต่สั่นที่อิจฉาหน้าไม้พูดหวานเหลือเกินนี่มดกัดเลยทีเดียวหายาหม่องมาทาแก้มดไม่ได้เลยคุณไตรวันบอกว่าเลยแรงมากอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนาวใช่ไหมครับโอ้โหนะครับก็ขอบพระคุณข้อมูลที่เพิ่มเติมมาด้วยคุณนิ่มอีกหนึ่งคนนะโอ้ชื่อนิ่มหลายคนเลยนะหลายนิ่มวันนี้คุณนิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าพี่นิ่มเพิ่งตื่นมาฟังน้องโอ๊ตนะคะทักทายด้วยเสียงก็งัวเงียประมาณนี้คุณเอกรินนะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณอ่ะฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าคุณฟังอย่าให้ดีเจพูดเยอะสวัสดีคุณวิจิตด้วยนะทางไลฟ์สดบอกว่าเอ๊ดีเจไม่ทักชื่อหน่อยเหรอนี่ถ้าทักชื่อก็เพลงไม่ได้ฟังนะพี่ได้ขออภัยมาขบวนพาเหรดครับ4เพลงต่อเนื่องรวมตามคำขอเพราะว่าหลายท่านก็ขอเพลงหวานๆเข้ามาเพียบเหมือนกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่เพลงครับผมต่อเนื่องรวมมิตรรวมมิตรนะคนฟังนะเปิดขบวนมาด้วยแทนความคิดถึงครับเงินจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อากอตของเราต่อด้วยอยากโทรหาเธอไม้พิสิทธิ์พงศ์อยากได้ยินว่ารักกันก็โยกไปฝั่งสตริงนิดหน่อยนะงานจากอัศนีวสันครับและปิดท้ายด้วยหลงพี่เจ็บเบญจพรเพลงนี้พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้ทางหลังใหม่ส่วนทางไลฟ์สดครับ RTM FM 95คุณชยานุนิ่มบอกว่าน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงรองกระเพียนนะครับน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงคุณอุไรปราบรามสวัสดีด้วยช่วงดึกดึกพี่พรจากอุตรดิตถ์คุณสรพงษ์สรพงษ์นี่บอกว่าพี่โอ๊ตหล่อขึ้นนะครับนี่โอ้ขอบพระคุณมากเลยพี่อยากฟังเพลงอะไร10เพลงอ่ะแนะนำเขียนมาเลยพี่อุเซนอีอุเซนนะฮะอุเซนทักทายด้วยนะครับหนุ่มจากภูเก็ตนี่บอกว่าฝนตกครับน้องโอ๊ตครับวันนี้นะหนุ่มอำเภอถลางนี่แวะมาทักทายกันส่วนทางคุณอุไรก็บอกว่าเปิดโทรศัพท์มาพบน้องโอ๊ตนี่เข้ามาฟังสักนิดลาวมาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับคุณดวงเดือนก็หัวใจเต้นอยู่นะส่งสติ๊กเกอร์มาประมาณว่าหัวใจเต้นอยู่ฟังเพลงอีกต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงนี้ที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดจะพยายามทยอยเปิดเพลงตามผมขอให้หมดนะฮะทางหลังไมค์อีก 2-3 เพลงแล้วทำยอด หัวใจพิการครับกันจากคุณนุชวิลาวันเพลงนี้

0: พลัมครับงั้นจากแทนคุณมาเสงมิวสิกเพลงนี้ในช่วงเวลาของจ่อคิวิตขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อค
1: ิวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 23:34 นาทีกันแล้วนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยหลายท่านก็เริ่มที่จะไปสวนเตรียมที่จะกรีดยางนะฮะเข้าสวนหรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วแต่เนี่ยนะครับหลายอาชีพช่วงดึกๆแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดเขาชื่อน้องนุชนะฮะน้องนุชขอเพลงใจหมา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะเลือกมา2ผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันทางหลังไมค์นี่ก็พยายามทยอยเจอเปิดให้ตามคำขออยู่นะครับผมมาเริ่มต้นด้วย2เพลงนี้ครับอกหักอีกแล้วแม่แต่ขยับจังหวะนิดนึงนะนารีลำเพลงครับวงฟูไอ้ถุยแอลกอฮอล์

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับก็สมัญญาณเพลงนรีรำพึงวงฟูเนาะต่อด้วยไอ้ถุยจากวงแอลกอฮอล์ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตย้อนหลังด้วยนะครับขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะตอนนี้ก็มาช่วงท้ายๆกันแล้วคุณฟังมาฝากและเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับโปรเจกต์ดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทของเราครับได้รวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกคนเลยมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณหรือคุณชอบชอบทีมชาติไหนนะฮะที่คุณชื่นชอบเนี่ยก็มาร่วมโหวตกันได้ลุ้นรับของรางวัลครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทกันเลยนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับซึ่งขั้นตอนก็ง่ายคุณผู้ฟังเข้าไปบนเว็บไซต์เรียบร้อยนะหลังจากนั้นคุณก็กดลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับซึ่งบัตร Mcot Super Fan เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ Mcot Super Fan Starter นะราคา20บาทครับซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการที่จะร่วมโหวตครับแล้วก็มีอีก1แพ็คเกจนะฮะที่จะแนะนำก็คือบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโหวตแล้วได้อะไรบ้างมาลุ้นของรางวัลนะครับซึ่งภารกิจหลักเลยก็คือมีสิทธิ์ลุ้นครับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับซึ่งมีมูลค่า 1,599,000 บาท1คันนะคุณฟังนะถัดไปครับยังไม่หมดมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Hondaรุ่น UC3 จำนวน5คันนะครับ5รางวัลนั่นเองถัดไปครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันแต่ยังไม่หมดนะมีภารกิจอื่นๆแบบว่าเสริมมาภารกิจพิเศษนั่นเองคุณฟังสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกเพียบดังนั้นแล้วติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้บนเว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส
2: ์สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพิ่มเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ 5:51 นาทีกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ต้องส่งต่อให้คุณครูนะคุณครูเมธิชานะครับดูแลกันต่อเที่ยงคืนถึงตีสองสำหรับวันนี้โอ๊ตคณิตก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครรวมไปถึง FC น้องลูกตาลนะนั่นล่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทิ้งท้ายกับอมพระมาพูด

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์เว็บไซต์พิมพ์ Active Radioและอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้ากลับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของผมกับพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีเครือข่ายของอสมทด้วยพี่ปาล์ม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันยาวเลย
1: ใช่
0: ไปถึงออสเตรเลียหรือถึงอินเดียเลยพี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวผมกลับมาก่อนละกันเรื่องบอลโลกเดี๋ยวขอสรุปผลให้กับแฟนรายการทางซีเบสานีนิดนึงก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนครับก็เริ่มจากกลุ่มดีเนี่ยปารากวัยครับเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 แล้วก็ตุรกีเนี่ยชนะอเมริกา 3-2 กลุ่มเนี้ยออสเตรเลียสาดเข้ารอบเลยพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม E ครับไอวอรี่โค้ดเนี่ยเมื่อคืนชนะกราซาว 0-2 ส่วนเอกวาดอร์ก็พลิกกร็อกชนะเยอรมัน 2-1 กลุ่มเนี้ยเข้ารอบ3ทีมก็คือไอวอรี่โค้ดเยอรมันแล้วก็เอกวาดอร์ที่เป็นอันดับ3ที่ดีสุดนะพี
1: ่เอกวาดอร์นี่สุดยอดนะ
0: ใช
1: ่สวมหัวใจสิงจริง
0: วิ่งเป็นม้าเลยพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: โดนนำก่อนด้วย
0: ครับแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตุนิเซียก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป 1-3 ส่วนญี่ปุ่นก็เสมอกับสวีเดนแล้วก็จับมือเข้ารอบแต่ว่าสวีเดนเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด

0: ก็ตอนนี้เนี่ยผมไปดูรอบ32ทีมเนี่ยจริงๆมันมีประกบคู่มาบางคู่แล้วนะพี
1: ่
0: ก็อย่างแอฟริกาใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพแคนาดาแต่ว่าเจ้าภาพแคนาดาเนี่ยจะไม่ได้เล่นในบ้านแล้วเพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าในรอบ32จะไม่ได้เล่นที่แวนคูเวอร
1: ์
0: จะต้องมาเล่นที่โซฟาสเตเดียมอีเกิลวูดนะพี่แล้วก็อีกคู่เนี่ยที่ฮูสตันเนี่ยบราซิลจะเจอกับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: บิ๊กแมตช์แน่นอนคู่นี
1: ้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเล่นไปๆมาโดนกับซิบเรนมันไม่ได้ดูหนึ่งพวกเหนือกว่าต้องดูอีกทีตอนเจอกับบราซิลโค้ชเป็นอันเชโลตตินะครับ
0: แต่ผมว่าเมื่อเช้าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นก็อาจจะประคองตัวด้วย
1: ผมว่า
0: พอเราไปแล้วต่อให้แพ้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่สุดเพราะเมื่อเช้าในก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเหมือนไม่ได้เกรงมากแล้วก็มาโดนตีเสมอช่วงท้ายแต่ว่าจังหวะเขาทำนี่สุดๆนะพี
1: ่
0: ต่อบอลจังหวะนั้นแล้วก็เป็นลิซิโดอันเนี่ยโหจ่ายแบบกิลเลอร์พาสให้เดเซนเมดายิงลูกนั้นเนี่ยสวยมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคู่ที่ประกบแล้วเนี่ยมีเนเธอร์แลนด์เจอมาร็อกโกครับคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามาร็อกโกช่วงหลังในบอลโลกก็ฟอร์มดีแล้วในรอบที่ผ่านมาก็เล่นได้ดีนะพี่โดยเฉพาะเกมที่เจอกับ
1: บราซิล
0: แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเจ้าภาพสหรัฐครับเดี๋ยวจะเล่นกับบอสเนียดูแล้วสหรัฐมีโอกาสไปไกลถึงรอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยเจอบอสเนียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะได
0: ้ฟอร์มอย่างนี
1: ้ครับฟอร์มเหมือนตอนเช้าอะนะ
0: ครับนอกนั้น
1: ตอนเช้าวันนี้นะ
0: วันนี้ไม่น่าไหวแล้ววันนี้ส่งสำรองเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะเขาได้พักเยอะด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคู่ที่ประกบออกมาแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้โหผมดูจากสายเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่ที่ทีมใหญ่ๆจะเจอกันเร็วอย่างอันนี้ท่านแรงเยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะพี
1: ่
0: เจอกันเร็วเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าบรรยายเวลากี่โมงครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเริ่มตีสองครับก็เป็นเกมในกลุ่มไอครับก็จะนอร์เวย์จะเจอฝรั่งเศสแย่งกันว่าใครจะเข้าเป็นจ่าฝูงนะพี
1: ่
0: แล้วก็อีกคู่เป็นเซเนกัลกับอิรักซึ่งจะตามกันไปในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็7โมงเช้าเนี่ยวันนี้พอเตะจบตีสี่เนี่ยพักประมาณ3ชั่วโมงเลยจะเป็นเกมในกลุ่ม H ครับมูกอเคปเวิร์ดจะเจอกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปน
1: ในช่วงเช้าของวันเสาร์
0: ใช่
1: บ้านเราพอดีก็นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยสำหรับใครหลายๆคน
0: ครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเกมในกลุ่ม G
1: ครับ
0: เตะตอน10โมงเลยเวลาดีมากครับอียิปต์จะเจอกับอิหร่านและก็นิวซีแลนด์ครับเจอกับเบลเยียม
1: คู่นี้เบลเยียมจะแผงได้หรือเปล่าลูกการนี้นี่ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยของเบลเยียมนี่ถือว่าแย่มากเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฟอร์มนี่โหเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเควินเดบรอยมีอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าทำให้การขับเคลื่อนเกมลุกเนี่ยมันประสิทธิภาพน้อยลงนะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีนักเตะชุดเรียกว่าไม่ได้มีนักเตะที่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนนะ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: สายเลือดใหม่ก็ไม่ได้นะหลายคนไม่ได้ขึ้นมาทดแทนชุดโน้นอ่ะที่เขาพีคได้ชุด2018อ่ะ
0: ประมาณนั้นใช่พี่แต่ว่าอ่ะมีก็มีหลายคนที่มาจากชุดนั้นแต่ก็อยู่ในช่วงปลายแล้วอย่างอักเซลวิสเซลเนี่ยก็อายุไป37แล้ว
1: อักเซลวิสเซลนี่เขาดังตั้งแต่อยู่เบนฟิก้าโน่นปี
0: โอ้ใช่
1: 2018ต้นๆอ่ะ
0: ก็เนี่ยก็ดังแต่เลียดเลยพี่
1: ตอนอยู่ตองลาเลียดใช่เล่นตั้งแต่ปีกอะตอนนี้จนเขาเป็นเลสเซนเตอร์แล้วอะ
0: ใช่แล้วก็มีอย่างยูริเตลามองเนี่ยก็29แล้ว
1: รู้สึกว่าเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ถูก
1: ใช่ครับ
0: เตลามองนี่ก็เก่งเร็วต
1: ั้
0: งแต่เยาวชนเลย
1: โอ้แป๊บเดียว29แล้วเหรอ
0: ใช่แป๊บๆไงพี่เดอะบอยเนี่ยตอนนี้34แล้วส่วนแนวลุกเนี่ยลูกากู33แล้วครับอายุ
1: ลูกากูนี่ทีมชาติมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะ
0: ครับนอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นนักเตะที่สายเลือดใหม่ถ้าส่วนใหญ่สร้างทีมใหม
1: ่
0: อยู่ในสร้างยุคช่วงสร้างทีมใหม่แต่ประตูยังเป็นกูตัวนะพี
1: ่กูตัวนะ
0: แล้วก็มือสองเนี่ยเป็นเซเน่ลัมเมน
1: ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: คร
1: ับผม
0: นอกนั้นเนี่ยแนวรุกก็ยังมีอย่างเชอร์มี่ดูกูที่เดี๋ยวรอบ8มั้งพี่เดี๋ยวเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่
1: ภรรยาเขาจะมีกำหนดคลอดลูกนะครับผม
0: นอกนั้นเนี่ยดูแนวลุกแล้วก็ อาจจะไม่ใช่นักเตะเกรด A ก็เป็นพวกประมาณเกรด B บวกประมาณนี้

0: อย่างชาวเดเกตเตลาเล่เนี่ยอยู่แอตแลนต้าเหมือนจะเก่งช่วงนึง
1: จะขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเนี่ยมีเนี่ยเรียนโดตอซานี่แหละที่ดูฟอร์มดีสุดแหละในก็เรียกว่าชุดเกมลุกอ่ะแผงเกมลุกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างโทมัสมูนิเย่เนี่ยโอ้โหติดทีมชาติมาอย่างยาวนานอายุเยอะมากหลายๆคนนะก็เนี่ยครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: สำหรับเกมระหว่างนิวซีแลนด์กับเบลเยียมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อีกคู่หนึ่งน่าดูนะอิหร่านกับอียิปต์อ่ะ
0: ใช่คู่นี้ก็จะแย่งเข้ารอบกันโดยตรงนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก่อนเกมนี้อียิปต์ก็นำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม G มี4แต้มส่วนอิหร่านเนี่ยมี2แต้มเท่ากับเบลเยียมแต่ว่า head to head เนี่ยเท่ากันประตูได้เสียอิหร่านดีกว่านะพี่คือประตูได้เสียบวกลบ0เท่ากันแต่ว่าอิหร่านเนี่ยยิงไป2ลูกเบลเยียมยิงแค่ลูกเดียวไม่น่าเชื่อนะพี่
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยววันนี้จะตัดกันในอียิปต์กับอิหร่านอิหร่านชุดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกมลุกพอสมควรเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าตัวเก่งเนี่ยอย่างซาดาอัสมูนเนี่ยไม่ได้ติดทีมมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านของอียิปต์ก็ยังมีซาร่านะพี่ที่ยังเป็นตัวความหวังอยู
1: ่แมชที่ผ่านมาเนี่ยซาร่าเล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็โอมาร์มามูชก็เรียกว่าเกมรุกของอียิปต์เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งการเจออิหร่านก็นะเป็นบทพิสูจน์อีกบทนึงว่าจะผ่านไปได้หรือไม่สำหรับอียิปต์นะครับผม
0: อียิปต์นี่นักเตะส่วนใหญ่เล่นในลีกตัวเองนะพี
1: ่
0: ทีมพีระมิดไงพี่ทีม ดังๆหน่อยแล้วก็เอาอาลีที่เป็นแชมป์อ
1: าลีนะ
0: แอฟริกันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีทางด้านของอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะก็มาจากประเทศเหมือนกันแต่อิหร่านผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขามีปัญหาในประเทศเนี่ยนักเตะได้ซ้อมกันบ้างหรือเปล่าพี่ปาม
1: มีการเก็บตัวต่างประเทศปะ
0: ครับแล้วก็ดูบอลโลกครั้งนี้ดูจะมีปัญหาแต่ว่าการได้2แต้มมานี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะพี่จากทีมที่แบบอาจจะดูความพร้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจนถึงนัดสุดท้ายยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเอาจริงๆถ้าวันนี้เสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นอันดับ3ได้ดีที่สุดเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่า3แต้มกับประตูได้เสียที่ไม่บวกไม่ลบเนี่ยมันก็มีโอกาสส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้ถ้าชนะก็น่าจะเข้ารอบอัตโนมัติเลยเหมือนกันเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยตัดกันเอง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ประมาณนี้นะครับผม
0: ครับเดี๋ยวปรีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า
1: ได้
0: ก
1: ับ
0: พี่บอลครับ
1: ผมดูข้อความใน YouTube นะครับพอดีไม่มีเสียงคือต้องยอมต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปิดเพลงเราจะต้องมิวเสียงหรือว่ากดดันเสียงลง
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปลิวแน่นอน
0: ใช่ๆเ
1: ราออนแอร์คู่ขนานใน Facebook และ YouTube มันก็ไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วย
0: จะเป็นแค่ช่วงแรกเนาะที่เราเปิดเพลงช
1: ่
0: วงต้นชั่วโมงครับอาจจะแจ้งไว้อีกสักรอบละกันส่วนคุณฟงหวินถามว่าสเปนเตะกี่โมงนี่สเปนเตะเช้าเลยนะพี
1: ่สเปนเจอกับทางด้าน
0: อุรุกวัย
1: อุรุกวัย
0: อ
1: ุเสียดายอุรุกวัยอุรุกวัยเนี่ยจริงๆผมชอบโค้ชเขามากนะมาเซโลเบียซ่าแต่นักเตะหลังๆนี่มันไม่ดีจริงๆตัวผู้เล่นมันเหมือนกับหมดยุคแล้วอะพอหมดโกดินหมดอย่างโคเซ่กิมิเนสหลังๆนี่มีพอมีอาการบาดเจ็บก็รู้สึกเป็นตัวสำรองในแอตมาดริด
0: ครับ
1: ในทีมชาติก็ไม่ค่อยได้ลงแนวรุกก็ยังเป็นก็เนี่ยดาวินนูเยสก็เล่นไม่ดี
0: มี
1: ใช้คาโนบิโออะ
0: ครับ
1: ฟราเมงโกอะ
0: ใช่ใช
1: ่ที่น่าจะพึ่งได้อยู่นะครับผม
0: ก็มีโรดิโกอากิเร่แล้วก็เฟดริโกวีนาที่แนวลุกของอุรุกวัยซึ่งก็เล่นในเม็กซิโกกับโอเบียนโดนี่ก็ไม่ใช่นักเตะระดับท็อปเท่าไหร่แล้วก็มีดาวินูเนสจากอัลวิฮีเราที่พอจะพึ่งพาได้ส่วนอีกคนที่ฟอร์มดีในทัวร์เมนต์นี้คือแม็กซิเมโนอาราโคของกลางจากริสบอน
1: เล่นดีอยู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมใน YouTube นะครับบอกว่าคุณจอมพลบอกว่าขำร้องเพลงผิดท่อนอ๋อสงสัยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษโลโซนะครับรีเบิร์ตเสกโลโซนะครับที่รู้สึกว่า MCC Hall The Mall บางกะปิ
0: ครับ
1: อยู่ใกล้ๆผมพอดีบรรยากาศคึกคักมากเลย
0: อันนี้เขาบอกว่าร้องขำร้องเพลงปิดท่อนครับเราและนายเสกโลโซ
1: น่าจะ
0: ยังไม่เห็นคลิป
1: น่าจะมีคลิปหูคนดูเยอะนะผมเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาพอดีผมอยู่ตรงใกล้ๆแถวบางกะปิพอดี
0: ครับ
1: โอ้บรรยากาศตรงบางกะปิคือคืนมากเลยพอพิเศษรู้สึกว่าเขาเพิ่งเปิดให้จับจองบัตรเองช่วงวันช่วงกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็ว
0: ครับผม
1: กลับมาอีกครั้งครับสำหรับพิเศษโลโซนะ
0: แล้วก็บอกว่าน้องคุณหนามลายผังของน้องเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหม หมายถึงยังไงนะ

0: น้องเจมส์ครับก็เกมโปรตุเกสอะวันนั้นก็เราก็พูดขำๆกันนะว่ายังไงโปรตุเกสก็ไม่ชนะไม่ชนะรู้สึกเจอกับอุซเบกิสถานก็คุณผู้ฟังครับผมก็คุยกับน้องเจมส์อยู่ว่าเกมนี้ยังไงแต่พี่เอกนพดลก็บอกว่าวันนั้นโดต้อง
1: โดยิงแน่เล่ด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมกับพี่ปาล์มยังเดินไม่ขึ้นรถเลยยังเดินจะจบรายการเนี่ยเรากำลังจะเดินขึ้นรถก่อนขึ้นรถก็ยังบอกอุดเบย
0: ์นะอุดเบย์ได้นอน
1: พอผมเปิดฟังเนี่ยอ้าวหนึ่งสุด
0: โอ้โห
1: ไม่ถึง10นาทีเลย
0: ไม่น่าเชื่อ
1: แล้ววันนั้นนี่ไหลเลย
0: ครับ
1: ส่วนฮัลโหลไหมก็
0: ไม่หรอกมั้ง
1: ไม่แน
0: ่คุณก็ติดพนันเลี้ยงข้าวกับผมเนี่ย
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมอยากรู้เส้นทางอังกฤษกับเยอรมันครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าเตะจบรอบ32ทีมจบแล้วต้องจับฉลากใหม่ไหมครับหรือว่าเขาจับฉลากรอไว้แล้วนะพี
0: ่รอไว้แล้วครับ
1: คือเส้นทางเนี่ยจับไว้แล้วก็คือเดี๋ยวพอจบคืนนี้มันน่าจะชัดเจนขึ้นว่าใครเจอใคร
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไล่ทีนึงแล้วก็ว่าใครเจอใครครับผมแต่ว่าจับฉลากไว้แล้วไม่ได้จับใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็ทาง SMS มีไหมเขาบอกว่าชอบให้มีรายการช่วงบอลโลกเหมือนได้ความรู้กีฬาประเภทอื่นนอกจากฟุตบอลเพิ่มด้วยนะคะครับผมเราก็ไปเรื่อยเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้พี่ปาบ
0: อ๋อก็พอดีตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันแหละเพราะว่าขึ้นเรานะครับก็มีการเนี่ยพรีวิวฟุตบอลโลกถือว่าเต็มแม็กนะ
1: ครับ
0: ก็แบบนอนสต็อปเลยทีเดียวก็ถือว่าเกาะติดฟุตบอลโลกแบบเต็มๆเราก็พยายามที่จะให้มันมีข้อมูลอย่างอื่นเข้าไปเป็นข้อมูลที่มันรีเลทกับทางด้านฟุตบอลโลกพอดี
1: ใช่ครับ
0: มันหลุดก็หลุดเนี่ยมวยปั้มพิเศษนี่แหละครับมันหลุดไปที่ลีกออสเตรเลีย
1: ของ ผ
0: มเ
1: นี่ยบอลเตะดึกไงพี่ตี 2ยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับการรีวิวหรือพูดถึงเกมเนี่ย
0: เดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวพี่บอลมาให้น้องเจมกับพี่บอลดีกว่า
1: ใช่ก็เก็บไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องนึงเป็นสถิติในบอลโลกเมื่อเช้าพี่ปาล์มก็เกมญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นสถิติของยูโตะนากาโตโ
0: ม
1: ะที่เมื่อเช้าเนี่ยได้ลงสนามเป็นสำรองไงพี่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกครบ5สมัย
0: นากาโตโมะนากาโตโมะเนี่ยโหเล่นตั้งแต่ปี2010
1: ใช่
0: นะสอเคอยู่เมื่อก่อนตอนนั้นเขาจะค้าแข่งในลีกอิตาลีเคเซน่าแล้ว2014 2018แต่ครั้งนี้เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหม
1: 39แล้วพี
0: ่
1: ก็มา
0: FC โตเกียว
1: ใช่ตอนนี้อยู่ FC โตเกียวก็39แต่ยังติดทีมชาติแล้วก็ได้ลงเล่นเมื่อเช้า5สมัยนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นมากสุดแล้วแล้วก็ในเอเชียด้วย
0: ครับ
1: ลงเล่นบอลโลก5สมัยในเล่นไป16นัดทำ2แอสซิสต
0: ์
1: ก็ได้อาร์มเลกาซี่ด้วยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนักเตะเอเชียคนหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: น่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดของเอเชียนะพี
0: ่แบ็คซ้ายนะครับตัวโม
1: แบ็คขวา
0: เนี่ยแบ็คขวาใช่มั้ย
1: แบ็คขวานากาโตโมะ
0: นากาโตโมะเนี่ยถือว่าค้าแข่งในลีกอิตาลีถือว่าโอเคอยู่นะ อยู่ในอินเตอร์ที่ยุคที่เขาเรียกว่าคว้าแชมป์กันโชอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เล่นให้กับเคเซน่าก่อนแล้วโดนดึงมาอยู่กับอินเตอร์ถือว่ายาวนานเหมือนกัน
1: ครับ
0: สำหรับนากาโตโมะนะครับ
1: ก็เล่นกับทั้งเคเซน่าอินเตอร์การาตาสลายมาร์เซย์แล้วก็ FC โตเกียว
0: โอ้ไม่ธรรมดานะถือว่าโชคโชนเป็นอย่างมาก
1: ครับ
0: กาลาด้วย
1: เล่นทีมชาติญี่ปุ่น146นัดนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เป็นแบ็คอีกคนหนึ่งที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นมานานมากแล้วก็ทำสถิติไปเรียบร้อยครับเมื่อเช้าส่วนอีกข่าวหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะพี่ก็เป็นกองหน้าของทีมชาติเช็กก็ที่ตกรอบไปแล้ว
0: พัทริกชิกเหรอ
1: ครับก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่อายุแค่30ปีเอง
0: ผมว่าเขาผิดหวังแน่
1: อืม
0: ก็เช็กคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยใครก็คาดหวังว่าเช็กก็อย่างน้อยนะ1ใน3เป็นอย่างน้อยซึ่งไม่น่าเชื่อเช็กนี่ตกรอบ
1: ไปเลย
0: แล้วเกมแรกนี่เขาออกนำเกาหลีใต้ด้วยนะ
1: ใช่
0: นำก่อนด้วยก่อนที่จะโดนยิงแซงเป็น 2-1 แล้วแมตช์ที่หน้าเขกบาลที่สุดอ่ะก็คือการเจอแอฟริกาใต้จริงๆอ่ะตรงที่แอฟริกาใต้ได้เข้าไปอ่ะตรงนั้นคือที่ของเช็กนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่ตัวเองเนี่ยคือเล่นเกมรุกคือนำก่อนเร็วในแมตช์ที่2ครับผมรู้สึกเมื่อวานผมได้พูดกับน่าจะพูดกับพี่บอลมั้ง
1: คร
0: ับผมก็คือได้บอกไปแล้วว่าคือตัวของเช็คเองเนี่ยต้องโทษตัวเองเท่านั้นเพราะนำเร็วแล้วไปผ่อนเกมแล้วไม่เปิดเกมรุกก็คือว่าจบสกอร์ไม่ได้แหละก็คือไม่สามารถปิดเกมได้ท
1: ้
0: ายที่สุดมาโดนจุดโทษในช่วงเกือบหมดเวลาเงี้ยแล้วทำให้เป็นโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนเลยแอฟริกาก็กลับมาได้จริงๆด้วยในการชนะเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้าย

0: แล้วก็ทางเช็กก็ไปแพ้เม็กซิโก
1: ใช่
0: เรียบร้อยกลับบ้านครับแล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่รู้สึกโค้ชเขาอะผมชอบมากเลยนะดูแบบเครียดมากคือกล้องก่อนเกมแบบกล้องเนี่ยเขาจะไปจับใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะจับบรรยากาศซูมอินซูมเอาโค้ชอัพต่างๆเนี่ย
1: ไ
0: ปจับโค้ชเช็คโค้ชเช็คก็
1: เป็นไงพี
0: ่คือสวิตเชอร์หรือว่าเขาเรียกโปรแกรมไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะจับก็คือมันก็จะให้เห็นถึงบรรยากาศเนี่ย
1: ครับ
0: จับประมาณ 6-7 วิมั้งจนโดนเนี่ยโดนโค้ชอ่ะไม่ทราบว่าชื่อคูเบกมั้งครับผมคูเบกเนี่ยไล่เลยนะแล้วตัวสวิตเชอร์ก็ไม่ตัดออกด้วยนะภาพหลุดออกสถานทดสอบเดี๋ยวโอ้โห
1: ไป
0: ท
1: ั่
0: วโ
1: ลก
0: เล
1: ยนะแช่ไว้
0: ก็โอ้โหแบบแกดูแบบเนี้ยบๆหน่อยอ่ะเออมันก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เกมที่2ไม่เป็นเกมที่2พี่ดูอยู
1: ่
0: ครับผมคร
1: ับแล้วก็พาร์ติชิกนี่เคยคว้าดาวซันวัวยูโร
0: ใช่
1: ปี2000ใช่ไหมพี่
0: ปี2000
1: บวก5ประตูก็สี่ทีมชาติเนี่ยติดมาตั้งแต่ปี2006ลงเล่น56นัดยิง26ประตูครับก็เลิกเล่นแล้วทีมชาติแต่อาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคต
0: ก็มีสิทธิ์แหละเพราะว่าเช็คจริงๆอ่ะผู้เล่นในยุคปัจจุบันนี้แหละการซูเปอร์สตาร์น้อยนะพอจบยุคของแยนโคเลอร์โทมัสโรซิกกี้คาเรลโพโบสกี้ยุค90 2000
1: อ
0: ่ะพอหมดยุคนั้นไปเนี่ยเช็กก็เราเนี่ยหาซุปเปอร์สตาร์จากนั้นไม่ได้ก็มีปีเตอร์เช็ก
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูที่นั่นแหละเป็นคนท้ายๆแหละจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะมีไหมอันดับเกรด B
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: ใช
0: ่เช็กก็เนี่ยมีแพทริกเช็กเนี่ย
1: มีแพทริกเช็ก
0: ก็จริงๆตอนมาอยู่โรม่าผมก็คาดหวังว่าเขาเนี่ย
1: ถูก
0: จะขึ้นมาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยฟอร์มการเล่นก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับเลเวอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแหละแต่ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้แบบขนาดที่ว่าคมกริบอะไรประมาณนั้น
1: ครับผมครับผมก็เลิกเล่นแล้วอีกหนึ่งคนแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงเป็นข่าวของสายศาสตร์อีกแล้วในบอลโลกก็คราวที่แล้วเนี่ยแม่หมอนานาคาวากูบอนซัมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาจะเล่นของใส่แฮร์รี่เคน
0: นี
1: ่แล้วเกมนั้นเนี่ยสรุปแฮร์รี่เคนฟอร์มฟืดจริงนะพี
0: ่
1: เกมที่เจอกาน่าเนี่ยล่าสุดแม่หมอคนเดิมบอกว่าเขาทำนายว่าทีมชาติโปรตุเกสและโรนัลโดเนี่ยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026
0: จับตาดูแม่หมอคนนี้เลยนะ
1: ใช
0: ่ต้องจับตาดูเลยไม่เดี๋ยวพอไปโปรตุเกสไม่ได้เนี่ยหายตัวเลย
1: ใช่ๆแล้ววันก่อนเนี่ยผมเห็นเพจพี่บีแหลมสิงห์พี
0: ่เขามีข้อมูล
1: ลงข่าวเรื่องเอเลี่ยนใช่มั้ย
0: ใช
1: ่เอเลี่ยนคู่บาติโอสกอตแลนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนทำนายซึ่งเขาจะเป็นคนทำนายเกี่ยวกับอนาคตอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเกมที่บราซิลเจอสกอตแลนด์เนี่ยเอเลี่ยนจะบุกมาจับนักบอลกับแฟนบอลในสนามพี
0: ่โอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: สรุปไม่เกิดขึ้นจริงนะพี
0: ่เออไม่ก็เป็นสีสันแหละ
1: ข่าวสีสัน
0: ข่าวในฟุตบอลโลกในช่วงนี้มันเนี่ยรีเลทไปกันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: SMS ครับก็คุณ0302บอกว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยการ์ตูนซึบะสะเนี่ยก็คือกำแพงบราซิลเนี่ยก็คือกำแพงที่ญี่ปุ่นต้องก้าวข้ามผ่านนะเออนะครับผมแล้วก็จนมาถึงปี2026ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่นะ
1: จริง
0: มันอาจจะเป็นแรงผลักดันและจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปสามารถไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกก็จะเป็นได้
1: ใช่จริงจริงญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าในชุกยุคสงครามเนี่ยคนญี่ปุ่นก็อพยพไปทางบราซิลเยอะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นก็เชียร์บราซิลเยอะ
0: ครับ
1: บราซิลก็เชียร์ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกัน
0: นี่ไงถ้านักเตะคนนี้งงมากเลยโรดิโก้ตาบาต้าไปเล่นในตุรกีไอ้เล่นในกาตาทีมชาติกาตานะ
1: ครับ
0: หน้าญี่ปุ่นสัญชาติบราซิลแต่เล่นให้กับทีมชาติกาตาเมื่อ10ปีก่อนแหละที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเลิกไปไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเล่นให้กับกาตาทีมโรดิโก้ตาบาต้
1: า
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้วผมว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุก
0: แน่นอน
1: ญี่ปุ่น
0: ผมชอบอันเชโลตินะแต่ผมชอบความเลือดบูชิโดของญ
1: ี่
0: ป
1: ุ
0: ่นน่าจะมันนะคือญี่ปุ่นนี่ซัดเต็มที่เพรสเต็มที่แน่นอนแล้วบราซิลชุดนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีไม่แค่ไม่กี่คนแล้วคือการเอาตัวรอด
1: จ
0: ะทำได้ดีหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวเตะคืนวันอังคารเป็นคืนวันจันทร์ต่ออังคารเที่ยงคืนเวลาดีผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูแน่นอนเมื่อเช้าเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งของทางเฟ

0: บุ๊กพี่ปาม
1: ครับ
0: เราพูดไปแล้วผมพูดไปตอนเที่ยงแล้วคู่ที่พี่เจ๋งภาคเนี่ยญี่ปุ่นกับสวีเดนเมื่อเช้าเนี่ยคนฟังออนไลน์ทาง Facebook 99เนี่ยติดท็อปประเทศนะพี่
1: hey. พี
0: ่กอล์ฟจะแจ้งมา
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: ท็อป5นะพี่กอล์ฟบอก
1: ท็อป5เลย
0: ท็อป5ของ Facebook ประเทศไทยช่วง
1: ถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องด
0: ีใช่ๆพี่เจ๋งนี่บรรยายด้วย
1: โอ้โหเต็มเต็มเลยพี่เจ๋ง
0: ครับผมก็ผมเชื่อว่าเนี่ยบราซิลกับญี่ปุ่นเวลาดีขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวคน
1: โอ้เรตติ้งดีแน่นอน
0: เยอะแน่นอน
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนชายคนไทยที่เชียร์อยู่แล้วหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยพี่ที่ผมรู้จักพี่ติ่งข่าวที่อยู่เวิร์กพอยต
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะคุณสมภพวัฒนรีรัตนวรีเนี่ยเขานี่โพสเฟซบุ๊กเลยนะตื่นเช้ามาดูญี่ปุ่นนี
0: ่ใช่
1: ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็เนี่ยเป็นตัวแทนเอเชียแหละสำหรับญี่ปุ่นอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วก็ชอบสไตล์การเล่นต่างๆของนักเตะแล้ว
0: ครับ
1: จะเนี่ยคนดูเยอะแน่นอนนะครับ
0: ครับผมอ่ะ
1: ติดท็อปไฟเลยน้องเจน
0: ติดพี่กอล์ฟแจ้งมาว่าติดท็อปไฟนะพี
1: ่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วก็ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงบอกว่า อยากให้ทายความน่าจะเป็นถึง16ทีมสุดท้ายหน่อยครับโอ้โห
1: น่าจะยากนะ
0: เพราะว่ามันยังสายรอบ32มันยังไม่ครบนะพี
1: ่เอาให้32ทีมครบแล้วเดี๋ยว16ทีมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับผม
0: แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งรถ2อีเวนต์ครับทั้ง MotoGP และ F1 อ่ะก่อนออกมานี่ผมดู F1 อยู่ช่วงรถอาร์ซอมรถที่ออสเตรีย
1: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องถามน้อง DJ M Big Lead นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขานี่ข้อมูลครบมากถ้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณจอมพลใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าวันไหนเขาจัดรายการเนี่ยอยากให้คุยกับเขาเลย
0: ใช่
1: เข้ามาพิมพ์กับเขาเขาจะจัดกับพี่เจ๋งเนี่ยช่วง11โมง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ล่าสุดเห็นนั่งดู MotoGP อยู่นี่ตอนเย็น
1: จริงอ่ะ
0: ไม่
1: ได้ทำงานไม่ได้อัปเดตข่าวเลยอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมไปดูสายที่ขอเข้ามาแล้วกันเรื่องของเยอรมันกับอังกฤษอังกฤษนี่อยู่ในกลุ่ม L ครับก็ถ้าตอนนี้มีโอกาสที่จะจบจ่าฝูงนะพี
1: ่
0: มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่ม L เนี่ยจะไปเจอกันอันดับ3ของกลุ่ม EIJK นะพี
1: ่
0: ผมไปดูนิดนึงกลุ่ม EIJK
1: ไปดูให้คุณสะสมใจเลย
0: ครับ
1: ประพันธาครับ
0: ก็ถ้ากลุ่ม E เนี่ยเป็นเอกวาดอร์ครับพี
1: ่
0: I ก็จะเป็นเซเนกัลซึ่งเซเนกัลดูแล้วน่าจะไม่ได้เข้าแล้วแหละ J ก็เป็นแอลจีเรียพี่แล้วก็ K เป็นคองโก
1: ครับผม
0: ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์นะพี่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมต้องดูสายอีกทีนึงพี่อังกฤษเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยเข้ารอบไปแล้วเยอรมันอยู่บนสุดของตารางเลยก็จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม CDF นะพี
1: ่ครับผม
0: กลุ่ม3 CDF นี่ผมดูนิดนึงกลุ่ม 3C นี่เป็นสกอตแลนด์ครับ D เป็นปารากวัยแล้วก็ F เนี่ยตอนนี้เป็นสวีเดน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อ่ะพี่บอลมาแล้ว
0: ครับก็เวลาเลยแล้วนะพี
1: ่เลยละ
0: ก็เดี๋ยวผมกับพี่บอลเนี่ยจะอยู่ต่อช่วงหน้าแต่เดี๋ยวพี่ปาล์มต้องไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับในชั่วโมงหน้าในที่ไหนไลฟ์บนโลกตอนนี้ผมกับพี่ปาล์มต้องไป
1: ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์

0: www.cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

เที่ยงคืน38นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับช่วงที่2ของค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผม

0: กันอีกวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มใช่ไหม
1: ใช่เป็น3กลุ่มแล้วก็เดี๋ยววันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นอีก3กลุ่มครับก็จะครบแล้วว
0: ันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
1: ก็วันนี้เป็น
0: ถือว่าเป็น
1: ต่อเสาแล้วก็เสาต่ออาทิตย์อีกคืนหนึ่ง
0: แล้วก็คืนวันอาทิตย์นี่จะเป็นรอบน็อกเอาท์ละ
1: ใช่ครับพี่บอล
0: ไม่มีพักนะช่วงนี้ก็ยาเหยียดจนถึงรอบ16ทีมอ่ะนะครับถึงจะมีพักกันนะครับก็ลุยกันยาวนะครับวันนี้อีก6คู่นะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงนัดสุดท้ายเนี่ยมันต้องเตะพร้อมกันกลุ่มละ2คู่อยู่แล้วนะครับก็วันละ3กลุ่มนะครับมีทั้งหมด12กลุ่มก็เตะกัน4วันเตะมาแล้ว2วัน6กลุ่มซึ่งมันมีความวุ่นวายนะเอาจริงๆความรู้สึกของผมเนี่ย
1: ครับผม
0: การแย่งอันดับ3เนี่ยมันทำให้บางทีคนเนี่ยจินตนาการกันได้เลยว่าผลคู่เนี้ยมันจะออกมาหน้าไหนมันจะมีซูเอียกันไหมเอาจริงๆอย่างเมื่อช่วงเกม2วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ทีมที่มีอันดับ3ทีมที่มี3คะแนนเท่ากันแล้วมาเจอกันเองเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างก็รู้อยู่แล้วถ้าเสมอเนี่ยมันจะจูงมือกอดคอกันเข้ารอบ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันมีผลแพ้ชนะมันจะผลักให้อีกฝ่ายเนี่ยอาจจะตกเหว
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมญี่ปุ่นกับสวีเดนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันหมายถึงว่าผลเนี่ยมันก็เอื้อกับทั้งสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นก็ไม่เสียอันดับเพราะก็ยังอยู่อันดับ2
1: ครับ
0: ส่วนสวีเดนเนี่ยก็อันดับ3ที่การันตีที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์หรืออย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่0-0น่ะ
1: ปารากวัยกับออสเตรเลีย
0: อันเนี้ยเนี่ยคือก่อนเกมอ่ะผมก็พอจะเดาออกนะ
1: ครับผม
0: มันดีที่สุดสำหรับทั้ง2ทีมเลยถ้าผลมันออกมาเสมอกันแต่ข้อดีของการเตะคู่นี้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดเจมได้ดูไหม
1: ได้ดูโอ้ผมนั่งดูคู่นี้เลย
0: คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไอ้2ทีมที่มันจะกอดคอนเข้ารอบนะ มันจะเน้นผลเสมอเนี่ยนะมันส่งกันไปมา
1: เคาะเลย
0: อ่ะแล้วมันจะไม่อีกฝั่งนึงจะไม่มาแย่งด้วยก็ปล่อยให้อีกฝั่งนึงเคาะไป10นาทีสุดท้ายปล่อยจนหมดเกมยังมีเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทั้งออสเตรเลียหรือว่าปารากวัยก็ดียังมีโอกาสที่จะพยายามจะยิงกันอะ
1: ใช่
0: มันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้น
1: มีจังหวะที่สร้างสรรค์โอกาสและเกือบยิงประตูกันได้
0: ใช่แต่ว่าถามว่าก่อนเกมอ่ะรู้สึกไหมว่ามันจะเสมอกันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเกาหลีใต้ดูไปก็จิกเล็บเท้าไปเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะยิงกันที
1: คือตอนนี้เกาหลีใต้เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะอันดับ3เนี่ยครับพี่บอล
0: ก็อันดับ3ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว6กลุ่มใช่ไหม6กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้3ทีมที่การันตีเข้ารอบแล้วมีนะครับ
1: มีสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียเฮอร์โกเซวีนาที่การันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว
0: ส่วนอันดับ3ที่จบไปแล้วอีก3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เกาหลีใต้และปารากวัยยังต้องลุ้นแต่ปารากวัยเนี่ยได้เปรียบทั้งเกาหลีใต้และสกอตแลนด์ตรงที่ว่าเขามี4คะแนน
1: ใช่
0: 4คะแนนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไงก็ได้เปรียบแต่ว่าเกาหลีใต้3คะแนนและติดลบ1สกอตแลนด์3คะแนนติดลบ3ผมว่าสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้ละ
1: สกอตแลนด์นี่ปากเหี่ยวแล้วพี่ตอนนี้อยู่ที่อันดับสุดท้ายของอันดับ3ดีที่สุดเลย
0: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยเขาจะเอาแค่8จาก12กลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะมีแค่4ทีมที่จะตกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถานการณ์ตอนนี้สกอตแลนด์เนี่ยทำใจไปก่อน 99.99 แล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ดีกว่ากัน3คะแนนมันปริ่มเกินแต่ว่ามันก็มีข้อดีบางกลุ่มเนี่ยมันยังไม่มีคะแนนกันเลยก็มีใช่ไหม
1: ก็มีเซเนกัลที่ไม่มีแต้มเลยแล้วก็คองโกเนี่ยมีแค่แต้มเดียว
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะเตะกันเซเนกัลนี่เตะกี่โมงนะ
1: เซเนกัลเนี่ยวันนี้จะลงสนามเป็นเกม
0: ตีสองใช่ไหม
1: ตีสองเจออิรักครับ
0: ก็กลุ่มนี้นะนอร์เวย์กับฝรั่งเศสนะครับก็สองทีมนี้เข้ารอบกันละหกคะแนนเต็มแต่ว่าแย่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองมีความสำคัญไหมผมว่าแทบจะไม่มีนะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมโอ้โหไปดูมามันมีความได้เปรียบนอร์เวย์อยู่ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจว่านอร์เวย์ก็คงรู้แหละว่าไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงนะครับฝรั่งเศสก็คงอาจจะให้ตัวสำรองลงไปยืดเส้นด้วยเหมือนกันนะครับคู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่าฝรั่งเศสยังเหนือกว่านะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าคู่เซเนกัลกับอิรักคู่นี้มันจะสำคัญตรงที่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนไงแต่ถ้าเกิดเซเนกัลยิงเยอะขึ้นมามี3คะแนนและผลต่างประตูได้เสียมันไปแซงหน้าเกาหลีใต้อันเนี้ยเกาหลีใต้จะเหนื่อยแต่เซเนกัลต้องยิงประมาณ2หรือ3ประตูใช่ไหม
1: ต้องยิง3ประตูครับเพราะตอนนี้เซเนกัลติดลบอยู่3ลูก
0: ติดลบอยู่3แต่ถ้าเกิดเขายิง2เนี่ยมันจะไปเท่ากับเกาหลีใต้พอดีเลยนะ

0: ช่
1: แต่ว่าประตูได้ก็ตอนนี้ก็มีอยู่เท่าไหร่นะ
0: ประตูได้เนี่ยมากกว่าเกาหลีครับเซเนกัลเนี่ย3ลูกส่วนเกาหลียิงไป2
1: เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องยิงอย่างน้อย2ประตูนะสำหรับทางด้านของเซเนกัลถ้ายังอยากจะลุ้นเข้ารอบยังไงต้องชนะแล้วก็ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่าในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิรักเขาก็เลยมีกำแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนคู่แข่งของเขาเนี่ยทางด้านของพูดกี้พูดถึงเซเนกัลนะส่วนอิรักเนี่ยคือต้องยิงเท่าไหร่6หรือ7เนี่ยแหละ
0: อิรักเนี่ยตอนนี้มีแต้มอยู่ลบ6
1: ลบ6
0: ต้องยิง
1: ต้องยิง4 5
0: ลูกไป
1: 5ลูก
0: ใช่
1: ซึ่งมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซเนกัลจะชนะมันค่อนข้างสูงกว่านะครับ อันนี้คู่ตี2อ่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าอันดับ3พอฟุตบอลโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเพิ่มจาก32มาเป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้เหมือนย้อนกลับไปปี1986ที่สมัยนั้นมี24ที
0: ม
1: แล้วต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4จาก6กลุ่มนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการแย่งอันดับ3เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้มีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแต่ว่า FIFA ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎบ้างเล็กน้อยเรื่อง head to head เนี่ยเอามานับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็เลยทำให้บางทีมนี่ก็ตกรอบไปตั้งแต่ยังไม่แต่นัดที่3ด้วยซ้ำพูดถึงตี2นอร์เวย์กับฝรั่งเศสแล้วก็เซเนกัลกับอิรักไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคู่ไหนอีกตี 7:00
0: 7:00 เป็นเคปเวอร์เจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปนครับ
1: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะโอ้โหผมสงสารอุรุกวัยเหมือนกันนะครับผมก็ยังลุ้นอยากให้เข้ารอบนะแต่อุรุกวัยเหนื่อยตรงที่ว่าเล่นเล่นดีๆอยู่ก็ดันไปเสมอซะงั้น
0: 2เกมเลยนะพี่โดนเสมอ2เกมก็เกมแรกเสมอซาอุ 1-1 แล้วเกมล่าสุดเนี่ยโดนเคปเวอร์ตามตีเสมอ 2-2
1: มี2คะแนนแล้วนะสุดท้ายมันต้องมาเจอกับสเปนของแข็งนะครับสเปนเนี่ยถามว่าเข้ารอบหรือยัง4คะแนนพวกเขาเนี่ยต่อให้แพ้นัดนี้เนี่ยและเคปเวิร์ดนะครับหรือว่าซาอูไปชนะสเปนผมก็ดูแล้วยังไงก็เข้ารอบแต่ว่าวันนี้เขาก็คงอยากจะไม่อยากเสียหน้าคู่เนี้ยอุรุกวัยนะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมวางแผนว่าเน้นเสม
0: อ
1: 1แต้มของเขาเนี่ยจะทำให้3คะแนนแต่ผลต่างประตูได้เสียบวกลบ0
0: ใช่แล้วก็ยิง3ลูก
1: มันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต
0: ้ถูกต้องครับ
1: อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ดีเลยคุณต้องทำเหมือนเอกวาดอร์ที่สามารถแซงชนะเยอรมนีได
0: ้
1: อันนั้นน่ะชัว
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมานึกถึงอุรุกวัยถ้าจะชนะสเปนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้ซะมากกว่า
0: ถ้าไปเปิดแรกเนี่ยโดนแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นโค้ชอุรุกวัยผมต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าจะวางแผนแบบไหนแต่ว่าสถานการณ์ของอุรุกวัยผมบอกว่าเสมอยังมีโอกาสเข้ารอบประมาณ 60% นะ
0: ครับ
1: ดีกว่าแพ้ตกรอบแน
0: ่ๆ
1: 2คะแนนนี่ดูแล้วไม่ผ่านแน่นอนนะครับส่วนเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียคู่นี้ก็น่าสนใจเคปเวิร์ดซึ่งเหนียวแน่นมาทั้ง2เกมยันเสมอกับสเปนได้ 0-0 แล้วก็เสมอกับอุรุกวัย 2-2 วันนี้เจอกับซาอุดีอาระเบียถ้าพวกเขาไม่คล้ายกับอุรุกวัยแหละถ้าเสมอได้เนี่ยมันมีโอกาสเข้ารอบ
0: 3แต้มไม่ประตูได้เสีย0
1: หรือถ้าเกิดเขาเสมอแล้วอุรุกวัยดันไปแพ้เขาเข้ารอบเป็นที่2เลยนะ
0: ใช่แซงเลย
1: เพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเจอกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเทียบกับสเปนกับอุรุกวัยที่เขาเจอมาแล้วถือว่าเจอของที่ง่ายกว่า
0: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเคปเวิร์ดวันนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าทีมระดับเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่เพราะว่าครั้งนี้มันมีน้องใหม่มา4ชาติใช่ไหมน้องเจม
0: มีเคปเวิร์ดเฮติแล้วก็อีก
1: จอร์แดน
0: จอร์แดนอุซเบย์ใช่ครับ
1: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมี48ทีมมียังมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังยิงประตูไม่ได้ถ้าไม่เช็คเนี่ยน้องเจมไทยออกไหมพอน้องเจมดูลูกน้ำไหมเหรอ
0: เฮติไหมพี
1: ่เฮติยิงไปแล้ว
0: เฮติยิงไปแล้ว
1: เฮติมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังไม่ยิงใครเลย48มียิงไปแล้ว47ทีม
0: โอ้โหผมนึกไม่ออกเลยพ
1: ี่ไม่ออกเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อยู่กลุ่มไทยยังไม
0: ่อีรักไหมพี่
1: ไม่ใช่อีรักยิงไปแล้ว
0: อีรักยิงไปแล้ว
1: มันมีอยู่แค่ทีมเดียวที่ยังไม่ยิงใครเลยแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ซึ่งปานามา
1: ปานามา
0: อันนี้เช็คเนี่ยต้องเช็คถึงรู
1: ้เป็นทีมเดียวนะ1ใน48ทีมที่ยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็นัดสุดท้ายเจออังกฤษด้วยเจอของหนักอีก
0: ไม่แน่จะยิงได้ทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ส่วนทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้เหลือแค่4ที
0: ม
1: แต่ว่ามีทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็แข่งจบครบ3นัดไปแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับ
1: ก็คือเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับส่วนอีก3ทีมที่ยังไม่เสียประตูเนี่ย

0: ก็จะมีสเปนใช่ไหมกาน่า
1: ใช่ครับ
0: อีกทีมหนึ่งอะไรเนี่ยคือมาละ
1: อีกทีมหนึ่งเนี่ย
0: แชมป์เก่าไง
1: อาร์เจนติน่า
0: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนติน่าก็เนี่ยมีอยู่แค่4ทีมที่ยังไม่เสียประตูนะครับโอ้โหดูเรื่องแล้วเรื่องสถิตินึงอีกอันนึงฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันมีสถิติที่ FIFA เขาแจ้งมาแล้วว่าสถิติยอดคนดูในสนามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยอดสูงสุดคนดูในสนามเคยทำเอาไว้เนี่ยปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: 3.2 ล้านคน
0: 3.5
1: 3.5
0: ครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิติเรียบร้อย
1: ครั้งนี้ 3.6 แล้ว
0: นี่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: แต่ว่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48นะฮะลองเจมแล้วก็จำนวนเกมมันเพิ่มเป็นถึง100กว่าเกมแต่ว่าแต่นี่ยังไม่ผ่านยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหจำนวนคนดูในสนามเนี่ยมันเขาบอกประมาณ 99% น่ะขายตั๋วหมด
1: คือเต็มเกือบทุกเกม
0: ใช่เกมเกือบทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมสถิติแล้วมันยากที่จะทำลายได้
1: ใช่ก็เท่ากับว่าถ้าตอนปี94 3.5 เนี่ยโอกาสในการทำลายไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวเหลือวันโลกเนี่ยเพิ่งผ่านไป60เกม
0: ครับ
1: เลยครึ่งหนึ่งเลย
0: ส่วนคู่เช้าสุดวันนี้เป็นกี่โมงนะ
1: 10โมงครับอียิปต์เจอกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์เจอเบลเยียมครับ
0: โอ้โหคู่นี้ก็คือทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องลุ้นทุกกลุ่มอะตอนนี้
1: ต้องล
0: ุ
1: ้นทุกคู่เลย
0: ใช่เพราะว่ามันมีผลกับการแย่งอันดับ3กันอยู่นะครับกลุ่มของนิวซีแลนด์เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ย4คะแนนผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายสมมติว่าเขาแพ้อิหร่านนะผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสได้รองแชมป์หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่นะครับอียิปต์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งของกลุ่ม G ที่ผ่านเข้ารอบแน่ๆส่วนอิหร่านเบลเยียมกับนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหมันทำให้ถ้าผมเป็นเกาหลีใต้นะผมต้องเชียร์ให้คู่นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยมันเสมอกัน
1: เบลเยียมก็จะมี3แต้ม
0: ใช่แล้วให้อียิปต์เนี่ยชนะอิหร่าน
1: อิหร่านก็จะมีแค่2
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มันต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยลุ้นผลคู่อื่นกลุ่มอื่นว่าเอ้ยมันจะมีใครมาแซงเราไหมวะ
1: คือกังวลทุกเกม
0: แต่ถ้าวันนี้เบลเยียมชนะนิวซีแลนด์เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์คู่นี้ใครชนะนะแล้วก็คู่อิหร่านไม่แพ้นะเกาหลีใต้ก็จะซีดทันทีเลย
1: คือตอนนี้นักเตะเกาหลีใต้น่าจะต้องเรียกว่ากดตัวเครื่องบินรอเลยนะพี
0: ่โอ้โหมันอ
1: าจจะต้องเตรียมตัว
0: ใช่ๆมีโอกาสผมว่าเกาหลีใต้ตอนนี้80-20 นี่คือตกรอบนะ
1: ใช่
0: มันมีโอกาสประมาณสัก 20% ที่จะเข้ารอบก็ยังมีลุ้นมากกว่าสกอตแลนด์แล้วกันแต่ว่าถ้าดวลตรงๆแล้วเนี่ยยิ่งทีมที่เตะกลุ่มหลังๆอ่ะมันได้เปรียบไงใช
1: ่
0: ไหมน้องเจมันรู้ก่อนไงว่าเฮ้ยมันตั้งโจทย์ไว้ที่เท่าไหร่วะ
1: ต้องทำอะไร
0: มันกี่คะแนนสกอตแลนด์กี่คะแนนอันดับ3ถ้าเรา3คะแนนเท่ากันเราต้องยิงกี่ลูกใช่ไหมมันมีเห็นโจทย์ให้เห็นเพราะฉะนั้นทีมที่เตะทีหลังเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบในจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็โอ้โหดูแล้วเดี๋ยวผมไปดูอันดับ3ที่ดีสุดตอนนี้หน่อยแล้วกันครับก็ที่ยังอยู่ในโซนเขียวแล้วยังต้องรุ้นเนี่ยก็มีเกาหลีใต้กับสกอตซึ่งอย่างที่พี่บอลบอกว่าสกอตน่าจะไปแหละ1ทีมนอกนั้นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แข่งจบไปแล้วก็คือเกาหลีใต้ส่วนโครเอเชียที่อยู่ในโซนเขียวเนี่ยกับแอลจีเรียยังเตะไม่ครบ
0: ก็เหลืออีก1นัดนะครับซึ่งตอนนี้ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด3ทีมที่เขาการันตีเข้ารอบแล้วก็คือสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียพวกนี้ถามว่าทำไมกลุ่มมือมันยังเตะไม่ครบแต่ว่าทำไม3ทีมนี้มันเข้ารอบเพราะว่าต่อให้กลุ่มมือมันเตะครบมันก็ไม่มีโอกาสถึง4คะแนน
1: ใช่ ก็อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยมี2แต้มเบลเยียมมีแค่2คองโกมี1แต้มเซเนกัลยังไม่มีแต้ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นแหละนะครับสำหรับเกาหลีใต้ใครที่เชียร์ทีมเอเชียด้วยกันผมก็อยากให้มีโอกาสแต่ว่าเกาหลีใต้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าครั้งนี้มานอกจากสภาพทีมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทะเลาะกับสื
1: ่
0: อนะครับตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่ก่อนลงสนามนัดแรกนะครับถึงขั้นว่าไอ้เกมนัดที่3อ่ะหลังจากที่แพ้ 0-1 ใช่ไหม
1: ครับ
0: สื่อเนี่ยถามโค้ชของเกาหลีใต้เขาตั้งคำถามว่าอะไรนะผมลืมแล้วเดี๋ยวประมาณว่าเอ้ยลูกทีมคุณเนี่ยสรุปแล้วอาหารเป็นพิษท้องเสียกันใช่ไหมเหมือนถามแ
1: ขวะแซว
0: ๆก็คือแบบเหมือนเนี่ยเล่นได้แค่นี้เหรอประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าสื่อตอนนี้กับ นักเตะเกาหลีเขามี

0: ีเรื่องบาดหมางกันนะครับถึงขั้นตอนนี้นักเตะก็ประมาณแบนสื่อแล้วไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดตกรอบในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหกลับไปอาจจะได้เห็นการปาไข่ครั้ง
1: ใช่ใช่ผมกำลังนึกถึงตอนปาไข่คือครั้งปี2008ที่ตกรอบแรกเหมือนกันแล้วก็กลับไปก็โดนปาไข่ที่สนามบินเนี่ยพี่
0: ส่วนทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วแล้วมีการประกบคู่มาแล้วเนี่ยนะครับก็มีอย่างเนเธอร์แลนด์เจอกับมอร็อกโกนะครับแอฟริกาใต้กับแคนาดาโอ้โหเนี่ยการที่ฟีฟ่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48เนี่ยมันเห็นเลยว่ามันทำให้ทีมที่ทั้งแอฟริกาใต้และแคนาดาก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: อันนี้เข้ารอบทั้งคู่เลย
0: ใช่แอฟริกาใต้เนี่ยเตะมา3ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มมาตลอด
1: รวมถึงครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010ด้วย
0: นั่นก็ตกรอบนะที่ดีที่สุดแล้วรู้สึกผมจำได้ว่า2002อ่ะที่เขามี4คะแนนแล้วยังตกรอบแต่ตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ
1: 32ทีม
0: อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันก็เนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าอันดับ3มันยังมีโอกาสเข้ารอบมาได้ส่วนแคนาดาเนี่ยก็เจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่างว่านะว่าเล่นในบ้านก็พยายามแล้วก็ในที่สุดเข้ารอบน็อกเอาท์มานะคร
1: ับผม
0: แต่ว่าโหเนี่ยการประกบคู่มันน่าสงสารอย่างเนเธอร์แลนด์ต้องมาเจอกับมอร็อกโกซึ่งครั้งที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
1: อันดับ4บอลโลก
0: ใช่แล้วแล้วมันต้องมาเจอกันเร็วเลยครับ
1: แล้วก็มีอย่างอ่ะสหรัฐเจอบอสเนียแล้วก็อีกคู่ที่เจอกันเร็วเลยก็คือบราซิลกับญี่ปุ่น
0: โอ้โหอ
1: ันนี้นี่สุดๆ
0: เฮ้ยแล้วมันเหนื่อยตรงไหนรู้มั้ยคู่บราซิลกับญี่ปุ่นน่ะใครชนะเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไอเออวอรี่โคสกับรองแชมป์กลุ่ม I ซึ่งกลุ่ม I ตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์ของกลุ่ม I มันไม่อัจเจนมันไม่ฝรั่งเศส ก็นอร์เวย์
1: เรียกว่าเหนื่อยกลุ่มเส้นทางสายนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นฝรั่งเศสนะผมว่าผมเป็นแชมป์กลุ่มดีกว่านะ
1: น่าจะดีกว่าครับ
0: แต่ถ้าเกิดมองอีกอย่างนึงนะเฮ้ยถ้าเรามองไว้เจอไอวอรี่โคสต์มันก็ไม่หนักและสมมติถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเข้ารอบมาเออมันก็โอเคนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์กลุ่ม I เนี่ยคุณจะต้องขึ้นไปอยู่สายบนถ้าคุณผ่านทีมอันดับ3ของกลุ่มหมื่นคุณมีโอกาสไปเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีม
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดผ่านเยอรมันในรอบ16ทีมคุณมีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมคือเส้นทางมันก็จะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ก็พวกนี้เขาก็จะมีทีมของเขาแหละเขาก็คงจะดูเส้นทางเหมือนกันเฮ้ยว่าอันไหนเส้นทางมันจะง่ายสะดวกกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีคนทำไกด์ไลน์เอาไว้เหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยมีความรู้สึกตะกิดตะขวงเหมือนกันว่าการเลือกเป็นอันดับ3มันก็ไม่ได้แย่นะ คืออันดับ3 8ทีมเนี่ยมันต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน12แชมป์กลุ่มเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแต่ว่าแชมป์กลุ่มบางกลุ่มมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างอเมริกาเงี้ยคุณจะไปกลัวเหรอ
1: ใช่ก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งมาก
0: เออเนี่ยบอสเนียพออันดับ3โอ้โหไปเจออเมริกามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ
1: แล้วก็มีอ่ะไอวอรี่โคสต์เนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกนะพี่เป็นทีมจากแอฟริกาใต้แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เนี่ยอย่างที่พี่บอลบอกว่ารอบต่อไปถ้าผ่านนอร์เวย์หรือฝรั่งเศสไม่ได้ก็จะเจอกับบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสจะเจออาร์เจนตินาด้วยในรอบควอเตอร์ไฟนอล
0: เดี๋ยวผมไปดูของอังกฤษก่อนว่าอังกฤษถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหนเพราะว่าผมช่วงหลังมาผมเห็นสื่อมันไปวิจารณ์กันเยอะนะวันที่เสมอกาน่าเสร็จเนี่ยฟอร์มแบบนี้จะมาอะไรนะคัมมิ่งโฮมมันก
1: ็น่าจะยากอยู
0: ่แต่ว่าวันนั้นโทมัสทูเคอร์ก็ไม่ได้จัดทีมแบบแล้วก็สภาพทีมนักเตะก็ไม่ได้ดูคือเหมือนเขายังไม่ได้เน้นจริงจังอะนะแต่ผมจริงๆอะผมชอบทีมที่แบบสไตล์ค่อยๆเก่งขึ้นดีกว่าเก่งในรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะ
1: แล้วไปฟอร์มดอก
0: เนี่ยอย่างอาจารย์ท่านผมยังรู้สึกเลยเก่งเร็วกันไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมผมมันเก่งเร็วชนะ3แมตช์รวดสมมตินะหรือเม็กซิโกอย่างเงี้ยชนะแบบไม่เสียประตูด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่พอเข้าไปรอบน็อกเอาท์ก็เกิดมันไปแพ้เลยอย่างเงี้ยนะ
1: เหมือนยูโร2016ที่โปรตุเกสค่อยๆไปเลยพี
0: ่
1: แล้วก็คว้าแชมป์อย่างอังกฤษเนี่ยแชมป์กลุ่ม L ถ้าผ่านรอบ32ไปได้เนี่ยมีโอกาสจะเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกเลยแล้วก็ถ้าผ่านเม็กซิโกไปได้เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยญี่ปุ่นบราซิลหรือรองแชมป์ในกลุ่มฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ยหนักนะพี
0: ่แต่ถ้าเกิดเป็นรองแชมป์กลุ่ม L ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม K กลุ่ม K มีใครอ่ะ
1: กลุ่ม K เนี่ยจะเป็นกลุ่มโปรตุเกสครับซึ่งตอนเนี้ยคะแนนล่าสุดโปรตุเกส4แต้มนะพี
0: ่
1: แล้วก็โคลอมเบียเนี่ย6มีโอกาสเหมือนกันที่เกมสุดท้ายโคลอมเบียจะเสมอกับโปรตุเกส

0: แล้วจะเจออังกฤษเร็วเลย
1: แต่รอบ16เนี่ยสมมุติผ่านก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม H ใช่ไห
0: ม
1: กลุ่ม H
0: กลุ่ม H นี่มีสเปนโอ้โห
1: ผมไม่อังกฤษนะผมไม่อังกฤษผมต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
0: ้ไปอยู่ทางล่างน่าจะ
1: ใช่
0: บอกว่า
1: ไปอยู่ข้างล่างมีโอกาสไปเจอเม็กซิโกรอบ16ทีมก็ไม่น่ากลัวมากหรือถ้าเกิดเข้าไปรอบควอเตอร์ไฟนอลอาจจะต้องไปเจอพวกบราซิล
0: ญี่ปุ่น
1: หรือนอร์เวย์หรือถ้าฝรั่งเศสตกลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปวัดกันเหนื่อยหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเข้ารอบถึงรอบ8ทีมมันต้องมีแต่ทีมใหญ่ๆมาแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะก็เชื่อว่าตอนนี้เส้นทางพวกนี้เนี่ยหลายคนก็คงพออย่างบราซิลกับเยอรมันเนี่ยถ้าจะเจอกันอีกทีก็ต้องไปเจอกันรอบชิงเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเยอรมนีอยู่สายบนบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่สายล่างเช่นเดียวกับอาเจนนะอาเจนก็จะอยู่สายล่างนะแต่ว่าก็มองเห็นแล้วล่ะว่าสายบนมันจะมีทีมแข็งๆอย่างเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยพวกนี้ทีมแข็งๆนะครับ
0: อาจจะมีสเปนโปรตุเกสด้วยในสายบน
1: แล้วก็จะมีแชมป์กลุ่มเฮสซึ่งก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็น่าจะเป็นสเปนใช
0: ่
1: ไห
0: ม
1: หรือไม่ก็ลองแชมป์กลุ่ม K กับกลุ่ม Lซึ่งกลุ่ม K นี่เห็นนะ
0: กลุ่ม K นี่โปรตุเกสกับโคลอมเบียพี่แต่ว่าตอนนี้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงโปรตุเกสเป็นรอง
1: อ
0: ันดับ2อยู่ก็มีโอกาสที่โปรตุเกสจะโดนไปอยู่สายบนถ้าเกมสุดท้ายเสมอโคลอมเบียเนี่ยไปเจออังกฤษเลย
1: อ
0: ังกฤษจบแชมป์ได้รองแชมป์กลุ่มเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหหนักหนักทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี
1: ้เดี๋ยวมันทำให้วุ่นวายเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ยากเลยการต้องมานั่งวางแผนกลยุทธ์เส้นทางที่จะเข้ารอบอะไรต่างๆนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ส่วนข้อความส่งมาพูดคุยได้นะครับหมายเลข4689899แล้วก็ตอนนี้เรามีไลฟ์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มีทาง Facebook กับ YouTube ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับพี่บอลพอตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอผมกับพี่บอลในช่วงหน้าครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1:07 ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ที่นายไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับ
1: ก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มนะฮะ
0: ครับผมอาจจะผมไปดูข้อความช่วงต้นชั่วโมงนิดนึงครับคุณสมใจประพันธาบอกว่าเพลงที่เปิดเต็มเพลงผ่านไปชื่อว่าอะไรครับน่าจะเป็นเพลงในช่วงแรกในวีดีโอผมถามพี่ไปให้แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าอเมริกายังมีลุ้นเจออิหร่านอยู่ครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากถ้าอิหร่านไม่ชนะอียิปต์พรุ่งนี
1: ้แต่กลุ่มของอียิปต์เนี่ยผมดูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะหมายถึงว่าแชมป์หรือรองแชมป์ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ได้เจอของหนักนะครับกลุ่ม G ใช่ไหมอียิปต์อิหร่านเบลเยียมนิวซีแลนด์เนี่ยคือแชมป์กลุ่ม G เนี่ยจะไปเจอแชมป์จะไปเจออันดับ3นะครับแล้วถ้าเกิดเข้ารอบไปจะมีโอกาสไปเจออเมริกาอย่างที่คุณคุณอะไรนะที่ส่งมา
0: คุณคุณทางด้านของคุณณัฐพงศ์ครับ
1: มีโอกาสจะไปเจอใน

0: รอบ16ทีมแต่ว่ารองแชมป์กลุ่ม G เนี่ยนะครับจะไปเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปรอบ16ทีมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไปเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งแต่ผมมองว่ากลุ่ม G เนี่ยเอาจริงๆถ้าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยดีเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกทีมมันยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับรวมถึงเบลเยียมก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้นะถ้านัดสุดท้ายพวกเขาสามารถเอาชนะนิวซีแลนด์แล้วถ้าเกิดอียิปต์ถ้าไม่ชนะเนี่ย
1: จะมีถ้าเสมอเนี่ยมี5แต้มแต่เบลเยียมต้องชนะเยอะหน่อย
0: ใช่เบลเยียมอาจจะต้องไปยิงนิวซีแลนด์ให้ได้เยอะนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ผมดูว่าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยเส้นทางดีมากนะถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม G จะไปเจอกันอันดับ3กลุ่มอื่นเสร็จเข้ารอบ16ไปเจออเมริกาหรือบอสเนียก็โอเคนะเส้นทางรอบ8ทีมก็ไปเจอแชมป์กลุ่ม H นี่มีใครอ่ะแชมป์กลุ่ม H
1: กลุ่ม H นี่เป็นกลุ่มสเปนครับพี่
0: สเปนอ่ะจะไปเจอสเปนรอบ8ทีมอะไรประมาณนี้นะ
1: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลง VR One ของ Peach Blue อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับจากคุณณัฐพงษ์อ่ะเพลงเมื่อกี้เพลงบอลโลกปี2014ครับแล้วก็อ่ะข้อความทาง Facebook บอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมขอผลสวีเดนที่เตะอยู่ไหนครับคู่บาเก้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะพี่บาเก้ก็จบครึ่งแรกนำฟอร์เคนเบิร์กอยู่ 2-1 ครับ
0: นี่เขายังเตะกันอยู่อีกเหรอ
1: เตะอยู่จะเป็นซูเปอร์เลเทนสวีเดนตอนนี้ยังเตะอยู่ครับพวกจอร์เจียแล้วนี่ยังเตะอยู่แล้วก็ข้อความบอกว่าน่าจะชุด21ลงแล้ววันนี้ฝรั่งเศสส่งตัวลุกลงเพียบมี 12-0 ครับหมายถึงว่านอร์เวย์น่าจะส่งชุด2ลงนะพี่
0: อันเนี้ยเดี๋ยวดูรายชื่อเลยนะเพราะว่าตีหนึ่งแล้วก่อนเกม1ชั่วโมงนะครับรายชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึง
1: ก็จะเตะช่วงตี2ครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ชิงแชมป์เขาเรียกว่าชิงแย่งจับกัน
0: เนี่ยดูรายชื่อนอร์เวย์ส่งสำรองมาแบบแทบจะหมดเลยนะครับไม่มีทั้งพวกโอเดนการ์ดเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่เอานะครับสำรองหมดเลยพวกนี้แล้วฝั่งของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้อันนี้คือลงมาล่ารางวัลล่าดาวซันโม
1: เตเลยเรียกว่ายัง
0: คือ
1: ตัวจริงเหมือนเดิม
0: ฝรั่งเศสแนวลุกเนี่ยโอ้โหเดมเบเล่โอริเซ่ดูเอ้มาหมดครบ
1: ใช
0: ่โอ้โหชัวเมนี่ก็ไม่พักโอ้โหนี่คือทางด้านของฝรั่งเศสนะคร
1: ับ กะเอาแชมป์กลุ่มเลย วันนี้ลงหมดเลยโอริเซ่ก็ลงมีเดเมเล่ก็ลงด้วยส่วนนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหสำรองหมดเลย นาเปานี่เป็นลาเฟน
0: โอ้ฝรั่งเศสนี่คือแบบเน้นมากถ้าคือเน้นเพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ย ก็คือบางทีมเราเห็นแล้วเขาจะส่งสลับสำรองลงมาใช่ไหมทีมที่มันการันตีแบบแชมป์กลุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขายังแย่งที่1ที่2กันแปลว่าฝรั่งเศสอยากเป็นที่1แน่ๆนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันซวยไงอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่ม I เนี่ยยังไงก็ไปเจอของแข็งนะครับ
1: ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มนี้รอบ16ทีมโอกาสเจอเยอรมันเลยนะ
0: ใช่ใช่โอกาสเจอเยอรมัน
1: แต่ว่าฝรั่งเศสไม่กลัว
0: แล้วถ้าเกิดเข้ารอบ8ก็มีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นรองแชมป์กลุ่ม I เนี่ยคุณจะไปเจอ
1: ไอวอรี่โค้ด
0: ไอวอรี่โค้ดแล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบ16จะไปเจอผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นซึ่งผมเป็นรองแชมป์กลุ่มผมก็โอเคนะถ้าผมเป็นนอร์เวย์อย่างน้อยเจอกับไอวอรี่โค้ดมันก็ไม่ได้หนักอะไร
1: ใช่แล้วไปเจอญี่ปุ่นหรือบราซิลก็พอสู้ได
0: ้หรือถ้าเกิดญี่ปุ่นมันไปหักบราซิลมาเราอาจจะเจองานง่ายกว่าสายบนที่จะมีโอกาสไปเจอเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่แล้วสายล่างเนี่ยหนักสุดก็คืออาร์เจนตินาแต่กว่าที่รองแชมป์กลุ่มไอจะเจอเนี่ยก็คือรอบ8เลยรอบก่อนรองชาเลิศเลย
0: ก็สรุปตอนนี้รอบ32ทีมเนี่ยตอนนี้ประกบได้แล้ว3คู่นะก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาบราซิลเจอญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกมีคู่นึงเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียนะ
1: ครับ
0: ได้มาแล้ว4คู่นะครับ
1: และก็บอกว่าผมว่าแล้วทำไมกำแพงคู่ฝรั่งเศสสูงขึ้นเรื่อยๆก็นอร์เวย์ส่งสำรองลง
0: โอ้โหเห็นรายชื่อป่ะนอร์เวย์แล้วเฮ้ยตกใจอ่ะนี่แบบชุด2เลยนะเนี่ย
1: ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้นะพี่
0: แล้วคุณไม่คิดว่าทางเออร์ลิงฮาแลนด์เขาอยากจะยิงมั่งเหรอเขาก็4ประตูนะ
1: อยากล่าสี่ตีเหมือนกัน
0: เขาก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วมันยังมีเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้อีกนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าคุณ ธีระเดชเนี่ยบอกว่าทุกคน

0: ยังจำเอเชียนครับเกาหลีกลับมาเลยได้ไหมครับเกาหลีการละคร
1: ยังไง
0: เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะพี
1: ่ปีไหนจ
0: ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเกาหลีกับมาเลยเนี่ยเพราะมาเลยก็เพิ่งไปเอเชียนคัพครั้งแรกนะพี
1: ่หมายถึงครั้งไหน
0: น่าจะครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับ
1: ครั้งนี้มาเลยก็ไม่ได้ไปนะ
0: มันไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าโดนนี่ฮะโดนลงโทษไง
0: อ๋อโดนใช่
1: โดนAFC ตัดสิทธิ์เพราะว่าส่งนักเตะต่างชาติที่ไม่ถูกกฎนะครับไปลงเล่นในเกมที่ชนะเวียดนามมาแหละนะ
0: ส่งนักเตะโอนัญชาติผิดกฎเล่น
1: แต่ว่าไอ้เรื่องสูเหวี่ยกันเข้ารอบเห็นมาเยอะเอาตรง
0: ๆ
1: เห็นกันมาเยอะก็แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ชัดเจนนะความรู้สึกผมถามว่ามันมีการละครไหมก็น่าจะมีแหละเพราะว่าต่างคนมันก็ต่างรู้ว่าเอ้ยถ้าเสมอกันมันเขาเพราะฉะนั้นความที่จะเน้นเอาจริงเอาจังมันไม่เหมือนว่าเอ้ยใครแพ้เอ้ยถ้าเสมอตกรอบทั้งคู่อ่ะผมว่าไม่มีทีมไหนยอมหรอก
0: ครับ
1: มันก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแพ้กันไปเลยดีกว่า
0: ใช่
1: แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเสมอเรากอดคอนข้อรอบนะเองอย่ายิงข้าก็ไม่ยิงเอง
0: อันนี้คือก็โอเค
1: มันยิ่งถ้าเกิดเหลือเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะโอ้มันจะเริ่มเพราะเป็นเมื่อก่อนอ่ะโอ้คุณไม่ต้องไล่อ่ะมันก็ส่งบอลไปมาอีกฝั่งนึงมันก็ไม่ไล่ มันก็เนี่ยคอยกันไปทีมไทยก็เคยทำ
0: ใช่ผมเพิ่งดูเหมือนบอลยู23ออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้พี่มันเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมเข้ารอบไปแล้วเขาก็ต่อบอลอีกทีมนึงก็ไม่ไล่เพราะว่าเข้ารอบทั้งคู่ ประมาณนั้นแล้วก็ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าผมเชียร์บราซิลอาร์เจนสเปนครับผมว่าบราซิลเนี่ยน่าจะชนะได้สบายหมายถึงอาร์เจนกับสเปนเนี่ยน่าชนะบราซิลได้สบาย
1: บราซิลใช่ไหมถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะยิง 3-0 นะผมยังรู้สึกบราซิลชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะแล้วก็ผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมันผมว่ายังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่ง
0: ดูยังอยู่ยังไม่แข็งแกร่งนะ
1: ส่วนตะกี้ทีมอะไรนะ
0: สเปน
1: นะสเปนนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
0: ใช่
1: 2014 2018 2022เนี่ย3ครั้งหลังสุดไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันเริ่มรอบน็อกเอาท์มันเป็นรอบ32ทีมมันไม่ควรจะตกเร็วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปนก็เป็นตัวเต็งอ่ะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มสเปนกับฝรั่งเศสเขา 1-2 กันมาเบียดสูสีกันเลยนะครับแล้วก็สเปนก็แชมป์ยูโร
0: เมื่อ2ปีแล้วด้วย
1: ใช่ฟอร์มก็ถือว่าชนะสุด7นัดรวดเลยมั้งจนไม่ได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือชนะรวดทุกเกมอ่ะก็แล้วก็โค้ชก็คนเดิมนะครับ
0: นักเตะก็ชุดเดิมจากช่วงยูโร
1: แต่ก็บางแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แหละเพราะว่าทั้งนิโก้วิลเลียมฝั่งซ้ายกับทางด้านของใครนะ
0: ยาลามินยาเมา
1: ลามินยาเมาฝั่งขวาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคร
0: ับ แล้วก็ดูจะมีปัญหาเรื่องกองหน้าที่ไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวไซเกอร์เลยพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนักบอลแฟนหงจบที่5 EE ครับแล้วก็แฟนบอลแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพี่เจมนักบอลคะตอนนี้ทีมในโซนเอเชียเราเนี่ยเหลือกี่ทีมคะที่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการแล้วกี่ทีมขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ตกรอบแล้วก็คือจอร์แดน
0: จอร์แดน
1: ตกรอบอุซเบย์ยังใช่อุซเบย์ยังมีโอกาสนะถ้าเขาชนะเดียวของโกเยอะๆซึ่งถ้าตามทฤษฎียังไปไม่ได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากแล้วนะครับ
0: อุซเบย์นี่ติดลบอยู่7ลูกเลย
1: คือถ้าทางทฤษฎียังเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติก็อย่างที่บอกไปว่ามันยาก
0: ครับ
1: เอเชียที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับก็มีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอะไรกัน
0: ญี่ปุ่นน่าจะทีมเดียวนะพี่ตอนนี
1: ้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบก็คืออิหร่านนะครับ
0: อ
1: ิหร่านวันนี้ถ้าเสมอผมว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเสมอกับเบลเยีย
0: ม
1: ยังมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า3คะแนนกับผลต่างได้เสียบวกลบ0ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
0: ครับส่วนอิรักนี่สถานการณ์เดียวกับอุซเบย์ครับยังมีลุ้นแต่ว่าต้องยิงเยอะเพราะอิรักเนี่ยติดลบอยู่6ลูก
1: แล้วก็ซาอุนี่ก็ต้องยิงตรงวันนี้ยังไงก็ต้องชนะนะครับถ้าอยากหวังลุ้นเข้ารอบนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเหลือทีมเอเชียผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่2ทีมนะ
0: มีออสเตรเลียด้วยอีกทีมนึง
1: อ๋อออสเตรเลียทับด้วย
0: ออสเตรเลียนับกัน
1: ลืมไปเลย
0: เข้ารอบเป็นทีมแรกเลยในเอเชีย
1: ญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้ว2ทีม
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักทีมนึงดูว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไหม

0: หรือว่าอาจจะเป็นซาอุที่พลิกในนัดสุดท้ายอะไรประมาณนี
1: ้ครับแต่แฟนหลายคนก็อยากให้อิหร่านเจอกับสหรัฐนะพี่ดูจะเชียร์อยากให้เจอกันคู่นี
0: ้ก็น่าจะสนุกเพราะว่าอิหร่านตอนนี้ก็เหมือนเป็นทีมที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเป็นชาติแรกเลยในประวัติศาสตร์อ่ะ
1: ครับ
0: ทีมไม่ได้เตะในจริงๆอ่ะโปรแกรมเขาต้องไปเตะที่อเมริกา
1: หมายถึงอิหร่านนะพ
0: ี่อิหร่านโปรแกรมเขาต้องเตะที่อเมริกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาพักอยู่ที่เม็กซิโกพอจะเตะทีก็บินไปเตะที่อเมริกาเตะเสร็จก็เดินทางกลับมาเม็กซิโก
1: ใช่คือไม่ได้พักอยู่ในนั้นเลย
0: มันเป็นทีมเดียวมันไม่เคยมีทีมไหนที่ไปเตะในประเทศเจ้าภาพแล้วไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ใช่เพราะว่าปกติเจ้าภาพก็ชาติเดียวเลยพี
0: ่มันไม่เคยมีนะแบบนี้ซึ่งมันก็แปลกดีนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าเอเชียนคัพ2023ไหมครับระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซีย
0: มันทำไมอ่ะมันผมก็จำไม่ได้
1: ผมก็จำไม่ได้เลยพี่
0: เอเชียนคัพ2023หรออ
1: ๋อเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกาหลีใต้เสมอกับมาเลเซีย3-3
0: อ๋อเพราะผลต่างประตูได้เสียด้วยอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืมน่าจะประมาณนั้นพี่
0: เกาหลีใต้กับมาเลเซียรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมอ
1: ืม
0: ปึ๊บอ่ะ3-3ก็มาเลเซียก็ไม่ได้เข้ารอบนี
1: ่มาเลเซียก็ตกรอบเลยพี
0: ่อื
1: มเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่า
0: อ๋อแบบป้องกันว่าเกาหลีใต้ไม่อยากเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอ เพราะว่าให้บาเรนไปเป็นแชมป์กลุ่มแทน แล้วบาเรนแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเจอกับญี่ปุ่นไง เพราะว่าไม่อยากหนีญี่ปุ่น
1: หนีญี่ปุ่น
0: แล้วเกาหลีใต้ไปเจอกับซาอุแทน
1: ครับใช่แต่สุดท้ายทัวร์นาเมนต์นั้นเกาหลีก็ไปโดนจอแดนในรอบรอง
0: แต่เขาถึงรอบรองเลยนะ
1: จอแดนก็คราวนี้มาบอลโลกด้วย
0: อ๋อถ้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้บอกแชมป์กลุ่มแล้วดูเส้นทางแล้วมันลำบากกว่าย อมไปที่2ดีกว่าอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เอเชียนคัพ23นี่เตะกันที่ประเทศอะไรอ่ะ
1: เตะที่กาตาร์ไหมพี
0: ่เออใช่ไอ้ใช่ไหมเตะกันที่กาตาร์แล้วกาตาร์ก็เป็นแชมป
1: ์กาตาร์นี่แชมป์2สมัยติดเลย
0: เกตมาฟุตบอลโลกก็เห็นเลยเนี่ย
1: สองรอบก็ฟอร์มไม่ยิงสองรอบเลยก่อน
0: ครั้งตอนตัวเองเป็นเจ้าภาพนี่ก็ไม่รอด
1: ทางที่ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็โดนจับตามองตอนนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ว่าพอเล่นจริงนี่โหสู้ทีมอื่นไม่ได้เลยครับแล้วก็ข้อความ SMS บอกว่าคิดว่านักฟุตบอลอิหร่านจะขอรีไพในสหรัฐไหมครับเหมือนนักวอลเลย์บอลอิหร่าน
0: คงไม่ตอนนั้นน่ะมีคนกังวลตอนสมัยที่เกาหลีเหนือไปเตะรอบสุดท้ายกลัวว่าจะมีใครหนีหรือเปล่านะคร
1: ับ
0: แต่ว่าคนพวกนี้เขาต้องมีครอบครัวถูกไหม
1: ใช่มีครอบครัว
0: คือตัวเองหนีรอดแต่เดี๋ยวครอบครัวมันจะเดือดร้อน
1: โดนแน่
0: เพราะฉะนั้น
1: ใช
0: ่เขาก็จะมีตัวประกันอยู่แหละนะครับไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลด้วยพวกทีมยกน้ำหนักหรือว่าทีมที่เวลาที่เขาไปแข่งขันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
1: ครับผมวันนี้ผมเพิ่งดูเรื่องของโค้ชเกาหลีปีนั้นนะพี่ที่เกาหลีเนี่ยที
0: ่ตกรอบ
1: ก็ตกรอบกลับไปเนี่ยเขาโดนลงโทษนะที่บอย
0: ไปทำงานเหมืองอะไรสักอย่างนึง
1: ใช่แล้วก็เห็นเขาผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนักบอลเนี่ยก็ต้องไปเข้าพิธีเหมือนโดนตำหนิอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือให้เป็นพวกนักข่าวผู้สื่อมวลชนเนี่ยมาตำหนินักบอลประมาณนั้นก็เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมที่เจอบราซิลแล้วนัดที่2เนี่ยไปเลื่อนถ่ายทอดสดเจอกับโปรตุเกสโดนยิงไป7ลูกเรียบร้อยเลยตอนนั้น
0: แต่ไม่มีแบบมาลงโทษแบบให้ไปโกนหัวอะไรเงี้ย
1: ไม่มีมีแค่โค้ชที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
0: วันนั้นผมเจอข่าวอะไรที่เขาบอกไอดอลเกาหลีไอดอลญี่ปุ่น
1: ครับ
0: วงใน48เนี่ยแหละที่โดนยกเลิกสัญญาแล้วก็ให้โดนก้อนผมอะไรเงี้ย
1: น่าจะเป็นไอดอลวันนั้นครับแล้วก็บอกว่าขอที่เด็ด6ตัววันนี้ครับพี่ เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังไปว่ากันเรื่องรีวิวแล้วกันพี่บอลแล้วก็คุณนายทัพพลบอกว่าตาทัมเนี่ยคนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ครับอ้าวผมบอกอย่างนี
0: ้โดนทัม
1: แ
0: ต่ว่าการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่นับอิหร่านกรณีที่ไม่ให้พำนักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างก็ยังโอเคนะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับปี94แต่ตอนนั้นมันกันเป็นครั้งแรกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มันมีกระแสอะไรต่างๆก็ถือว่าทำยอดสถิติเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาครั้งนี้พอเจ้าภาพ3ประเทศ มัน

0: ก็แบ่งๆกันไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมภาพอะไรทุกอย่างดูดีเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกอ่านนี่เขาบอกว่าเรื่องเกาหลีใต้ก็คือน่าจะเป็นครั้งล่าสุดครับเจอเกนคินมันเป็นกุนซือโดนยิงตีเสมอเนี่ยนั่งยิ้มเฉยเลยเกมที่หนีญี่ปุ่นประมาณนี้ข้อความ
0: แต่ว่าตอนที่เจอเกนคินมันเป็นโค้ชเกาหลีใต้อะปัญหาจริงๆอ่ะมันเกมที่มันไม่ใช่ในเกมมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างซอนฮุงมินกับทางด้านชื่ออะไรนะครับอีคังอิน
1: ตอนที่มีดราม่าปัญหากัน
0: ใช่ๆว่าตอนนั้นเนี่ยชกกันเลย
1: ใช
0: ่ชกกันเลย
1: อีคังอินนี่เป็นรุ่นน้องนะพี่
0: ใช่รุ่นน้องแล้วผมจะบอกให้นะสังคมเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องอายุนะครับการเป็นอาวุโสเขาจะมีลำดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญ
1: ใช่เพราะว่าตอนบอลโลก2022เนี่ยก่อนที่กูดฮิดดิ้งเข้าไปคุมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเขาจะคนเกาหลีก็จะเชื่อเรื่องคนที่มี
0: ใช่อาวุโส
1: กว่าแต่กูดฮิดดิ้งเนี่ยเป็นคนเข้าไปทำลายระบบนี้เพื่อที่จะให้นักเตะเกาหลีเนี่ยเล่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี
0: ่
1: ใช
0: ่แต่ตอนที่คังอีตอนนั้นโดนสาบแช่งเลยเพราะว่าซนนี่ตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกเป็นซูเปอร์สตาร์
1: เป็นกัปตันทีมด้วย
0: กัปตันทีมด้วยแล้วคุณไปกล้าหือกับรุ่นไปสาว
1: เด็กกำลังมาพี่ตอนนั้นกี่ครั้งอินเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆ
0: จะขึ้นที่มันเนี่ยโดนเพราะว่า1คุณนอกจากไม่ห้ามปาไม่อะไรแล้วเนี่ยคุณยังช่วยปิดบังอะไรต่างๆซึ่งเกาหลีใต้เขาพอมารู้ทีหลังเขาก็สาบส่งเหมือนกันจะขึ้นที่มัน
1: แต่สุดท้ายเนี่ยอีครั้งอินก็ต้องบินไปปาอ่ะบินไปเจอกับซอนฮุงมินเพื่อขอโทษขอโพยกันแต่เมื่อวานเนี่ยเกมล่าสุดที่เกาหลีใต้แพ้แอฟริกาพี่บอลท้ายเกมมันมีจังหวะที่ภาพจับไปที่อีคังอินเนี่ยแกผิดหวังสุดๆเลยพี่มีจังหวะที่ชกพื้นเลยครับก็คิดว่าจะเข้ารอบตอนแรกแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงประมาณนี้ครับพี่บอลข้อความเดี๋ยวผมไปไล่เรื่องโปรแกรมคืนนี้อีกสักรอบแล้วก็พร้อมกับทีมบรรยายของ99แล้วกันครับก็วันนี้จะเริ่มคู่แรกตอน 14:00 ครับเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับฝรั่งเศสรวมถึงเซเนกัลอิรักเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกนพดลกับพี่อู่อัครเทพครับจะเข้ามาบรรยายตอน 14:00 แล้วก็คู่ 7:00 นเช้าเนี่ยเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยพี่ต้นประวีณครับกับพี่ตั้มพันศิษย์จะเข้ามาบรรยายตอน 7:00 นเช้าครับแล้วก็คู่สาย 10:00 นเนี่ยอียิปต์กับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยจะเป็นพี่เต้ยแม่กองครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์เข้ามาบรรยายตอน 10:00 นเช้าเลยครับผม
0: 10:00 นเช้านะก็วันนี้อีก3กลุ่มแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้3กลุ่ม
1: พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอีก3กลุ่มที่จะมีอาร์เจนตินาเตะด้วยก็จะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงโปรแกรมของช่วงคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ก็จะมีเกมในกลุ่ม J ครับ9โมงเช้าเนี่ยแอลจีเรียเจอออสเตรียจอร์แดนครับเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็กลุ่ม K เนี่ยเตะ6โมงครึ่งครับมีเดียคองโกเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียเจอโปรตุเกสช่วง 14:00 เนี่ยเป็นกลุ่ม L ครับปานามาเจออังกฤษแล้วก็ควีนเชียเจอกานาน
0: ี่อย่างกลุ่ม J เนี่ยผมเดาได้เลยนะว่าออสเตรียที่จะเจอกับแอลจีเรียเนี่ยมันมีโอกาสเสมอกันสูง
1: เพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมมี3แต้มเท่ากัน ถ้า4เนี่ยออสเตรียเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติส่วนแอลจีเรีย4แต้มลบ2ลูกก็ยังมีโอกาส
0: ใช่เพราะ4แต้มมันก็จะมากกว่าทีมที่มันมี3คะแนนอย่างสกอตแลนด์แล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้แอลจีเรียจะแบบเฮ้ยคุยกับออสเตรีย
1: ตีชิงแน่นอน
0: มันสูเหวี่ยกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอจะสันนิษฐานได้นะรูปเกมมันจะเป็นลักษณะยังไง
1: รวมถึงอย่างกลุ่มอังกฤษเนี่ยกาน่ากับโครเอเชียเนี่ยกาน่ามี4แต้มโครเอเชียมี3แต้มแล้วลบแค่1ก็อาจจะแต่กาน่าเจอโครเอเชียด้วยพี่บอล
0: คือด้วยความที่ปานามาตกรอบไปแล้วและอังกฤษเนี่ยก็การันตีนะครับปานามาเจออังกฤษเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าคู่กาน่าโครเอเชียคือโครเอเชียถ้าจะหวังที่2ก็คือต้องชนะกาน่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าชนะกาน่าได้กาน่า4คะแนนประตูได้เสียถ้าไม่ติดลบเยอะก็ยังเข้ารอบอยู่ดี
1: ถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็จะเท่าเป็น0
0: แต่เขามี4คะแนนไงมันยังไงก็มากกว่า3แต่โครเอเชียเนี่ยห้ามแพ้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเกาหลีผมก็ต้องเชียร์ให้กาน่าชนะโครเอเชียซึ่งถามว่าความเป็นไปได้อะ
1: อ
0: ันไหนมันมากกว่ากันระหว่างโครเอเชียชนะกาน่าหรือกาน่าชนะโครเอเชีย
1: ก็เป็นโครเอเชีย

0: เออแล้วผมก็รู้สึกว่าโครเอเชียเสมอมันก็พอแล้วใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันไม่ชนะจริงๆมันก็เสมอมันก็ยังเข้ารอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้เกาหลีใต้โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ก็พลาดแล้วสุดท้ายเดียวเลยเกาหลีใต้ครับ
0: ส่วนสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้เลย
1: สกอตแลนด์นี่น่าจะไปตั้งแต่คืนนี้แล้วพี่ดูทรงเนี
0: ่ยดูรับเก็บกระเป๋าได้เลย
1: ยังไม่เคยเข้ารอบ2เลยพี่สกอตแลนด
0: ์เคยไหมเดี๋ยวไปดูก่อนผลงานดีสุดของสกอตแลนด์
1: เพราะปี98ก็ตกรอบแรกครับสกอตแลนด์เดี๋ยวผมลองเช็ค
0: จำไม่ได้แล้ว
1: แล้วไม่ได้
0: เคยไหมเดี๋ยว
1: สกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด์นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทั้งนั้นเลย
1: ครับไม่เคยเข้ารอบ2เลย
0: 1954 1958และ1978ถึง1990ห้าสมัยตอนนั้นเนี่ยไม่เข้ารอบเลยนะ
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มทุกครั้งที่มาเล่นบอลโลก
0: ใช่โอ้โหน่าสงสารมาก
1: ยูโรก็เหมือนกันนะพี่บอลยูโรเล่นมาทั้งหมด4ครั้งเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยครับปี92 96 2020แล้วก็2024
0: สรุปเขาเล่นฟุตบอลโลกมากี่ครั้ง1 2 7 8รวมครั้งนี้9
1: 9
0: นี่อุตส่าห์กลับมาครั้งแรกในรอบ28ปีนะ9ครั้งไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็ชนะแค่5เกมจาก26นัดในบอลโลกครั้งนี้ก็ไปน่าจะไป
0: จริงๆอุตส่าห์ประเดิมสวยนะ
1: ชนะ
0: เฮติแต่ว่า2นัดหลังสุดก็เจอของแข็งจริงอะทั้งโมร็อกโกและบราซิลนะคร
1: ับ
0: แต่ถ้ามีสัก1คะแนนน่ะโอ้โหมีโอกาสลุ้นเลยนะ
1: ถ้าเสมอได้สักเกมนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมอิฮานาดะครับคนล่าสุดที่โดน AKB ยกเลิกสัญญากระทันหันเมอิฮานาดะอันนี้น่าจะหมายถึงนักบอลหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อน
0: อ
1: ๋อเขาหมายถึงคนที่พี่บอลพูดถึงทีที่โดนก้อนผมเขาเป็นไอดอลพี่
0: อะไร AKB AKB 48อะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็บอกว่าเมื่อหลายก่อนเนี่ยมีกรณีของมินามิมิเนกิชิที่โดนโกนผมเนื่องจากดราม่ามีแฟนคลับถ้าจำไม่ผิดมีแฟนพวกวงไอดอลพวกนี้เขาจะไม่ให้มีแฟนพี
0: ่
1: ใช่ใช่โอ้โหที่เราไปกันไอดอลเลยพี
0: ่ไม่ไอดอลเนี่ยต้องไปคุยกับคุณบอม
1: ใช่
0: เขาจะถนัดเรื่องพวกนี้นะครับเขาไปจับมุงจับมือมาแล้วซื้อตั๋ว
1: ใช่ก่อนจะปรีวิวเดี๋ยวขอดูข้อความอีกสักนิดนึงครับตกหล่นข้อความไหนผมขอดูนิดนึงก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับข้อความเราไปปรีวิวกันไหมครับพี่บอลในค่ำคืนคืนนี้นะพี่ก็เริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับจะเป็นเกมช่วงตีสองนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไลน์อัพก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: นอร์เวย์กับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คสถิตินิดหนึ่งคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่พี่ช่วงหลังเนี่ย
0: ก็อยู่ในยุโรปด้วยกันน่าจะเจอแต่ว่านอร์เวย์ช่วงมันเพิ่งจะมากลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นอร์เวย์เคยเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายยุคไหน
1: 98
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่านอร์เวย์ช่วงหลังนี้ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะชนะมาติดๆก็คู่นี้เคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014ครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ 4-0 เลยเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนนั้นนอร์เวย์ก็เคยชนะเหมือนกันเมื่อปี2010เนี่ยชนะฝรั่งเศส 2-1
0: อือเจอกันมาบ่อยนี่จริงๆอ่ะเจอกันมาตั้ง10กว่าครั้งแล้ว16ครั้งฝรั่งเศสชนะ7นอร์เวย์ชนะ5เสมอ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันอีกแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสถล่มนอร์เวย์ไป 4-0 แต่มันนานมาแล้วไง
1: ใช่
0: 2014นะครับ
1: ครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ไลน์อัพล่าสุดของนอร์เวย์เนี่ยสำรองเพียบเลยฝรั่งเศสเนี่ยชุดใหญ่ดูแล้วพี่บอลคิดว่านอร์เวย์ตัวนี้ไม่น่ารอดนะพี่
0: จัดแบบนี้ให้ฝรั่งเศสเ
1: ถอะก็ดูแล้วมีโอกาสยิงเกินประตูไหมวันนี
0: ้เป็นไปได้สูงเพราะว่าหนึ่งเอ็มบัปเป้ก็ต้องการที่จะทำสถิตินะครับแล้วก็ดูแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยย
1: ิ
0: งได้หมดเลยอ่ะนะครับท่านโอ้โหนอร์เวย์ ส่งชุดนี้มาปุ๊บเนี่ย
1: ก
0: ็มีโอกาสโดนมากกว่า1ประตู
1: มีโอกาสแต่ว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แคร์ว่ารอบนี้จะเข้าอันดับเท่าไหร่
0: เข้าที่2ไปมันก็นั่นแหละก็รู้แล้วเห็นชะตากรรมแล้วก็เห็นเส้นเพราะว่าเห็นวันนั้นทางด้านเออริงคาร์เล่นก็ให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ได้สนใจเรื่องสถิติอะไรมากมายนะครับแค่เข้ารอบแล้วก็ไปดูในนัดต่อไปดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งรองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอกับไอวอรี่โคสก็อาจจะไปเตรียมแผนไปเจอกับไอวอรี่โคสแล้วก็ได้นะ
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นคู่ของเซเนกัลกับอิรักครับก็คู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็2เกมแรกแพ้มา2นัดรวดส่วนเซเนกัลก็แพ้มา2นัดรวดฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เหมือนกัน อุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันนี
0: ่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษเป็นคนทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับซึ่งคืออิรักเนี่ยดูแล้วหมดสภาพจริงๆนะครับขณะที่เซเนกัลอ่ะยังมีลุ้นนะอย่างที่บอกไปถ้ายิงสักถึง 3-0 อะไรอย่างเงี้ยโอกาสเข้ารอบก็ยังมีนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยเซเนกัลวันนี้น่าจะชนะอิรักแต่ว่าไม่รู้จะชนะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอิรักด้วยนะคือบางทีอิรักก็เลยรู้สึกว่าเล่นปล่อยของนัดสุดท้ายไปเลยอ่ะเปิดหน้าชกกันไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็อยากจะได้คะแนนอยากได้ประตูอะไรเงี้ย
1: เหมือนเฮตี้กับมาร์โก้เลยสุดท้ายใส่เลย
0: ใช่ก็คือวัดกันไปเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะอิรักเป็นทีมที่ไม่ใช่กระจอกนะใครเจออิรักข่อยมาก
1: ถูก
0: แล้วเรา
1: ก็แพ้มา
0: แล้วอิรักจริงๆเขาเป็นทีมที่จริงๆอ่ะถ้าเวลาเขาเน้นเกมรับเนี้ยเขาก็เหนียวแน่นได้นะแต่พอมาฟุตบอลโลกแล้วด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะปล่อยจอยละก็ผมว่าไม่น่ารอดนะ
1: ครับเซเนกัลเนี่ยวันนี้ส่งทางอิสมาอิลาซาแล้วก็มาเน่ลงตัวจริงส่วนอิรักวันนี้เนี่ยมี2นักเตะจากอาเซียนลงสนามเป็นตัวจริงครับคือเรเบนชูราก้าจากการท่าเรือแล้วก็ฟานปูสโตจากเปอร์ซิบันดุงนี่วันนี้ลงตัวจริงเลยส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นอัลมาดีกองหน้าจากทางนั้นอิสวิตรวมถึงซีดานเอ็กซ์เบลก็ลงเป็นตัวจริงด้วยก็ยังเป็นชุดใหญ่อยู
0: ่ก็อยากเห็นประตูกันเยอะๆแหละคู่นี้เพราะว่ามันต้องคู่นี้มันไม่มีอะไรจะเสีย
1: ครับ
0: มันต้องมีสักทีนึงแหละต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วควรจะยิงให้ได้เยอะด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่คู่ในกลุ่ม H ครับเป็นเกมระหว่างอุรุกวัยกับสเปนครับพี
0: ่
1: ก็คู่นี้เนี่ยเจอกันค่อนข้างบ่อยล่าสุดเจอกันปี2013ครับใน FIFA Confederation Cup สเปนเนี่ยชนะอุรุกวัย 2-1 5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยสเปนชนะ4เกมเลยนะพี่
0: ก็ยังไม่รู้ว่าสเปนจะส่งชุดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสเปน4คะแนนเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าอุรุกวัยคือวันนี้ผมยังรู้สึกเลยนะว่าถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันนะแต่อย่าแพ้เนี่ยผมบอกเลยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเปิดหน้าแรกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุรุกวัยควรจะมาเน้นแบบรัดกุมไว้ก่
1: อ
0: นนะครับคือถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าไอ้3คะแนนเนี่ยมันดีพอไหมที
1: ่
0: จะผ่านเข้ารอบแต่2คะแนนคุณไม่ดีพอแน
1: ่
0: 2คะแนนนี่คุณไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุรุกวัยวันนี้ต้องเน้นแบบระมัดระวังเป็นพิเศษคงไม่ได้แบบบุ่มบ่ามซะทีเดียวนะครับ
1: ครับผมอุรุกวัยเนี่ย6เกมหลังสุดตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องปีที่แล้วเนี่ยไม่ชนะเลยนะพี่บอม
0: ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วย
1: สเปนเนี่ยก็ในบอลโลกครั้งนี้ชนะ1เสมอ1ก่อนอันนั้นก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ก่อนทัวร์นาเมนต์
0: คร
1: ับ ก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้คือวันนี้
0: ใช่ก็ถ้าเกิดตามฟอร์มทำสถิติทุกอย่างสเปนน่าและเกมรับเขาก็เหนียวอยู่แล้วยังไม่เสียประตูเลยนะครับสเปน
1: ครับผมอ่ะมาต่อกันที่คู่นึงในกลุ่มเดียวกันครับเคปบูดเจอกับซาอุดีอาระเบียคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
0: คือกลุ่มนี้ผมจะบอกให้เกาหลีใต้ต้องดูเพราะว่ามันมีความสำคัญกับพวกเขาอย่างมากเชียร์สเปนอย่างแรกเลยนะเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัย อย่างน้อยก็กดอุรุกวัยไว้ที่2คะแนนก่อนส่วนคู่เคปเวิร์ดกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าคู่นี้เสมอกันเนี่ยก็ดีสำหรับเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะมันจะทำให้อุรุกวัยกับซาอุดีเนี่ยกอดคอกันตกรอบ
1: ต้อง
0: แต่ถ้าเกิดคู่นี้นะครับซาอุดีอาระเบียชนะแล้วอุรุกวัยยังไปแพ้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะทำให้อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตกรอบ
1: คืออุรุกวัยถ้าไม่ถ้าแพ้เนี่ยมี2แต้มไม่พอ
0: ใช่ซึ่งเอาง่ายๆเลยเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัยแล้วก็ให้เชียร์เคปเวิร์ดไม่แพ้นะครับ
1: ครับก็ช่วงอุ่นเครื่องเนี่ย เคปเวิร์ดจริงๆฟอร์มดีนะพี่ก่อนทัวร์นาเมนต์บอลโลกเสมออาชนะมา3เกมรวดเลยแต่ว่าทีมที่เจออาจจะไม่ได้หนักมากเมอร์บิลด้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีเกมชนะเซอร์เบีย

0: ฟินแลนด์ส่วนซาอูเนี่ย10เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่2เกมคือเกมอุ่นเครื่องนะพี
1: ่
0: ในทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เสมอ1แพ้1
1: แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าเกมนั้นเนี่ยซาอูน่า

0: โอกาสหาช่องยิงอะไรของเขาได้นะ
1: ครับแล้วซาอูนี่แนวรุกก็มีซาเลมอดอซารีที่เล่นเกมต้องกลับดีด้วย
0: ใช่แล้วเงินเขาเยอะด้วย
1: ก็มีโอกาสที่ซาอูจะพลิกล็อกนี้ไม่จะเรียกว่าพลิกล็อกได้ไหมก็มาตรฐานใกล้เคียงกัน
0: ใช่ก็ถ้าซาอูชนะจะมี4คะแนนผมว่า4คะแนนเนี่ยเผลอๆเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มด้วย
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงนะซาอูที่จะชนะเคปเวิร์ดนะครับ
1: เกาหลีอาจจะต้องรอกัดฟันเชียร์ซาอูดิบ้างนะพี่วันนี
0: ้แต่ว่าจริงๆนะเกาหลีใต้สำคัญเลยคุณเชียร์ยังไงก็ได้อย่าให้อุรุกวัยมีคะแนน
1: ถูกต้อง
0: คือถ้าคุณเชียร์อุรุกวัยไม่มีคะแนนได้เมื่อไหร่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงแล้ว
1: ก็อาจจะต้องเปิด2จอดูเลยเกาหลีวันนี้แล้วก็อ่ะเกมในกลุ่มช่วงเช้าครับก็จะเป็นกลุ่ม G คู่แรกที่เราจะปีวีนะนิวซีแลนด์กับเบลเยียมครับพี่บอลก็นิวซีแลนด์เนี่ยไม่เคยเจอกับเบลเยียมมาก่อนส่วนผลงานก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยแพ้มา3เสมอ1ก็คือการเสมออิหร่านครับเบลเยียมเนี่ยก็10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เสมอในบอลโลก2นัด
0: ใช่วันนี้เป็นวันที่จะตัดสินชะตาของเกาหลีใต้เลย2กลุ่มนี้สำคัญนะครับกลุ่มที่แล้วที่สเปนจะเจออุรุกวัยแล้วก็กลุ่มนี้นะครับที่จะทำให้เกาหลีจะมีลุ้นเข้ารอบหรือเปล่าก็คือต้องพยายามให้ทีมอันดับ3ของ2กลุ่มนี้มันไม่ถึง3คะแนนหรือถ้าถึงมันต้องมีคะแนนติดมันต้องมีประตูได้เสียที่ติดลบ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งกลุ่ม G เนี่ยสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่แล้วเลยนะครับคือนิวซีแลนด์จะเจอกับเบลเยียมเนี่ยนิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับบวยมีแค่คะแนนเดียวเบลเยียมก็มีอยู่แค่2คะแนน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแย่งกันเข้ารอบโดยตรงเลยแล้วมันไม่ควรเสมอกันนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ควรจะต้องมีทีมแพ้ชนะกันไปเลยนะครับส่วนอิหร่านกับอียิปต์เนี่ยอียิปต์ยังไงมันได้เปรียบอยู่แล้วมี4คะแนนโอกาสเข้ารอบเนี่ยผมว่ามองว่าเกือบ 100% ละนะครับอียิปต์แล้วก็เจอกับอิหร่านอิหร่านเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขาคล้ายๆกับทางด้านของอุรุกวัยนะคือขอแค่เสมอยังมีลุ้นถ้าสมมุติต่อให้เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์มีผลแพ้ชนะเขายังเข้ารอบเป็นที่3ถ
1: ้
0: า3คะแนนของเขาเนี่ยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมันบวก0บวกลบ0ซึ่งมันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นอิหร่านอาจจะมองว่าเฮ้ย1คะแนนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชนะได้เลยเนี่ยมันก็การันตีมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ห้ามแพ้เหมือนกันเลยถ้าคุณแพ้เหมือนอุรุกวัยนะอุรุกวัยกับอิหร่านถ้าแพ้เนี่ยเกาหลีใต้จะเฮกัน
1: ก็เกมอียิปต์กับอิหร่านเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมปารากวัยออสเตรเลียเมื่อเช้านี้
0: เป็นไปได้ใช่เพราะอิหร่านเขาก็รู้สึกว่า1แต้มเขามีโอกาสเข้ารอบสูงนะคร
1: ับใช่ครับแต่ว่าโอ้อิหร่าน5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีก่อนบอลโลกเนี่ยชนะมา3เกมรวดบอลโลกก็เสมอ2นัดส่วนอียิปต์เนี่ยก็ชนะมา2ครับเสมอ2แพ้1เกมก็คือเกมที่อุ่นเครื่องแพ้บราซิลเมื่อต้นเดือน
0: แต่เบลเยียมนี่ก็โหทำไมมันตกต่ำขนาดนี้สอง
1: ใช
0: ่มันหมดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแล้วที่มาส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
1: ก็โหอย่างอเล็กวิกอาร์เซลวิเซลเนี่ยก็37แล้วเดอะบอย34ก็ยังมาครับแล้วก็มีกูตัวเนี่ยก็34ก็เป็นช่วงปลายหมดแล้วนะ
0: เหมือนทิ้งทวนอ่ะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้าย
1: ส่วนนักเตะที่อายุน้อยๆก็ยังเป็นพวกดาวรุ่งที่เล่นอยู่กับทีมในลีกฝรั่งเศสในเบลเยียมเป็นลีกรองอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นนักเตะชุดใหญ่เท่าไหร่ก็จะมีที่พอจะพึ่งพาได้ก็มีลูกากูและทอสซาโดกูเนี่ยแหละที่มาจากทีมระดับท็อปครับ
0: ก็ประมาณนี้นะ
1: ครบถ้วน
0: กลุ่ม6คู่คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10กว่านาทีข้างหน้านะครับติดตามรายงานสดทาง FM 99ฝรั่งเศสจะเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบอกไปแล้วก็คือฝรั่งเศสจัดใหญ่เลย
1: ใช่
0: จัดชุดใหญ่เลย
1: ส่วนนอร์เวย์วันนี้ มาแบบหน้าเทสหน้าบีเลยวันนี
0: ้มาแบบทิ้งตัว
1: เต็มครับ
0: ยอมมอบ
1: เดี๋ยวผมไปดู SMS ข้อความนิดนึงแล้วกันครับทาง Facebook นี่มีข้อความเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่ายังไม่มีเพิ่มเลยบอมเดี๋ยวผมลองดูใน YouTube ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับบอกว่าเมื่อไหร่ปีก่อนนี้อ่านไปแล้วนะพี่เรื่องของมินามิมิเนกิชิเนี่ยที่เป็นไอดอลที่เราพูดถึงไปเดี๋ยวผมตอนนี้คอมผมค้างไว้แล้วเดี๋ยวผมเปิดข้อความแป๊บหนึ่งครับ
0: SMS นะครับส่งมาถามว่า2นัดที่ผ่านมาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยชอบดูเชิงครึ่งแรกไม่แปลกที่นอร์เวย์จะพักตัวหลักก่อน

0: คือปกติเนี่ยเขาคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะนอร์เวย์คงไม่ได้พักขนาดเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาผมเชื่อว่าครึ่งหลังเขาก็คงไม่เสี่ยงส่งมาแล้วล่ะลักษณะแบบนี้ก็คือให้พักไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปเน้นในรอบน็อกเอาท์เลยนะครับก็ให้ตัวสำรองได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายด้วยส่วนฝรั่งเศสถ้านำเยอะในครึ่งแรกเขาก็อาจจะผ่อนนะครับครึ่งหลังก็ไม่จำเป็นแล้วก็พักตัวหลักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าเอาถ้าเกิดเล่นเล่นไปเล่นมาเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
1: ยุ่งเลย
0: สมมติเอ็มบัปเป้วิ่งๆอยู่โดนเสียบขาหักขึ้นมา
1: โอ้โหใช่เป็นเรื่องเลย
0: มันไม่สมมันเนี่ยมันบางทีก็ไม่สมควรนะคร
1: ับ แล้วถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไปอยู่สายบนเนี่ยพี่บอลก็จะไปเจออย่างอ่ะสเปนอย่างงี้มีโอกาสเยอรมันอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นำเร็วก็น่าจะพักนักเตะเยอะส่วนนอร์เวย์ไปอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีโอกาสไปเจอกับอาร์เจนตินาหรืออังกฤษนะพี่ที่เป็นทีมเต็งในสายล่างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ถ้าดูจากตารางเนี่ยถ้าเป็นแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสใช่ไหมมันจะไปต้องไปเจออันดับ3กลุ่ม DFG ซึ่งน่าจะเป็นปารากวัยนะแล้วก็ถ้าชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรือที่3ของกลุ่ม C กลุ่ม C ตอนนี้ใครเป็นที่3อ่ะกลุ่ม C
1: กลุ่ม C ที่3
0: สกอตแลนด์อ่ะสกอตแลนด์ไม่ผ่านแน่ๆนะครับแล้วไม่ก็เป็นกลุ่ม Dหรือกลุ่ม F นะครับเยอรมนีผมยังไม่เห็นคู่แข่งนะแต่ต้องรอดูให้มันอันดับ3มันสมบูรณ์ก่อนอันดับ3กลุ่ม D ตอนนี้เป็นเอกวาดอร์ก็มีเป็นความเป็นไปได้นะครับอยู่กลุ่มเดียวกันนี
1: ่ใช่
0: เดี๋ยวนะกลุ่มอ๋อกลุ่ม D ไม่ใช่กลุ่ม D มันต้องเป็นปารากวัยแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยอันดับ3ตอนนี้คือสวีเดน
1: ที่เข้ารอบไปแล้วเหมือนกันในอันดับ3ที่สุดสำหรับสวีเดนแล้วก็ผมดูนิดนึงทางด้านของนอกนั้นก็จะมันน่าจะจบวันนี้แล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นนะพี่บอลสำหรับการประกบคู่
0: อย่างน้อยแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มจะได้มาถึง9กลุ่มแล้วนะครับวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคืนวันเสาร์นะครับอีก3กลุ่มก็จะครบก็จะทราบหมดแล้วนะครับว่า32ทีมรอบน็อกเอาท์ใครเจอกับใครแต่ณปัจจุบันเนี่ยประกบได้มาก็คือ4คู่อย่างที่บอกไปนะครับก็2ทีมอย่างที่แอฟริกาใต้กับแคนาดาเจ้าภาพร่วมเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ก็ทำได้สำเร็จในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอันนี้ได้เส้นทางของรอบ32กับ16แล้วนะ
1: ครับ
0: ในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านจากรอบ16ทีมไปเนี่ยใน4ทีมเนี้ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยมันมีโอกาสไปเจอกับฝรั่งเศสถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใหม่นะครับหรือไม่ก็เยอรมนี
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเชียร์เคปเวิร์ดครับอยากเห็นมวยลองโลดแล่น
0: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
1: ้รวมถึงบอกว่านอร์เวย์ยังไงครับคืนนี้ดูแล้วไม่น่ารอด
0: จับตัวแบบนี้นะ
1: ดูแล้วไม่น่ารอดครับแล้วก็ทาง Facebook บอกว่าไฮเมดยังยุ่งกับนักศึกษาฝึกงานอยู่หรือเปล่าครับอันนี้แซวเข้ามาแซวเขาแซวไฮเมดผมเข้ามาน่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันไม่ได้ยุ่งแล้วนะผมไม่ยุ่งแล้วนะพี่นี่น่าจะข้อมูลเฟคนิวแล้วก็ก็ประมาณนี้สำหรับข้อความครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูถึงเกมในวันเสาต่ออาทิตย์หน่อยไหมพี่บอลเป็นการปีวิวคร่าวๆก่อนที่จะแข่งในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพี่ก็จะมีเกมกลุ่มอาร์เจนตินาด้วยครับก็จะมีเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กลุ่มแอลแล้วกันพี่บอลเป็นปานามากับอังกฤษครับ
0: โอ้ปานามาที่ยังยิง1ใน48ทีมที่ยิงใครไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นทีมเดียวเลยนะครับแล้วก็เจอกับอังกฤษที่กำลังโดนสื่อวิจารณ์หนักมากต้องคืนฟอร์มนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเสมอกับกาน่าไม่รู้ว่าโดนคาถาหมอผีอะไรที่ไหนยังไงนะครับยิงไม่ได
1: ้
0: ก็ไม่น่ารอดนะปานามาอังกฤษเขาก็ดูแล้วศักยภาพก็เหนือกว่าจริงๆแหละ
1: ครับ
0: ต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา
1: ก็หมอผีคนที่ทำของแสนแฮร์รี่เคนเนี่ยวันนี้เขาเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาทำนายว่าโปรตุเกสกับโรนโดจะคว้าแชมป์โลกเลยพี่บอล
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ทำนายกาน่าไปเลย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวโปรตุเกสจะได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หมอนานาคาวากูบอนซั
0: ม
1: เขาบอกว่าเขาทำนายว่าโรนโดและโปรตุเกสจะคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลก2026ครับคราวที่แล้วแฮร์รี่เคนก็เงียบไปเลยนะพี่เกมล่า

0: สุดอ่ะอีกคู่ในกลุ่ม L ครับคู่เอเชียกาน่าพี่บอล
1: โอ้โหคู่นี้นี่มันมีโอกาสที่เสมอกอดคอกันเข้ารอบนะครับแต่ว่าโครเอเชียชนะก็ได้นะครับแต่อย่าแพ้สำคัญเลยคือโครเอเชียอย่าแพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงมากจะเหมือนสกอตแลนด์ทันทีเลยนะครับถ้าแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นโครเอเชียผมว่าเล่นแบบรัดกุมไม่ก่อนแหละ
0: ครับต่ออันนี้กลุ่ม K ครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับพี่บอลยังมีลุ้นแชมป์กลุ่มหนึ่งคู่
1: คือถ้าโปรตุเกสชนะก็แชมป์กลุ่มเพราะจะแซงโคลอมเบียโดยตรงเลยเพราะเจอกันเองนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีมเดียคองโกกับอุซเบย์ใช่ไหม
0: อุซเบย์นี่ต้องยิงเยอะจะเข้ารอบ
1: อุซเบย์นี่ผมตัดทิ้งไม่ได้เลย แต่ว่าเกาหลีใต้ต้องเชียร์อุซเบย
0: ์
1: ให้อุซเบย์ชนะก็ได้
0: ให
1: ้อุซเบย์ชนะก็ได
0: ้
1: แต่อย
0: ่
1: าใช่แต่อย่าให้ดีอาร์คองโกชนะ
0: คนละเรื่องนะ
1: เองเกาหลีใต
0: ้คือตอนนี้เกาหลีใต้ต้องเชียร์ทุกทีมเอเชียที่อยู่ในโควต้าหรืออันดับ3เนี่ยทั้งหมดต่อที่กลุ่มเจครับแอลจีเรียกับออสเตรียครับตอน 9:00 น.วันอาทิตย์นะพี
1: ่โอ้ออสเตรเลียนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่านัดสุดท้ายเขาจะพักตัวหลักขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพักหมดนะ
0: ออสเตรียนะพี
1: ่เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเสี่ยงที่เพราะว่า1การันตีแชมป์กลุ่มใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ดูแล้วเจอกับจอแดนซึ่งอ่อนกว่าเยอะมันไม่ควรจะส่งเมสซี่หรือใครก็แล้วแต่ที
0: ่
1: ตัวหลักลงมา
0: ก็อารมณ์เดียวกับฝรั่งเศส
1: จะไปทำแบบนั้นอาจจะต้องทำเหมือนนอร์เวย์ก็คือพักตัวหลักไปเลย
0: หรืออาจจะส่งเมสซี่มาเพิ่มสี่ตีดาวซันโวฟุตบอลโลกไม่มีโอกาสเจอจอแดนเนี่ย
1: คือเป็นลุ้นในรอบนอกเอาดีกว่า
0: ดีกว่าครับผม
1: หรือถ้าอาจแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนลงสำรองมาเนี่ยชัดเจนนะว่าต้องการมาทำสถิตินะครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินาผ่านได้ในเกมนี้ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มครับบอกว่ารายชื่อนอร์เวย์เนี่ยไม่อยากได้แชมป์กลุ่มหรอครับหรือพอใจกับที่2แล้ว
1: เอาจริงๆอะต่อให้ส่งชุดใหญ่มาก็ยังเป็นรองฝรั่งเศสแต่ว่าเขาก็คงคิดแล้วล่ะว่ามันไม่คุ้มค่านะครับให้นักเตะพักเต็มที่ดีกว่าแล้วไปรอเจอกับไอวอรี่โคสในรอบ16รอบ32ทีม
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องเสี่ยงอาการบาดเจ็บด้วย
0: ใช่
1: ใบเหลืองเซฟอะไรต่างๆไปให้ไปครบที่สำคัญนะให้ตัวสำรองมันมีโอกาสได้ลงเล่นมากเอามาตั้ง26คนนะ คุณจะใช้แค่11คน16คนไม่ใช้ตัวสำรองมันหนื่อยเลยเหรอ
0: แล้วบอลโลกครั้งแรกแต่ปี98นี
1: ่
0: ใครก็อยากเล่น
1: เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสกับคนหนื่อยเนี่ยก็ดู
0: แล้วคืออาจจะมองว่าต่อให้ส่งตัวจริงลงโอกาสชนะฝรั่งเศสก็ยากเพราะฉะนั้นการันตีที่2อยู่แล้วก็เอาสำรองเล่นดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าข้อความจากคุณอนันต์พงศ์บอกว่าหมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเข้าไปฮะอ้าวเขาบอกงี้หมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มผมไม่แน่ใจว่าใครนี่อาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเนี่ยแล้วก็บอกว่านอร์เวย์เนี่ยอาจพลิกชนะฝรั่งเศสก็ได้นะครับก็อาจจะยากหน่อยวันนี้
1: ถ้ายิ่งแบบเห็นรายชื่อตัวสำรองมานี่ก็ยากยากแต่จริงๆอ่ะผมชอบนอร์เวย์ในช่วงรอบคัดเลือกมากนะช่วงที่อยู่กลุ่มเดียวอิตาลีอะไรเงี้ยยิงคู่แข่งแบบยิงแบบไม่ไว้หน้าย
0: ิงอิตาลีอิตาลีด้วย
1: เป็นกลุ่มที่ยิงกันเอาในรอบคัดเลือกโซนยุโรปอ่ะนอร์เวย์นี่ยิงมากสุดเลยนะแบบไม่ค่อยเห็นแบบทีมสไตล์เนี้ยนะครับ
0: คือเล่นเกมลุกอย่างเดียวแล้วฮาแลนด์นี่ก็โหยิงกระจุยเลยแล้วก็บอกว่าฮาแลนด์มีโอกาสได้ลงสนามดวลกับฝรั่งเศสไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนเดินลงสนามนี่เหมือนมีฮาแลนด์นะพี
1: ่มีเหรอ
0: เดี๋ยวผมลองดูภาพถ่ายทอดสดอีกรอบนึงแต่เมื่อกี้เหมือนแวบๆอยู่เดี๋ยวลองเช็คอีกสักรอบนึงครับคือตอนนี้ที่สนามเนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามแล้วเดี๋ยวผมลองดูกราฟิกตอนเริ่มเกมแล้วกันว่ามีนักเตะใครลงมาบ้างครับ
1: แต่รายชื่อนี้มันไม่มีนะ11คน
0: อืมเดี๋ยวรอดูภาพใกล้ๆนิดนึง
1: แต่ว่าชอบกองเชียร์นอร์เวย์มาก
0: ไวกิ้งนะพ
1: ี่เป็นสีสันนะครับแล้วท่าทางการโลวิ่งอะไรของพวกเขาเนี่ยมันแบบมันพร้อมเพียงกัน
0: ครับ
1: มันดูแล้วแบบคล้ายๆเนเธอร์แลนด์อ่ะผมรู้สึกว่ากองเชียร์เขามีสีสันมากนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะเตะแล้วนะ
0: กราบ
1: ก็เดี๋ยวจะลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูรายชื่ออีกที
0: เดี๋ยวหนึ่งนักเตะกำลังจับภาพนักเตะนอร์เวย์นะพี่เดี๋ยวดูว่ามีหรือเปล่าครับ
1: ดูผิดไหมเจม
0: ส่งคล้ายกันด้วยครับแต่จะกลายชื่อตอนแรกนี่ไม่มีนะพี
1: ่ไม่มี
0: ฮาแลนด์เนี่ย

0: าจจะเป็นจังหวะที่เขาเดินลงสนามเป็นกลุ่มเอาเขาต้องเอาลงสนามทุกคนอยู่แล้วไม่มีฮาแลนด์ในตัวจริงนี่ใช่ใช่น่าจะดอนเดินลงมาเป็นสำรองก็ยืนยันฮาแลนด์ไม่ได้ลงแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่ฮาแลนด์จะลงเจอฝรั่งเศสไหมครึ่งหลังที่บอลคิดว่าน่าจะลง
1: ผมว่าพัก
0: พักยาวเลย
1: อ้าว
0: อันนี้เป็นกลุ่มสำรอง
1: เลยอ๋อตัวสำรอง
0: ตัวสำรองคือครั้งนี้เขาเอาสำรองมายืนด้วยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันตอนแรกฮาแลนด์ไม่ลงกันสรุปครับผม
1: 11ตัวจริงไม่มี
0: ไม่มี
1: สำรอง
0: ใช่แล้วก็บอกว่าหมอหน่อยเนี่ยอนันตปัจฉัยปฏิเทเทนาหนังเรื่องสมัยก่อนเนี่ยใช่ใช
1: ่โอ้แต่ชอบจริงๆกองเชียร์ไวกิ้งสุดยอดมาก
0: ก็เกมนี้เนี่ยโหแฟนบอลเต็มสนามเลยครับก็รายชื่อก็สุดท้ายไม่มีทั้งโอเดนการ์ดทั้งฮาแลนด์นะครับนอร์เวย์เตะกันที่ยินเลสสเตเดียมครับ
1: เดี๋ยวมาดูฝรั่งเศสนี่เริ่มมาก็คิริยานเอ็มปัปเป
0: ้นำทัพมาเลยฝรั่งเศสนี่จัดเต็มทุกตำแหน่งแม้กระทั่งประตูเนี่ย
1: ประตูเมนยองก็
0: เมนยองก็ลงโอ้โหคือวันนี้กะเอาตายเลย
1: ตัวลุกแต่ละคนนี่ลงมานี่โอ้โหตัวจริงหมดเลยอ่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ทีมภาคเนี่ยเตรียมตัวก็วันนี้ผมกับพี่บอลต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ไหนไลฟ์บอลโลกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็น1ใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: 2นาฬิกาตรงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับ99 Live บอลโลกกันแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็กำลังจะลงสนามกันแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2คู่ที่เราจะเกาะติดกันนะครับก็วันนี้อยู่กันกับพี่เอกนพดลนะครับแล้วผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
1: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เกมจะคิกออฟกันช่วง2ตรงนะคร
0: ับ ก็นอร์เวย์นะครับกับฝรั่งเศสรวมถึงอีกคู่หนึ่งที่กำลังจะลงเล่นกันไปนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเซเนกัลเจอกับอิรัก
1: ครับผม
0: นะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังมีลุ้นการเข้ารอบนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เราจะรับผิดชอบนอร์เวย์ฝรั่งเศสนี่เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันนะพี่เอก
1: ใช
0: ่แล้วก็เซเนกัลอิรักเองนั่นก็นะครับแย่งการเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มนะครับ
1: ครับก่อนเกมเหมือนจะมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณแม่ของ
0: ใช่
1: เดชองด้วยนะครับ
0: ครับก็วันนี้เนี่ยดิดิเย่เดชองกุนซือของฝรั่งเศสนะครับเดินทางกลับบ้านเกิดนะครับเพื่อไปงานศพคุณแม่นะครับวันนี้จะเป็นผู้ช่วยของเขานะครับกีสเตฟองทำหน้าที่คุมทีมในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแทนครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขณะที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับฝรั่งเศสวันนี้ผู้สาประตูเป็นไมค์เมนยองครับเซนเตอร์ใช้ดายโยอูปาเมกาโน่กับมักซองลักครัวแบ็กซ้ายเป็นเตโอแอกนองเดสแบ็กขวาเป็นชูสกุนเด้ครับเซนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นมานูโคเน่กับออเรเลียนชัวเมนี่แล้วก็ตัวรุกดิซเรดูเอไมเคิลโอลิเซอุสมันเดมเบเล่และคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
1: แล้วยิงโอ้โหเกือบ 1-0 เอโอ้โหประธานเป้ใจร้ายมากให้เราไล่ไลอัพให้ครบก่อนก็ไม่ได้โอ้โหคานสนั่นเลยครับ
0: 22วินาทีครับหลุดมาทางกราบขวาแล้วกดด้วยเท้าขวาเต็มๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ชนคานตั้งแต่20กว่าวินาทีแรกครับฝรั่งเศสก็
1: เหมือนตามข่าวเนาะ
0: ใช
1: ่พักตัวผู้เล่นนี่ใช่ว่าเกือบทั้งทีมเลยนะครับ
0: ก็มีข่าวลือนะครับก่อนเกมว่าเขาจะเปลี่ยน10ตำแหน่งแล้วก็พอรายชื่อออกมาเนี่ยไปนับจริงๆเปลี่ยน10ตำแหน่งจริงๆเพราะว่าตามข่าวบอกว่านอร์เวย์เองก็พึงพอใจด้วยการจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็จะไปชนกับไอวอรี่โค้สในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับผมอ่ะใครที่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงรับชมรับฟังผ่านทางโซเชียลนะครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซเนกัลกับอิรักเป็น2ทีมที่แพ้รวดยังไม่มีแต้มนะ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยชัยชนะสำคัญแล้วก็เพื่อจะลุ้นการจบอันดับที่3เป็น8จาก12กลุ่มที่ดีที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ชนะแล้วต้องยิงเยอะๆด้วยนะคู่นั้น
1: ฝรั่งเศสมาเนี่ยโอ้โหบุกใส่เนี่ยโอ้ยผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอ่ยชื่อป่ะครับ
0: เอ้ยเห็นหน้าก็รู้แล้วครับคนคุ้นเคย
1: เบอร์1ระดับจักรวาลครับ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์ครับกระบี่มือหนึ่งจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็วันนี้เนี่ย VAR ก็เป็นจาเรตจิวเลตนะครับแล้วคุ้นหูกันเป็นอย่างดีทั้ง2คน
1: ไปยืนทะเลทะลาดไปขวางนักเตะฝรั่งเศสครับอ่ะดับบอลแล้วก็ฝรั่งเศสลุยต่อเดี๋ยวดูครับคือวันเนี้ยคาดการณ์ว่าจะเป็นการดวลกันระหว่างฮาลันกับทางด้านประธานเป้
0: ครับ โอ้โหเนี่ยครับย้อนกลับมาจังหวะ20กว่าวินาทีแรกหลุดมาแล้วกดด้วยขวาเต็มๆเลยครับเอ็มบัปเป้แบ็คซ้ายของนอร์เวย์หลุดตำแหน่งครับ
1: เซฟนะคุณหนู
0: ติดมือไหม
1: ติดเซวิกเซฟอ่ะแล้วนอร์เวย์ขอมั่งลุยมาในกรอบเขตโทษโดนเตะโอลิเวอร์บอกไม่ใช่พรีเมียร์อย่ามาหวังครับถ้าหมวกฟีฟ่านี่น่าจะเป๊ะพอสมควรนะครับลุยต่อเดี๋ยวถ้าอีกคู่นึงมีสกอร์ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับ
0: แล้วอีกคู่หนึ่งน่าสนใจที่เลเบนสุลาก้านะครับกองหลังจากการท่าเรือเนี่ยวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้อิรักด้วยนะ
1: ครับผม
0: ในเกมที่มีความหมายต่อการลุ้นเข้ารอบนะสุลาก้ายิงเป็นตัวจริง
1: อุ้ยใส่กันไม่ยั้งเลยดูเอทำชิ่งกับโอริเซ่ขวาดีเดมเบเล่แต่วิ่งเข้าหนักเลยผู้สินชี้ที่บอลยังได้เปรียบอยู่ฝรั่งเศสลุยต่อหลุดมาเอ็มบัปเป้เจอกับออสติกาดโดนขวาง 2-3 คนครับยังได้เตะมุมต่อ
0: โอ้โหรูปเกมนี้3นาทีเนี่ยเล่นกันเร็วมากแล้วก็เคลื่อนที่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยครับคือก็เป็นข้อดีแหละนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองของนอร์เวย์ที่ได้ลงมาก็อยากจะโชว์ฝีเท้าให้เฮดโค้ชเห็นบ้างนะครับว่าก็มีดีเหมือนกันอย่างวันนี้นี่กัปตันทีมเป็นแพทริกเบิร์กนะครับนี่คือกัปตันจากบูโดกลิมนะครับทีมที่ขึ้นมาสร้างชื่อในฟุตบอลยุโรป
1: เดมเบเล่ทางขวาล็อกเข้าเดียมซ้ายไหลมาชัวเมนี่ตบกลับคืนมาแล้วจังหวะซ้ำไม่ถึงครับทีแล้วยิงลูกเดียวหูยต้องเซฟครับโคเน่ยิงได้อยู่เดมเบเล่ไหลมาลูกนี้เตะเบื้อจังหวะ2ยังได้อยู่ครับดูเอหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงโอริเซ่หูยจะเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหเนี่ยครับอีกเซฟนึงเลยครับเปิดยัดเข้าในให้คุณเด้ครับแต่คุณเด้จ่ายยัดมาเกมรับของนอร์เวย์สกัดทิ้งมาตรงเส้นเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยมีมานูโคเน่พักอกหนึ่งทีปล่อยบอลตกแล้วยิงด้วยขวาเต็มๆนะครับติดเซฟเซลวิกไม่ถึง5นาทีครับผู้สาประตูของนอร์เวย์เนี่ย2ซุปเปอร์เซฟไปแล้ว
1: เตโอครับทางซ้ายจ่ายย้อนเอาไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหซัดเลยครับหลักครัวหรือเปล่าหัวดูเอฮะ
0: ขบมาตรงกลางนะครับดิเซเรดูเอส่วนฝรั่งเศสวันนี้เปลี่ยน4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็จะมีนักเตะในบางตำแหน่งที่เขาสลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้คนที่ได้ลงจากเปลี่ยนจากเกมที่แล้วก็จะเป็นพวกเตโอแองนองเดสมักซองลาครัวชัวเมนี่ครับแล้วก็ดิเซเรดูเอที่สลับกับบัตเล่บัคโคล่า
1: ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจะส่งผลหรือเปล่าแต่ก็นอร์เวย์ก็หวังที่จะเก็บตัวหลักอยู่แล้วเอาละครับออสคาร์บ๊อบได้ลุยมาทางขวามีตัวอ้อมแต่งเข้าเหลี่ยมซ้ายอย่างไม่โยนมั่วซั่วครับออสคาร์บ๊อบ
0: ขู่พี่เอก5นาทีเซเนกัลนำแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกมเดือดแน่นอนครับอีกที่1สนามในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลนำอิรักไปแล้ว
1: เพราะเซเนกัลก่อนแข่งเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับ
0: ครา
1: วนี้ถ้าอยากเข้ารอบต้องยิงเยอะ
0: ใช่เพราะว่าการมี3คะแนนแล้วก็ก่อนเริ่มต้นวันนี้เนี่ยลูกได้เสียติดลบ3อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องลดทอนลูกได้เสียลงไปให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวลุ้นกันหน่อยว่าใครยิงครับฮาบิบเดียร่าครับตั้งแต่4นาทีแรกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์เนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ตัวเล่นที่มาในพรีเมียร์ลีกครับฮาบิบ
1: คู่นี้เขาเล่นกันที่ไหนเนี่ยของเรานี่จูเลียสสเตเดียมนะ
0: ใช่จูเลียสสเตเดียมอีกสนามหนึ่งเซเนกัลกับอิรักนี่เล่นที่แคนาดาครับที่โตรอนโต
1: มาอีกแล้วเดมเบเล่ล็อกเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห6นาทีผ่านครับฝรั่งเศสขึ้นนำ 1-0
0: มาแล้วครับแหมแล้วเกมรุกที่ได้น้ำได้เนื้อในเกมวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็มาจากทางฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ยิงชนคานไปและครั้งนี้เนี่ยเดมเบเล่โอ้ซัดตรงตะข่ายเสาไกลเลยครับ7นาทีครับฝรั่งเศสขึ้นนำนอร์เวย์ไปแล้วนี่แหละครับจากโอกาสการยิงก่อนหน้านี้ผู้สาประตูของนอร์เวย์ต้องเซฟไปแล้ว2ครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่พลาดเลยครับเดมเบเล
1: ่นี
0: ่เนี่ยครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วไปพลาดโดนบีบครับเอ็มบัปเป้หุบเข้ามาด้านในโอ้โหแล้วจังหวะตวัดกวาดออกขวาให้เดมเบเล่โล่งเลยครับแล้วตัดล็อกซ้ายเข้าขวาแล้วเนี่ยครับกดเลยครับเข้าหน้าต่างเสาไกล
1: มีฉลับไหมแต่ก็ถือว่ายิงดีนะครับโอ้ได้เดี่ยวแบบนี้นี่เอาเดมเบเล่ยาก
0: โอ้โหแนวรับยืนกันอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เอาไม่อยู่ครับออสติกาดบิยอคาน แบ็กซ้ายบิยอคาเนี่ยบางตัวหน้าก่อนนะครับแล้วยิงแหวกผ่านออสติการ์ดมาอีกคนนึง

0: นี่ครับกีสเตฟองผู้ช่วยของเดชองนะครับแหมได้เฮตั้งแต่7นาทีแรกครับ
1: ก็อาจจะเล่นมอบชัยชนะให้กับลูกพี่ใหญ่เนาะจริงๆมีข่าวว่าฝรั่งเศสขอใส่ปลอกแขนด้วยนะครับปลอกแขนสีดำแต่ว่าเหมือนฟีฟ่าจะไม่อนุญาตนะคร
0: ับ
1: ให้แค่ยืนไว้อะไร1นาทีมาอีกแล้วข้างหน้าประธานเป้จับลูกนี้โอ้โหโดนเบียดบอลจังหวะ2โคเน่ออกมาซ้ายมาเป็นพายุเลยครับดูเอโคเน่ดูเอขวายิงลูกนี้มันเบาครับตรงกรอบแต่ก็รับสบายนะครับเซอร์วิก
0: คือวันนี้จบสกอร์เร็วครับเกมรุกเล่นกันน้อยจังหวะนี่จังหวะที่ภาพช้าย้อนกลับมานะครับฟาเชเนอร์เหมือนไปเหนียวเอ็มบัปเป้ผู้ตัดสินอย่างโอลิเวอร์เองก็ปล่อยเกมเล่นต่อครับนี่ครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ฝรั่งเศสจะมี9แต้มนะครับนอร์เวย์6คะแนนแล้วก็เซเนกัลจะขยับขึ้นมามี3คะแนนครับ
1: ครับ
0: อิรักก็ยังไม่มีแต้มจากสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้ครับ
1: เซเนกัลก็ยิงได้ต้องยิงเรื่อยๆนะครับ
0: มัน
1: มีผลเพราะว่าลูกได้เสียก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: คืออิรักเอาง่ายๆวันนี้ก็คุณต้องทำให้มันดีกว่าสกอตแลนด์ก่อนนะครับสกอตแลนด์นี่เป็นทีมห้อยท้ายอันดับ3 ที่ยังมีโอกาสลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าสกอตแลนด์นั้นติดลบ3นะครับ
1: วันนี้ใครเทไปทางฝั่งนอร์เวย์ตั้งแต่หัวค่ำนี่สลบ
0: โอ้โห
1: พอเห็นไลน์อัพออกมาก่อนแข่งชั่วโมงนึงเนี่ยแบบโอ้โหแทบสลบเลย
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่เลยครับฟุตบอลเพิ่งเริ่มเองตราบใดที่ลูก2ยังไม่โดนก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับฝรั่งเศสเก็บได้อีกแล้วโอลิเซ่อุ้ยโดนดึงครับครับพิกเบิร์กเหลืองไหม
0: โดนไหมนะครับ
1: โอลิเวอร์
0: ไม่รอดครับ
1: ตัดสินฟีฟ่ามันโคตรเป๊ะเลย
0: ไม่รอดเพราะว่าไปดึงแบบลักษณะเบรกเกมชัดเจนนะครับไปโอบเหนี่ยวโอลิเซ่นี่ติดเครื่องแล้วแล้วก็วิ่งโฉบตัดหน้าแต่ว่าเบิร์กเนี่ยใช้2มือไปขวางเอาไว้ครับแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยเนี่ยกีสเตฟองคนนี้นี่อยู่กับดิดิเอเดชองมาตั้งแต่ตอนอยู่กับโอลิมปิกมักเซยปี2009เลยนะครับ
1: มองแว็บแรกนึกว่าฟองเลอเบิร์ฟนะตอนนั้น
0: ก็ทำงานเคียงข้างกับเดชองทั้งมักเซยทั้งทีมชาติฝรั่งเศสจนถึงวันนี้17ปีแล้วนะครับ
1: ครับคือฝรั่งเศสของประธานเป้อ้าวโรเกนสแตนเซนไหลโอ้โหไปถึงบ๊อบยังได้อยู่แล้วซัดจังหวะ2ลูกนี้ตรงกรอบครับแต่ว่าติดที่ไม้ไม่ยอง
0: โอ้โหโล่งๆเลยครับแต่ว่าจ่ายมาไม่ถึงบ๊อบครับสแตนลาเซนโอ้โหเมื่อกี้นี่โล่งแบบเป็นโอกาสทองเลยครับแต่ว่าไหลให้เพื่อนนี่ไปติดเกมรับก่อน
1: นั่นน่ะไปบิวมากโดนนอร์เวย์ตัดได้แล้วลุยมาหน้ากรอบไปโทษออสการ์บ๊อบเข้าเหลี่ยมซ้ายจะทำชิ่งจะออกมาทางซ้ายอีกทีนึงลูกนี้ไม่ได้จบครับเซเดลูปนะครับก็เล่นอยู่กับเบนฟิก้าเอาละครับดูบอลฝรั่งเศสจะติดประมาททางด้านนอร์เวย์ไม่ได้ออกไปขวาพื้นที่มีอาแล้วครับเดมเบเล่มองข้างหน้าลากจี้บิยอนคานไหลทะลุช่องมาเป้ถึงก่อนแต่เหมือนบอลฉลับออสติการ์ดออกข้างทุ่มเร็วครับเดมเบเล่กุนเด้ครับเชื่อมันนี่โอลิเซ่จะทำชิ่งโคเน่เก็บได้อยู่ขู่นี่ดันขึ้นมาแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับเตโอเปิดไปเสาไกลประธานเป้ตะวัดกลับขึ้นมาไม่มีตัวเข้ามาสอดยิงออสิกาดต้องเคลียร์ก่อนครับ
0: วันนี้นี่การยืนตำแหน่งของคิลิอันเอ็มบัปเป้เองนี่โฉบออกไปทางริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตำแหน่งไหนเพื่อนหายไปนี่ขึ้นมาเป็นปีกได้ตลอดครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเออร์เนสต้องพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้บ้างครับนอร์เวย
1: ์อุสปันเดมเบเล่ที่เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาตินะครับ
0: ครับแล้วก็ในบอลโลกครั้งนี้นี่เป็นประตูที่2นะครับอุสปันเดมเบเล่ก็ยิงสมราคาบอลลงดอนะ
1: ก็ถ้าไม่มีประธานเป้เขาก็น่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะ
0: ใช
1: ่กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
0: แต่เห็นแบบนี้นี่เดมเบเล่นี่29ปีแล้วนะครับ
1: ครับอ้าวตัดได้หน้ากรอบไปโทษเอ็มบัปเป้ไหลมาโอลิเซ่ยิงลูกนี้ตู้หูยยิงแป๊กหรือยิงติดบล็อกครับเนี่ย
0: อุ้ยคือทั้งยิงไม่แรงแล้วติดบล็อกด้วยครับลูกนี้เนี่ยจ่ายถวายพานเข้ามาในเขตโทษด้านซ้ายโล่งๆแล้วจับ1ทียิงอู้ยิงไม่ดีแล้วดัน

0: ติดบล็อกด้วย
1: แล้วเหลือเชื่อตรงที่เอ็มบัปเป้ให้เฉยเลยครับโอ้ยหน้าก่อยโทษลูกนี้ต้องยิงแล้วนะครับ
0: นี่ครับชัวเมนี่ก่อนนี้มีจังหวะไปแล้วแย่งบอลได้หน้าเขตโทษโอ้โหยิงไปติดบล็อกออสติกาดครับยิงกับเบาด้วยแล้วไปติดเนี่ยครับสีข้างของออสติกาดสไลด์มาขวางพอดีเป๊ะเลย
1: มาใหม่ทางด้านขวาโอ้ได้ฟาวแล้วครับทอสเวตนะครับที่ลุยขึ้นมาโอ้แต่ว่าได้ฟรีคิกแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะครับนอร์เวย
0: ์ได้โอกาสเปิดลูกโด่งเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีเป้าใหญ่นะครับอย่างเยอร์เกนสแตนลาเซนแล้วก็บรรดาแบ็กนะครับสแตนลาเซนนี่195เซนติเมตรนะครับ
1: ออสติกาก็เล่นลูกกลางอากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแพทริกเบิร์กนี่ตัวที่เด็ดจากโบโดกริมนะครับจะเล่นสูตรไหนเบิร์กเปิดมาเสาไกลครับอู้ทุกโคกทิ้งจังหวะ2ยังเป็นของโนเวครับโดนขวางอยู่2จะเปิดยังไม่ได้ครับน่าขอโทษออสติกาดเปิดมาได้ก็ไปโทษจังหวะซาลาเซนยิงโอ้โหหลุดกรอบครับเกือบตีเสมอ 1-1 ครับนอร์เวย
0: ์คือจังหวะเปิดเข้ามาของออสติกาดนะครับแล้วเกี่ยวโอ้โหจังหวะเกี่ยวบอลลูกนี้เป็นการหลบเกมรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโน่เลยครับนี่ครับยกขาขึ้นมาแต่อุปาเมกาโน่พยายามจะใช้ศีรษะเล่นเกี่ยวแตะแล้วหลบมาแล้วหลังจากนั้นมันโล่งๆเลยครับโอ้บอลตกหนึ่งทีแล้วซัดเลยครับแต่ว่าฝรั่งเศสพยายามจะฟ้องว่าจะเป็นลูกยกเท้าสูงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไม่ฟาวครับโอ้โหโอกาสอีกหนึ่งครั้งของนอร์เวย์แต่ว่าพลาดไปเอง
1: โอ้คุณอู๋ฮะอีกคู่หนึ่งเซเนกัลกับอิรักเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
0: ครับ
1: เหมือนอิรักที่เหลือ10คนนะ
0: เอาแล้วแบบนี้เข้าทางเลยครับดูก่อนว่าใครโดนครับอย่าบอกนะเป็นเลบินนั่นไงพี่เลบินสุลก้ากองหลังการท่าเรืออุตส่าห์เล่นบอลโลกเป็นตัวจริงได้13นาทีเลบินโอ้พอเลบินโดนไล่ออกไปแล้วครับ
1: ตกรอบแล้วไม่รู้ไปเข้ายังไงนะ
0: โอ้สุลก้าแหมอันนี้แฟนบอลไทยลีกเองเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าดันไปโดนใบแดง13นาทีครับออกไปพักแล้ว
1: จอเราก็ดูฝรั่งเศสเราไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอิรักก็เหลือ10คนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเซเนกัลจะย้ำใหญ่หรือเปล่า
0: ผมว่าต้องบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยอะเซเนกัล
1: ครับส่วนฝรั่งเศสก็เดินหน้าลุยต่อครับโกเน่ออกมาซ้ายเตโอหนึ่งเดียวที่เล่นในลีกซาอุดิอาระเบียครับสุดตัวจริงของฝรั่งเศสยกมาทางซ้ายดูเอจะให้เตโอลูกนี้เล่นยากครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนก็เชเนอร์แต่ข้างหน้าน้องเวไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้ลงไปตั้งรับกันหมดเลย
0: คือจังหวะวื้อหวาก็ต้องเป็นการบุกขึ้นมาในจังหวะฉับฉวยครับจะตั้งเกมบุกใส่ฝรั่งเศสเนี่ยมาอีกแล้วครับกราบขวาโดยเดมเบเล่วันเนี้ยแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้แบ็กซ้ายของนอร์เวย์อย่างบิยอคานเนี่ยโอ้โหวันนี้ปวดหัวแน่นอน โอ้ยืนล้ำหน้าไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับ
1: เห็นรองเท้าสตั๊ดสีชมพูนี่เยอะมากนะ
0: เกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อในบอลโลกครั้งนี้ครับใช้สีเดียวกันบิยอคานนี่เป็นแบ็กจากโบโดกริมเลยนะพี่
1: ใช่
0: วันนี้ต้องรับมือกับเดมเบเล่นะครับ
1: ก็มีตัวโบโดกริมลงเล่น2คนน่ะก็คือไอ้แพทริกเบิร์กกับโบโดคานเนี่ยไอ้บิยอนคานเนี่ย
0: แล้วเซนเตอร์อย่างฟาวเชเนอร์นี่ก็ตัวในประเทศนะเล่นกับไวกิ้งนะครับ
1: แต่ฝรั่งเศสบอกไม่สนใส่ชุดใหญ่ครับดูเอไหลมาในกรอบเขตโทษประธานเป้จี้เข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหติดเซฟอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าเนี่ยจบเกมไอเซลวิกจะกี่เซฟครับ
0: เอาล่ะถ้าคุณจะทำสถิติในบอลโลกวันนี้โอกาสมาแล้วครับเซลวิกโอ้นี่เกี่ยวแตะล่อกับกองหลังนะครับแล้วหาช่องยิงยัดเข้ามาด้านในแต่ว่าบอลมันตรงตัวเซลวิกเอาล่ะเซลวิกนี่นายด่านจากวัตฟอร์ดนะครับในแชมเปี้ยนชิพนะวัตฟอร์ด
1: ไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหน
0: วัตฟอร์ดซีซั่นที่แล้วก็ผลงานอยู่ครึ่งล่างตารางคะแนนนะครับแต่เซวิกเนี่ย
1: สวยๆสัก 4-5 ลูกนี่แบบมันแน่เตโอครับเล่นกับดูเอ

0: ย้อนมาเชอร์เมนี่ขึงเลยครับตอนนี้อุปเมกาโน่ครับกุนเด้เดมเบเล่เล่นกันทุกพื้นที่เลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับบิยอนคานเข้าเหลี่ยมซ้ายไม่ฝืนครับเดมเบเล่ไหลมาลาครัวครับวันนี้ลาครัวนี่เจอกับยอร์เกนสแตนาเซนเพื่อนในคริสตัลพาเลซด้วยนะครับหาบอลไม่เจอนอร์เวย์นอกจากฝรั่งเศสจะจ่ายบอลพลาดโอ้โหเกือบโดนฉกครับออสคาร์บ๊อบโคเน่มาแล้วขวาเดมเบเล่เปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับนี่ไงบิยอนคานเคลียร์ไว้ได้โอริเซ่จอดมาลูกนี้ไม่ถึงเอ็มบัปเป้คาติกเบิร์กออสติการ์ดต้องเตะบอลทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนอร์เวย์ตอนนี้จะให้ออสการ์บ๊อบก็ไม่แม่นอีกครับออกข้างไปเอง
1: คือใจหนึ่งก็ไม่กล้าบิ้วครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้เอ็มบัปเป้รับบอลทะลุช่องมาแล้วเจอกับเออร์เนสแหวกใส่เออร์เนสครับหลบฟาวเชเนอร์แล้วยิงยัดใส่ผู้รักษาประตูติดเซฟนะครับเซลวิก
0: ใครรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ส่งมาทักทายกันได้นะครับใครลุ้นใครเป็นแฟนนอร์เวย์แฟนฝรั่งเศสก็คอมเมนต์มาเอาขึ้นมาสวยบิยอนคานมองแล้วคัตแบ็กกลับมาหน้าขอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ฉลับจังหวะ2ออสิการ์ดดันขึ้นมาสูงอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะแตะให้ออสคาร์บ๊อบอ้าวโดนฝรั่งเศสเก็บได้อยู่ที่โอริเซ่วางยาวๆเอ็มบัปเป้จับบอลแรกได้แล้วโดนดึงไหลต่อได้ครับได้เปรียบเดมเบเล่เข้าเหลี่ยมซ้ายมีตัวอ้อมแล้วเดมเบเล่จิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยครับซ้ายของเดมเบเล่ฝรั่งเศสนำ 2-0
1: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหลูกนี้นี่เหมือนมีรีโมทจับวางได้เลยนะครับเข้าซ้ายปั่นโค้งสุดๆครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์2ประตูต่อ0ครับอุสมันเดมเบเล่ครับเอาเลยครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะแฮตทริกมีลุ้นได้เลยครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ออสติการ์ดไปดึงเสื้อเอ็มบัปเป้นะครับดึงแบบโอ้ชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบแล้วเขาถ่ายบอลออกขวาให้กับเดมเบเล่เลี้ยงใส่บิยอคานแล้ววกมาตรงหน้าหัวกะโหลกเข้าซ้ายแล้วยิงปั่นโค้งเข้าไปแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ
0: เอลังกาว่าสวยลูกนี้ก็พอๆเลยนะครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่เดมเบเล่ครับร่างทองสุด
0: ๆนี่ทำเล่นไปนะสกอร์เดมเบเล่เนี่ยประตูรวม3แล้วนะครับ
1: ใช่ครับโอ้เนี่ยครับก่อนหน้านี้นี่ยิงมาแค่ลูกเดียวครับวันนี้โอ้ซัดไป2ประตูแล้วทั้ง2ประตูยิงสวยทั้งคู่เลยนะครับเดมเบเล
0: ่ครับมาลุยกันต่อครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำ 2-0โนเวก็สู้นะครับก็รู้อยู่แล้วส่งสำรองลงมาเอ้าหน้ากรอบเขตโทษโนเวยิงโอ้โห
1: โ
0: เคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บครับไล่มา 1-2 อ่ะโอ้โห
1: โอ้ยเอาเลยครับได้ประตู
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ครับตัดกลับมาแอสการ์ดซัดหายเลยครับไมค์เมนยองยืนขาตายเลยครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้เคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางโดยสแตนลาเซนคือให้กับแพทริกเบิร์กแล้วเบิร์กไหลขึ้นมาครับค่อยๆถ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆแทงมาแล้วแอสการ์ดโยกใส่แนวรับของฝรั่งเศสทีนึงครับอูปาเมกาโน่หลงแล้วข้างหน้าโล่งยิงด้วยขวาเรียดเสียบมุมเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงๆลูกนี
0: ้เหมือนหักข้อยิงบนเสาแล้วคือไม่ยอมยืนขาตายแล้วนะครับได้แค่มอง
1: เมนยองก็เหมือนอ่านว่าจะปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับแต่ว่าอัสการ์ดยิงหักข้อเข้าเสาแรกง่ายๆเลยโอ้โห3ประตูแล้ว
0: 20นาที3ลูกครับโอ้วันนี้ใครเชียร์บอลบนดาดฟ้าเชียร์บอลบนดอยนี่ยิ้มเลยครับ
1: คือที่ผ่านมาทั้งนอร์เวย์ทั้งฝรั่งเศสเนี่ยยิงประตูได้ขั้นต่ำนะครับทีมละ3ลูกมาโดยตลอดนะพี่เองแต่ว่ามันสำคัญตรงที่นอร์เวย์เนี่ยแต่ละนัดที่ลงเล่นน่ะเกมแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เกม2ชนะเซเนกัล 3-2 นั่นก็หมายความว่าวันที่นอร์เวย์ลงเล่นเนี่ยมีประตูรวมถึง5ลูกมาโดยตลอดนะครับ
0: ครับคอร์เนอร์ฝรั่งเศสเปิดโค้งมาเสาไกลบอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้โดนมงทิ้งไปก่อนนะครับ
1: โอ้โหเล่นกันแบบนี้นี่ใครง่วงๆตาปื้อๆอยู่นี่ตาสว่างเลยครับ
0: จะจบที่กี่ประตูครับค
1: ือเนี่ยโอ้กับโอกาสที่นอร์เวย์มีอันน้อยนิดนี่ก็ทำให้สกอร์กลับมาห่างกันแค่

0: ลูกเดียวนะครับ
1: ครับขอใหม่จากมุมขวามาทางมุมซ้ายแหมนึกว่าจะขาดนึกว่าจะไหลมาฝั่งเดียวกลายเป็นว่ายังได้ลุ้นนะครับโนเวย์เดมเบเล่เปิดมาเสาไกลตบกลับคืนโอริเซ่ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกอัสการ์ดอีกทีนึงดูเอยิงลูกนี้ก็มีตัวยืนขวางอยู่ยิงทุกจังหวะครับยิงทุกระยะเลยครับฝรั่งเศสเดี๋ยวครับให้ชัวเมนี่อุปามิกาโน่ครับจูสคุนเดโอริเซ่ไปอยู่ขวาแล้วเจอกับบิยอนคานแหวกไหมขอลุยมาเองมุมธงยังไม่โยนโอริเซ่ไหลมาตามช่องหน้าก่อไปโทษเอ็มปัปเป้โอ้โหโดนลุม4ลุม5ต้องย้อนคืนครับโอริเซ่เชอร์เมนี่เตโอเข้าสายแล้วยิงลูกนี้โด่งข้ามคานครับ
2: ขอกับเขาบ้างนะครับเตโอแองนองเดสลูกเตะมุมนี่โยนเลยมาให้เอ็มปัปเป้ครับตวัดเป็นลูกสูตรครับลูกนี้ย้อนกลับมาแล้วโอริเซ่บอลกระดอนยิงติดบล็อกแพทริกเบิร์กแกก็เอามือควายหลังเอาไว้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดนชั่นเบรกหรือว่านะครับพักระหว่างครึ่งเวลาพอดีครับ
1: ครับผม
2: โอ้โหเล่นกันมันมากคู่นี้
1: จริงมันจริง
2: โอ้นะครับก็ดูว่าตัวสำรองของนอร์เวย์วันนี้นี่เปลี่ยน10ตำแหน่งก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงพักนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพี่เอก
1: ครับ
2: นะครับในช่วงนาทีนายไลฟ์บอลโลกของเรานะครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาตอบกันได้นะครับคำถามในช่วงของเราเนี่ยถามว่าประเทศไหนนะครับในตัวเลือกที่เราจะให้มาเนี่ยนะครับมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดตัวเลือกก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ซีเรีย4ตัวเลือกนะครับไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียประเทศไหนเนี่ยมาคัดฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดนะครับตอบกันเข้ามาครับ
1: มีช้อยไหม
2: ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยยังไงก็ตอบไม่ได้ก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียพี่เอกให้ตัดไหม
1: มันมีกี่อัน
2: มี4ไงไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรีย
1: ตัดออกสัก2
2: ตัดออกสัก2ตัดมาเลเซียฮ่องกงออกเหลือไทยกับซีเรีย
1: ขอเดาว่าไทยได้ไหม
2: ไม่รู้เดามาเลยครับ
1: ลองเดามา
2: ตัดเลยเรากับซีเรียเนี่ยใครมาคัดบอลโลกมากครั้งที่สุดกว่ากันนะครับ
1: ครับ
2: ให้ตัดเหลือ2ตัวเลือกพอคือไทยกับซีเรีย
1: ก็ส่งมาร่วมสนุกทาง SMS นะครับ4689899
2: เป็นพี่เอกตอบไปแล้ว
1: ผมตอบไทยอ่ะ
2: เฮ้ยผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสเลยไง
1: ซีเรียเปลี่ยนไทยเป็นซีเรีย
2: เยี่ยมเลยเฉลยเลยดีกว่าอย
1: ่างนี้คุณตัวโม้ฟุตบอลบอกว่าเอาไวกิ้งเอาประธานเป้หน่อยคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอกขี้แล้วก็พี่อู๋เทพครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อรายชื่อแบบสำเนียงฝรั่งเศสหน่อยโอ้โหนี่อู๋ครั้งนึงเคยเป็นเด็กแรกเปลี่ยนไปอยู่ฝรั่งเศสนะ
2: น่าจะชายขอบที่กรุงปารีสนะครับ
1: ขนาดโรเตชันไม่เยอะก็ยังแกร่งอยู่ดีผมว่าเขาก็โอเคอยู่นะ
2: คือระบบอ่ะมันดีนะผมว่านอร์เวย
1: ์คุณเบียร์บัตตอฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใครครับ
2: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าที่1ก็จะไปเจอทีมอันดับที่3ซึ่งตอนนี้2ทีมที่มีโอกาสจะเจอกับฝรั่งเศสแน่นอนแล้วคือปารากวัยกับสวีเดนแต่ทีเนี้ยอีก1กลุ่มที่เป็นอันดับที่3ที่มีลุ้นที่จะเจอกับฝรั่งเศสคือกลุ่มของเบลเยียมอ่ะพี่เอกซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับต้องรอแข่งจบก่อนว่าในบรรดาปารากวัยสวีเดนหรือว่าอันดับ3จากกลุ่มเบลเยียมเนี่ยทีมไหนจะเจอฝรั่งเศสนะครับถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: โอ้นี่คุณ19ฟังจากตรังครับทักทายกันมาคุณประสิทธิ์นี่จากชะอวดนครศรีเหมือนเดิม
2: ครับเดี๋ยวแวะไปอ่านข้อความให้ครับถ้ารูปเกมมันดูแบบดึงๆกันหน่อยนะแต่ถ้าเล่นกันเหมือนช่วงครึ่งทางครึ่งแรกนี่โอ้โหเล่นกันสนุกเลย
1: ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนอีกเกมนึงก็ยังสกอร์เดิมนะครับเซเนกัลขึ้นนำอิรัก1-0แล้วอิรักเหลือ10คนนะครับ
2: คือความรู้สึกถ้าอิรักเหลือ10คนเนี่ยบางทีเขา

0: ก็อาจจะอุดมากกว่าเดิมนะถ้ามี11คนเท่ากันมันอาจจะเล่นเกมรุกด้วยกันบางทีการโดนไล่ออกมันก็อาจจะเป็นข้อยากของเซเนกัลไปในตัวเหมือนกันนะ
1: มันเหมือนกับบังคับให้ต้องร
0: ับ แบบก็สู้ไม่ได้แล้วก็ให้แพ้ให้มันน้อยที่สุดแล้วกัน
1: ครับ
0: ถ้าตัวเท่ากันมันอาจจะเปิดเกมรุกใส่กัน
1: เนี่ยอย่างฝรั่งเศสอ่ะจะไปเปิดเกมบุกจะเอาเนี่ยต้องระวังนะครับดูจังหวะสวนกลับนอร์เวย์ก็เอาเรื่องอยู
0: ่โอ้โหนี่เราบรรยายเกมไปนี่หลายๆคนนี่กรีดยางกับเราไปเยอะมากนะ
1: กรีดยางมันต้องกรีดตอนกลางคืนนะ
0: ใช่อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีเพื่อนกรีดด้วย
1: ก็อาจจะมีคนเดินย่องมาด้วย
0: ใช่อีกสัก10เมตรอาจจะมีเพื่อนอาจอยู่หลังต้นไม้สักคนนึง
1: กรีดยางไม่กลัวผีเพราะมี99อยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วลุ้นเดมเบเล่แฮตทริกด้วยนะครับนอร์เวย์ขึ้นมาทีไรนี่ได้เสียวตลอดบิยอนคาทางซ้ายยังไม่โยนครับไหลย้อนขึ้นมาแอตติกเบิร์กมีโยกสวยฝรั่งเศสก็ปล่อยให้นอร์เวย์ครองบอลในพื้นที่ที่ยังไม่อันตรายจะทำชิง 1-2 ตอกโซนหนาแล้วครับสุดเส้นหลังนอร์เวย์เปิดมาลูกนิดยอร์เกนเซลาเซนจังหวะซ้ำจังหวะยิงโอ้ยจุลมุนจนไม่ยอมตะคุบไว้ได้ครับ
2: โอ้มองไม่เห็นบอลเลยครับแล้วมาอีกทีนึงบอลเข้ามือมาให้เมนยองไปเลยเกมรับฝั่งขวานี่ของฝรั่งเศสเองดูถ้าจะเจาะดีๆเนี่ยชูสคุนเด้วันนี้นี่ปล่อยให้เขาขึ้นมาทำเกมด้านซ้ายดีๆหลายครั้งแล้วนะครับ
1: ครับนี่คุณปลอดสารฟังจากอุดรนะ
0: ครับ
1: คุณประพิษฟังจากพัทยาครับวิสิตศักดิ์นี่ฟังจากสระบุรีครับ
2: โอ้โห
1: คุณเสียดายเวลาฟังจากอิสราเอลก็มีนะ
0: เฮ้ย
1: อยู่อิสราเอลดูแลตัวเองด้วยนะครับพี
0: ่โอ้แล้วถ้าใครได้ยินเสียงนี่แฟนนอร์เวย์กำลังนะครับกำลังพายเรืออยู่ กำลังพายเรืออยู่นะครับใครที่ดูเป็นคลิปไวรัลนี่เวลาเขาเชียร์บนอัฒจันทร์เนี่ยเขาจะทำท่าพายเรือกันเชียงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเสียงฮู้ฮู้ฮู้นะครับเพื่อเป็นการปลุกเร้านะครับนักเตะในทีมหน่อย
1: เนี่ยเหมือนเริ่มผ่อนแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านฝรั่งเศสก็คงจะกลัวจังหวะสวนนั่นแหละครับ
0: คือแต่จริงๆเนี่ยไอ้ช่วงพักดื่มน้ำเนี่ยมันทำให้เกมมันก็ชะงักไปนะ
1: ใช่
0: แทนที่มันจะฟาดฟันกันต่อมันก็โดนอะไรมาขัดขวางเอาไว้ไม่รู้แล้วพอกลับมาเนี่ยบางทีลูกเกมไม่ต่อเนื่อง
1: ใช่ทอมเบียร
0: ์เออเนี่ยนะเพราะว่าเกมรับของนอร์เวย์นี่ทั้งเออเนี่ยทั้งออสติกาดนี่นะครับดูคล้ายๆกัน
1: อ่ะบอลทุ่มของกำลังเสียเอาดูเอไปเสียบอลแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาเออร์เนสแบ็กก็ดันขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับโนเวนคือขนสำรองลงเล่นแทบจะยกชุดเขาก็ไม่ได้กดดันนะคุณหนู
0: ใช่
1: ก็วัดกับฝรั่งเศสไปเลยนะครับ
0: เขาเข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะไปเจอไอวอรี่โค้ชอยู่แล้วครับ
1: ไปตั้งรับมันก็เหมือนรอโดนนะครับ
0: คือจริงๆคู่นี้เจอกันล่าสุด2014แล้วนะพี่เอกย้อนกลับไปในเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ฝรั่งเศสเอาชนะไป4ประตูต่อ0เลยนะ
1: ครับโอ้บอลยาวก็น่ากลัวมาอีกแล้วนอร์เวย์ไหลทะลุช่องมาแซนลาเซนโอ้โหยิงไม่ทันครับอูบาเมกาโน่ได้ถึงก่อนอุ้ยบอลแนวลึกบอลทะลุช่องก็น่ากลัวนะครับนอร์เวย์เปิดแรกแบบนี้สนุกครับอูบาครับย้อนคืนไหมไม่ยองนักครัวครับโคเน่เอาละครับเดินหน้าลุยต่อฝรั่งเศสบทจะเร่งเขาก็เร่งครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันพวกจรวดทางเรียบทั้งหมดเลยนะครับดูเอโอลิเซ่แล้วถึงรวมไปถึงประธานเป้ด้วยเดมเบเล่ให้กับโอลิเซ่ย้อนขึ้นมายังเก็บได้อยู่เตโอเอ็มบัปเป้สายสุดมีครับดูเอดูเอจะกับออสติกาดโยกเข้าขวาไหลมาหน้ากอไปโทษโคเน่ชัวร์ไหมนี่ทะลุช่องมาเอาอีกไหมซ้ายโอลิเซ่ยังไม่ยิงมีตัวอ้อมแล้วสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นเดมเบเล่ครับ 3-1 ครับฝรั่งเศสแล้วเป็นแฮตทริกของอุสมันเดมเบเล่
0: โอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีครับของเกมการแข่งขันโดยที่ผู้เล่นของฝรั่งเศสไม่มีใครมาขั้นเขาเลยครับ โอ้โหวันนี้จดๆจ้องๆเกี่ยวเข้าซ้ายปั่นเป็นเข้าปั่นเป็นเข้าเลยครับนี่แหละครับแฮตทริกของฝรั่งเศสครับอุสมานเดมเบเล
1: ่โอ้ครึ่งชั่วโมง ยิงกันไปแล้ว4ประตู
2: เนี่ยครับดูเอไหลมาครับโคเน่

0: เล่นกับชัวเมนี่ชัวเมนี่เห็นช่องแล้วจ่ายยัดไปในเขตโทษด้านขวาเดมเบเล่เนี่ยก็มีตัวประกบขวางอยู่ 2-3 คนครับจดจดจ้องจ้องเจอบิยอคานเจอเชลเดรูปแล้วปั่นโค้งผ่านเชลเดรูปผ่านออสติการ์ดเข้าเสาไกลแบบเซวิกพุ่งมาก็ช้าเกินไปครับ
1: ยังไงก็ไม่ทัน
0: โอ้โหวันนี้นี
1: ่
0: เหลือรับประทานจริงๆครับเดมเบเล่
1: มันไม่หยุดแน่
0: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหเอาเลยครับแฮตทริกกับเขาบ้างครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นอกจากเมสซี่นะครับมีจอนฮันเดวิดแล้วเนี่ยแหละครับอุสมานเดมเบเล่ที่ทำแฮตทริกได้คนที่3แล้วนะครับ
1: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับพระทองอำเภอฉวดนครศรี
0: โอ้โหนี่ถ้าใครดูบอลอยู่กับเพื่อนนะถ้าเพื่อนหลับปลุกเพื่อนมาดูด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นี่มันจริง
1: ๆก็คงข้อความเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่ต่อชายาสวัสดีด้วยนะครับก็4ลูกไปแล้วคุณหนู
0: เหลือจะเชื่อ
1: ผมว่าคู่นี้เกิน6อ่ะ
0: แล้วโอ้โหแล้วแฮตทริกแบบยิงเหมือนง่ายอ่ะยิงเหมือนแบบปั่นโค้งยังไงก็เข้าอ่ะแล้วเอาจริงๆนะผู้รักษาประตูของนอร์เวย์เนี่ยเซลวิกเนี่ยไอ้มุมที่เขาโดนยิงเป็นมุมฝั่งขวามือตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นจุดตายของเขาไงก็ไม่รู้นะ
1: ใช่
0: เดมเบเล่ปัดเข้าตลอดเลย
1: ถนัดขวาหรือซ้าย
0: สองเท้าเดมเบเล่สองเท้า
1: โคตรดี
0: สองเท้าเลยครับ
1: คุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดปูรุเกสแล้วครับว่าตอนทีมยิงเข้าเนี่ยโอ้โหหรือยิงลูกนี้เบนมาร์กสักพักครับคนฟังก็รุนว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันเข้าหรือไม่เข้ามาอีกแล้วโอลิเซ่โอ้โหก้าวแต่ละก้าวนี่แบบทั้งยาวทั้งเร็วโอลิเซ่ไหลมาขวาเดมเบเล่อีกแล้วแต่ถ้าโยกเข้าซ้ายอันตรายเดมเบเล่โยกเข้าซ้ายยิงไหมไหลมาชัวเมนี่ซัดลูกนี้โอ้ยโด่งข้ามคาไปไกลเลยครับ
0: คือไอ้แบ็กอย่างบิยอคานเนี่ยเห็นเดมเบเล่โยกแล้วเกี่ยวขวาเข้าซ้ายนี่หลอนนะ
1: ใช
0: ่โอ้เนี่ยเขาตามประกบแต่ครั้งนี้เนี่ยดีครับยังบีบพื้นที่ให้เดมเบเล่เนี่ยย้อนหลังแล้วไหลมาตรงหัวกะโหลกให้กับชัวเมนี่แปรแต่ว่าโหแบร์นี่เบิร์ดข้ามคานออกไปไกลเลย
1: ตอบคำถามมาทาง SMS ก็เยอะนะสวัสดีครับร่วมตอบคำถามครับซีเรียมีทั้งไทยมีทั้งซีเรียด้วยนะครับอยากเห็นแชกี้กับกองเต้ลงบ้างครับเดมเบเล่แฮตทริกแต่คุณจูน GCP พัทยา
0: เกมขาดอ่ะได้ลง
1: ใช่
0: เกมต้องขาดอ่ะโอ้โหเนี่ยผ่านไป35นาทีพี่เอกแล้วดูจำนวนครั้งที่ฝรั่งเศสยิงดิฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปแล้ว11ครั้งเลยนะครับโอ้13ครั้งด้วยโอ้ยิงไป13ครั้งตรงกรอบไป8คิดดูครับ
1: ครึ่งแรกก็เหลือ10นาทีคือบอลแบบนี้มีโอกาสมีประตูที่5แล้วประธานเป้ยังไม่ยิงครับก็เอาแน่ครับโอลิเวอร์ไปขวางโอลิเซ่ยืนเกะกะไปทั่วครับไมเคิลโอลิเวอร์หัวนอร์เวย์มันมีหัวโล้น2คนด้วยนะออสซิการ์ดกับอีเฮอร์เนสเนี่ยทรงคล้ายๆกันด้วย
0: ตัวพอกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: หัวโล้นเหมือนกันอีก
1: ขอขึ้นมาบ้างก็นอร์เวย์ไหลมาลูกนิดไม่ถึงสแตนเซนแต่ได้ฟาวนะครับเชเดลูปครับไปโดนทำฟาวครับ
0: คือถ้าใครจำได้นี่นัดชิงปีที่แล้วที่เดมเบเล่ที่เอ็มบัปเป้แฮตทริกใส่อาร์เจนตินานะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์นี่ครับแล้วก็ฝรั่งเศสโดยเดมเบเล่ก็ยิงแฮตทริกให้กับฝรั่งเศสได้ครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเอ็มบัปเป้เมื่อนัดชิงครั้งที่แล้ว
1: แฮตทริกเบิร์กจะขอเองหรือเปล่าปีที่แล้วนี่โดดเด่นมากนะกับบูโดกริมนะ
0: ตัวหลักเลยครับอยู่โบโดกลิมก็เป็นกัปตันนะครับแล้ววันนี้ก็สวมปลอกแขนกัปตันให้กับนอร์เวย์ด้วย
1: แต่อายุก็28แล้วนะครับ
0: ครับ
1: โหระยะนี้เท้าหนักๆยิงได้นะครับแต่ว่ายกมาในกรอบไปโทษทางซ้ายจังหวะชิงโหม่งกันลูกนี้ครับออสติการ์ดมูริเซ่ลงไปช่วยเกมรับบอลยังไม่ออกสุดท้ายเป็นนอร์เวย์ได้ทุ่มนะครับออสการ์ดทุ่มเร็วไหลย้อนมาขึ้นมาแล้วขอโยนขอจบหน่อยครับนอร์เวย์เซตกันอยู่ครอสเฟดฝรั่งเศสก็ลงไปขวางกันเพียบเลยครับสุดท้ายต้องย้อนมาครับออสติการ์ด

0: ไหลมาซ้ายบิยอนคานข้างหน้ามีขยับแต่ว่าอู้สีขาวของฝรั่งเศสก็ลงมาปิดริมเส้นหมดเลยนะครับยังขึ้นไม่ได้ครับโนเวย
1: ์ก็เริ่มตื้อๆตันๆแล้วนะครับฝรั่งเศสเองก็ตั้งโซนของตัวเองแน่นเลยครับไม่ขึ้นมาเพรสซิ่ง
0: บางจะให้ออสคาร์บ็อบทางขวาลูกนี้เปิดล้นออกข้างไปเลยครับ
1: เปิดเสร็จก็สายหัวทันทีเลยครับออสติการ์ดรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดออกไปไกลเลย

0: 2ยังไม่มาเลย
1: ใช่ยิงยากแล้ว
0: รออยู
1: ่อิรักก็คงแบบอ่ะขอให้มันแพ้น้อย
0: เอาใจช่วยอิสเบลซาหน่อยเอ็มบัปเป้ขวาแน่นซ้ายมาดูเอดูเอเจอกับเฮเนสขอจี้บ้างครับดูเอโดนขวาง2แหวกดื้อๆเลยอู้ยออสการ์บ๊อบมาซ้อนไม่ได้เฮเนสเตะจุดพุยาวขึ้นมาสแตนนาเซนมงเช็ดแต่เพื่อนไม่เติมครับมงเช็ดได้หรือว่าไม่มีใครเติมมาช่วยนะครับโอลิเซ่รับบอลยาวมาโอลิเซ่แหวก2มาได้ขวามีครับไปเดมเบเล่โยกแล้วต้องขวาง2แล้วโอ้โหนอร์เวย์ทีนี้ไหลมาชัวร์ไปนี่โคเน่สั้นๆมีมาทางซ้ายดูเอไหลให้เอ็มปาเป้วิโดนกระแทกในกรอบไปโทษล้มแต่มันง่ายไปครับผู้สินไม่ให้ออสการ์บ๊อบต้องลงมาช่วยเกมรับมีผู้เล่นฝรั่งเศสอยู่ 3-4 คนต้องคืนครับมาเตะทิ้งมาก่อนวันเชเนอร์ได้ด้วยเอาแล้วครับทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเชเดลูปแต่เสียบอลให้กับชูสคุนเด้แต่ผู้สินเป่าให้ฟาวล์นะครับ
1: ต้องคอยเบรกเกมบ้างนะครับคือเวลาครองบอลนี้ต้องเข้า2คนเลยครับกับอุสคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์อยู่3ประตูต่อ1เลย
0: ครับของบอลอยู่ครับออสติการ์ดออกมาซ้ายโอ้เปิดไม่แม่นครับออกไปเองเวลาโดนกดดันน่ะจ่ายบอลง่ายๆนะพลาดกันเองนะครับโนเวย์ครับต้องจับไปที่ฮาลัน
1: ซันเดอร์เบอร์เก้ครับก็รอคอยโอกาสคือบรรดาตัวหลักวันนี้ก็โดนพักไว้เต็มๆเลยนะครับ
0: แต่โนเวย์เขาก็ชัดเจนนะ
1: ใช
0: ่โอ้พักแทบจะยกชุดเลย
1: คือผมไปนั่งไล่ดูเลยครับนักเตะคนล่าสุดที่ยิงมากกว่า3ประตูต่อแมตช์ในบอลโลกรอบสุดท้ายคนล่าสุดนะพี่เอกปีบอลโลกปี94นะครับ
0: 94
1: ที่สหรัฐนะครับโอเล็กซาเลนโก้นะ
0: รัสเซีย
1: นักเตะรัสเซีย
0: ได้ดัตซันโวด้วยมั้ง
1: เออ
0: ดัตซันโวร่วมใช่ป่ะ
1: ใช่วันนั้นเนี่ยยิงคนเดียว5ประตูนะครับเอาชนะแคเมรูนไป 6-1 เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นี่เดมเบเล่จะมากกว่า3ประตูได้ไหม
0: ถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนออกก็ได้ลุ้นน
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เดมเบเล่ออกซ้ายมาดูเอยังไม่มีสักลูกเลยนะครับดูเอหน้ากรอบไปโทษเข้าเหลี่ยมขวาดูเอ๊ง้างไหมไหลไปแหมจะให้อูริเซ่โดนดักทางได้อุปเมกาโน่ครับชูสคุนเด้เวลาพวกอูริเซ่เดมเบเล่ดูเอ๊เหลืออ่ะบางทีเราก็ลุ้นให้มันง้างไปด้วยนะ
1: แต่วันนี้อีกคนหนึ่งที่ดูอาจจะพลิ้วได้น้อยหน่อยคือดูเอ๊นะครับวันนี้บทบาทยังไม่ได้ไหลลื่นมากอูริเซ่ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้
0: พอบอลส่วนใหญ่ขึ้นทางเดมเบเล่มาอีกแล้วทางนั้นขวาจ่ายขาดมียอนคานตัดได้แต่ชูสกุนเด้เองก็ลงมาบีบได้เร็วครับต้องโอ้ต้องไปตั้งกันใหม่นะครับบิวต้องระวังนะครับโนเวถ้าไม่แม่นเนี่ยถ้าโดนโฉกแล้วเดือดร้อนเลยครับมียอนคานย้อนมาแกะเพชรได้สวยครับออสการ์ด
1: อ้าว
0: คืนหลังลูกนี้โอ้โหบอกแล้วเกือบโดนครับ
1: โอ้โหเกือบจะเสียประตูที่4ครับดีจังหวะจะแตะอ้อมนี่เซลวิกมาคว้าบอลตัดเอาไว้ได้เลยครับดูเกมบุกตัดกลับมาของนอร์เวย์ก่อนนะครับ
0: ครับลากทีมาทางซ้ายเฉลิมลุกหรือเปล่ากระชากมาสุดที่หลังเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทางด้านโนเวย
1: ์โอ้ฟาวเชเนอร์ครับเกมรับพลาดนี่ครับจ่ายบอลคืนแล้วมันสั้นครับดูเอตัดได้แต่ว่ากำลังจะแตะหลบเซลวิกดีครับลูกนี้ไปไม่ผ่านเซลวิกไปช่วยเพื่อนเอาไว้โอ้โหไม่งั้นล่ะหมู6ครับฟาวเชเนอร์กองหลังจากไวกิ้งนะครับ
0: เตะมุมของโนเวย์ครับแพทริกเบิร์กออสการ์ดขึ้นมาแล้วโอ้รถหนองเวสูงใหญ่เลยครับเปาเชเนอร์ขอแก้ตัวครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้โคโอ้โหต้องดีส้นทิ้งครับอุปาแล้วสวนกลับด้วยโอลีเซ่เจอกับออสการ์บอฟลากตัดในทางขวา
1: โอ้โห
0: เทียบเลยเอาแล้วครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ตบกลับคืนมาโอ้โหไปติด

0: ผู้เล่นของโนเวย
1: ์โอ้ไม่เกี่ยวยิงเองครับเดมเบเล่จะยัดเข้าใน
0: เปิดมาอีกทีนึงเลยมาเสาไกลก็ไม่มีใครเข้าถึงครับ
1: แกก็พยายามจะหาเพื่อนทั้งในเพราะว่าวิ่งรอมา3คนครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเตะมุมแพทริกเบิร์กเปิดมาครับหม่งชงเข้าในโดยอัสการ์ดโอ้โหลูกนี้เกือบได้เรื่องนะครับหม่งชงเข้ามาแล้วเนี่ยโดนดีดทิ้งโดยอุปาเมกาโน่แล้วหลังจากนั้นเป็นลูกสวนกลับของฝรั่งเศสครับแต่ว่าเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาข้างในแล้วไปติดบล็อกครับไม่ถึงเพื่อน
0: ดึงเกมช้าแล้วครับทางด้านโนเวย์เออเนสทุ่มให้เพื่อนอ้าวแล้วก็ฝรั่งเศสเก็บได้ครับลักครัวคุณเด้โหนี่ขนาดว่าให้ตัวสำรองลงเล่นนี่โคนาเต้ยังไม่ได้ลงนะลักครัวลงแทนนะ
1: ผลงานกับสโมสรดีกว่าครับ
0: กูเน่มาเองครับมิดฟิลด์จากโรม่าเข้าขวาไหลมาให้เป้ทำชิก 1-2 แล้วโคเน่แตะลูกนิดโอ้ยังไม่ผ่านเซลวิกครับ
1: โอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซฟของเซลวิกอีกแล้วครับอู้ทะลุช่องกันดื้อๆเลยครับแล้วไปเพรสซิ่งไปแย่งบอลมาแล้วไปการทำฟาวล์อัสการ์ดครับนี่ครับชัวเมนี่แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ครับโคเน่ชิงวันทูกับเอ็มบัปเป้แล้วเอ็มบัปเป้คืนหูจะคลึงให้มันผ่านเซลวิกจังหวะคลึงเนี่ยจังหวะคลึงไม่ผ่านอ่ะ
0: คิดว่าตัวเองเป็นซูเคอร์
1: ใช้ฝ่าเท้า
0: จะคลึงดื้อเลย
1: ใช้ฝ่าเท้าคลึงเป็นฟุตซอลเลยครับจะให้ผ่านมือเซลวิกโอ้แต่ว่าเนียนไม่พ
0: อ
1: ก็45ที่ครบแล้วครับครึ่งแรกทดเวลาอีก5นาที
0: รอสกาบอบลุยมาทางขวาโอ้โหแต่โดนขวางต้องย้อนคืนทอสเวตน่ากลัวไปโทษแต่โอ้ฝรั่งเศสชุดนี้เข้าเพสเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เร็วมากนะครับเตโอลักครัวเอ้าจ่ายบอลลูกนี้มาไปติดเพื่อนโนเวครับแต่เพื่อนจะมาช่วยไว้ได้ออกไปขวากุนเด้วางยาวๆครับอุปามาทางซ้ายดูเอบอลแรกสวยอ่าแล้วครับข้างหน้ามีประธานเป้ดูเอขอจี้เองดูเอเข้าขวาดูเอล็อกอีกทีนึงไหลมาโอริเซ่โอริเซ่ขวาซัดลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
1: ลูกนี้ไม่ยอมไปต่อนะครับในเกมรุกแล้วจบสกอร์ตรงเส้นเขตโทษเลยดูเอนี่ลากมาหน้าเขตโทษด้านซ้ายครับแล้วเลาะเข้าในขวางมาเห็นโอริเซ่ครับจับพอถึงเส้นเขตโทษเข้าไปด้านในสักก้าวหนึ่งแล้วยิงเลยแต่ว่ากดไม่ลงนะครับยังข้ามคานไปเยอะ
0: เสียดายมันไม่ใช่เหลี่ยมด้านซ้ายนะ
1: โอ้วันนี้ถ้าใครจะยิงเนี่ยมันต้องเดมเบเล่อย่างเดียวนะคนอื่นซัดยังไงมันก็เหินหมดอ่ะวันนี้ยกเว้นเดมเบเล่
0: แล้ววันนี้ประธานเป้เป็นอะไรนะโคตรใจกว้างเลย
1: นะ
0: เออจังหวะไหลให้เพื่อนทำชิ่ง 1-2 สวยนะครับ
1: คือเดมเบเล่วันนี้ก็ผลงานดีมากนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยจริงๆก็พร้อมทำสถิติแซงมิโลสลาฟโครเซ่นะว่าตอนนี้ยิง16ประตูในรอบสุดท้ายเท่ากันอยู่ครับ
0: เอ็มบัปเป้ปัจจุบัน27ถ้าครั้งหน้าไม่เจ็บก่อนบอลโลก31เล่นได้
1: ครับใช่
0: น่าจะอย่างน้อยอีกสักหนึ่งสมัยนะครับเดมเบเล่นี่แก่กว่าเดมเบเล่29นะ
1: ใช่เดมเบเล่นี่ก็ปีหน้าก็30แล้วนะครับ
0: ยูโรอาจจะได้อ่ะแต่บอลโลกครั้งหน้าจะ33นะครับทางด้านเดมเบเล่จะไหวหรือเปล่าบอลของฝรั่งเศสนะครับเตโอทางซ้ายให้ดูเออูบอกว่าผมเงียบใช่ไหมเดี๋ยวลากโชว์ไม่ฝืนครับย้อนคืนโคเน่ไหลมาลูกนี้โดนดักได้อ๋อแล้วครับนอร์เวย์จะได้สวนกลับข้างหน้ามีใครอยู่ไหมฟอสเฟตไหลมาก็ไม่ดีครับโอ้ยฝรั่งเศสตัดได้ดูเอสีแดงแน่นมากครับชัวร์มินี่ดูสายเดมเบเล่ดีกว่าไหลมาชัวร์มินี่สู่เส้นหลังเปิดลูกนี้บอลยังไม่ออกแล้วออกไปแล้วครับ
1: ผู้ช่วยประสิทธิ์นี่เล็งอยู่แล้วด้านข้างนะครับและเห็นว่าบอลมันกระดอนเลยเส้นหลังออกไปแล้วคือไปติดบล็อกแล้วก็

0: ดอนมาโดนชัวเมนี่ก่อนนะครับลูกนี้เปิดไม่ผ่านบิยอคานแล้วบอลเนี่ยมันกระดอนออกไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะลุกขึ้นมาเล่นต่อแต่ว่าก็ลูกนี้ออกไปแล้วครับ
1: ครับเซเนกัลต้องยิงเท่าไหร่เนี่ยถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอ่ะติดลบเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ติดลบ3
1: โอ้โหอย่างน้อยต้องยิง
0: ต้องกลับมา0ก่อนนะต้องกลับมา0ก่อนนะครับ0คือลูกติดลบกลับมา0เนี่ย
1: ก็ยังต้องลุ้นต่อ
0: ก็ยังไม่แน่ครับก็ยังต้องลุ้นแบบ50 50อยู่ดี
1: อ่ะจะได้จบอีกสักรอบไหมฝรั่งเศสครับขึ้นมาโอลิเซ่พอเจ็บเหลืออีกนาทีนิดๆครับครึ่งแรกเห็นมานูโคเน่เล่นแล้วเล่นดีนะคือเล่นเข้าขากับเชอร์เมนี่มาก
0: คือเล่นบอลง่ายด้วยครับมานูโคเน่เนี่ย
1: นึกถึงแบบช่วงกองเต้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะไม่ต้องเยอะต่อมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสดูเอโอลิเซ่ประธานเป้นี่ลงมาแทบจะครึ่งสนามเลยครับลักครัวครับให้สั้นๆอุปาเมกาโน่ครับโอลิเซ่ไปถ้าจะหวาดเสียวต้องคนนี้ครับเดมเบเล่ลากที่บิยอนคานโอลิเซ่เล่นชูคุนเต้เดมเบเล่ยกมาลูกนิดบอลจะถึงเดมเบเล่จะถึงเอ็มบัปเป้อยู่แล้วครับแต่ว่าโดนขวาง
0: ก็ช่วงท้ายๆครึ่งแรกเองก็มีผ่อนมีดึงเกมให้มันช้าลงนะครับไม่ได้แลกแล้วก็เล่นจังหวะเร็วเหมือนในช่วงต้นเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ครบแล้วครับการทดเวลา5นาทีไมเคิลโอลิเวอร์ก็น่าจะให้เซลวิกเปิดจากปากประตูตัวเองขึ้นมาครับนั่นแหละครับแล้วก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่มีถึง4ประตูนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศส นำอยู่3ประตูต่อ1นะครับอุสมานเดเบเล่ครับดาวเตะหมายเลข7ของฝรั่งเศสยิงคนเดียว3ประตูแฮตทริกในครึ่งแรกนะครับนาทีที่7นาทีที่20ก่อนที่นอร์เวย์จะไล่ขึ้นมาจากเทโออัสการ์ดนาทีที่21นะครับแล้วก็แฮตทริกของเดมเบเล่เกิดขึ้นนาทีที่32นะครับ
1: นี่ไปเมื่อตอนนำ 2-0 นะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นจะ 3-0 สวยๆเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนเกมเซเนกัลที่เจอกับอิรักเนี่ยทดเจ็บ9นาทีหนู
0: โห
1: ตอนนี้ผ่านมา5นาทีละยังนำแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงนะครับหวัดดีนะเอกนะอูกะดึกๆและแฟนรายการครับทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะเอกอย่าลืมงวดนี้นะกระแสบอลโลกยังอยู่อย่างต่อเนื่อง48ออกไปแล้วเหลือบอลโลกครั้งที่23ปี20262326แล้วก็จำนวนแมตช์104
0: ดี
1: จะมาอาจจะมีนะคะแต่ต้องเธอลงทุน
0: ดีนะไม่เอาจำนวนแบบสกอร์แต่ละนัดอะไรเงี้ยอย่างนั้นถ้าซื้อกันไม่ถูกเลย
1: เยอะไปเจ้ามือยิ้มเลยถ้าซื้อแบบนั้นอ่ะ2326นะ2326 104เลขฝากจากน้องเธอลงทุนสวัสดีครับพี่เอคุณหนูฟังจากซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ด้วยเช้านี้รถวิ่งรถขยะวิ่งเต็มถนนไม่ต้องตกใจนะครับยกเก้าอี้เลือกตั้ง
0: เลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์แล้ว
1: จากพี่เด็กรถเขียว
0: ครับ
1: กรีดยางอยู่บ้านบึงชลบุรีบอลมันจนลืมกลัวผีครับกลัวคนรักขี้ยางมากกว่า เพราะปีนี้ขี้ยางโลละ40หรอไอ้ดีขี้ยางถ้าราคาขึ้นก็โอเค
0: ปีที่แล้ว20เองอ
1: ่ะขึ้นนี่เป็น 100% เลยนะ
0: เออขึ้นเท่าตัวเลยอ่ะเนี่ยอย่างท่านนี้ใน Facebook บอกว่าคนตัดยางไม่กลัวผีหรอกครับแต่กลัวฝนจะตกใส่ลาดน้ำยางกลัวฝน
1: นั่นน่ะสิตามหาเคลียร์ให้ด้วยบอลไอแลนด์จากเด็กรถเขียว
0: โอ้โหนี่แหวกเลยนะชื่อทีมอะไรนะพี่เอก
1: เขาส่งมาว่าเคลียร
0: ์อะไรฟิลเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่าเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์ทางอื่นด้วยนะครับพี่สักการทักทายมานะฮะพี่นกทักทายมาพี่ต่อชัยยาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดโปรตุเกสแล้วว่าทีมไหนยิงเข้าโอ้โหอ๋อนี่อ่านไปแล้วเนาะพี่ทองรินสงวนเงินสวัสดีครับสนุกรับฟังจากดอยเวียงลำพูน แหมพูดถึงดอยอยากขึ้นเหนือมาก

0: อืม
1: คุณ19เดือน10 19เดือน9นะคุณปลอดสารบอกอุดรครับ
0: ครับ
1: พัทยาก็มีคุณอรรถพลนอนเวนอ๋อนอร์เวย์โถ่มันนอร์เวย์แหละนอร์เวย์สู้
0: ๆครับ
1: ช่างนายช่างอินเตอร์ฟังจากเกาหลีครับ
0: โอ้
1: คุณสไปเป้ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอคุณอูตัดยาไม่กลัวผีจากคุณสักการบอกว่านอร์เวย์1ฝรั่งเศส3
0: ครับ
1: ฟิวเคียร์เสมอ0-0
0: อ๋อเล่นอยู่เนาะ
1: อะไรประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยว YouTube มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยเข้าไปเช็คดูซะหน่อย
0: ผมดู YouTube ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าแฟนๆนอร์เวย์เองก็ดูแฮปปี้นะดูจากสีหน้าสีตาในสนามแล้วครับ
1: ครับผม
0: เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ
1: YouTube น่าจะตั้งแต่ต้นๆเลยน้องหนู
0: ได้ๆเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดแป๊บนึง
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook YouTube ของ FM 99ก็กดติดตามให้ด้วย
0: โอ้แล้วไม่ได้ใช้แบบมีสมาชิกนี่โฆษณาเพียบเลย
1: แล้วตั้งแต่วันที่11เนาะช่วงบอลโลกเราก็จะมีบรรยายสดแบบนี้ทุกคู่นะครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมไล่ดูข้อความที่พี่เอกอ่านไปแล้วหน่อยนะครับ
1: นี่คุณ APPK เนี่ย
0: ครับ
1: เราต่อจากฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใคร
0: ครับ
1: ก็ต้องลุ้นดับ3เนาะ
0: ใช่ต้องลุ้นว่าดับ3ทีมไหนจะมาเจอด้วยนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่า2คู่นี้น่าจะไปยิงกันเยอะหมด
1: ก็ฝรั่งเศสนอร์เวย์4ละ
0: ครับ
1: เซเนกัลเนี่ยลูก2ยังไม่มา
0: บอกว่าเมื่อวานไปดูคู่เยอรมันคอตกเลยครับตอนกลับรอบบ้านที่ผมที่นิวยอร์กมีแต่เอกวาดอร์ทั้งนั้นเลยครับเหลืองทั้งถนนต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยครับโ
1: อ
0: ้จริงเหรอ
1: คร
0: ับ โหนี่อยู่นิวยอร์กเลยนะครับ
1: บรรยากาศน่าจะคึกคักเนาะ
0: ใช่
1: ยิ่งอเมริกาฟอร์มดีเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยอ่ะ
0: ครับโอ้บอกสูงปี๊ดเลยครับส่งมาบอกกันเต็มเลยฟังจากฟลอริดาก็มานะครับอยากเห็นเดมเบเล่แมตช์เดียว5ลูกอ่ะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนซะก่อน
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: กลัวเขาโดนเปลี่ยนเนี่ยครับฮาแลนด์ไปไหนครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองครับ
1: เผลอๆจะไม่ได้ลงนะ
0: ไม่ต้องลงแล้วแหละเคปเวิร์ดกับซาอุใครนำครับไม่ได้เตะนะครับเดี๋ยวยังไปเตะหลังจากนี้ดิ
1: ใช
0: ่นะครับหวยมีข่าวว่าเลขเก่าจะมาอีกครั้งครับ
1: มีด้วยเหรอเลขเก่า4884
0: เหรอจะออกงั้นอีกเหรอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับ
1: ไก่ย่างอร่อย
0: เอ้ยนี่ท่านนี้บอกผมตัดยางอยู่ใกล้ๆเมนห้ามพูดเรื่องผีครับ
1: งั้นก็เปิดก็19ดังๆฟังเรา2คนไปญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจะเจอกันนัดไหนจากคุณคีนธีระเดชคุณเคนธีระเดช
0: ครับ
1: หมอผีกาหน้าเจอกับแม่นาคถ้าตบกันใครชนะโอ้ยแม่นาคเราดีกว่าคุณวิทยาสวัสดีครับนอนฟังจากชุมพรครับผม
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคุณวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับฟังอยู่ดอยภูกาแม่สอด
0: โอ้แม่สอดจังหวัดตาก
1: คุณชาคิดกรีดยางอยู่บุญทลิกเหรอครับ
0: ครับ
1: บุญทลิกอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: ไม่คุ้นเหมือนกัน
1: ไม่คุ้น
0: ครับ
1: ผมคุ้นอยู่บุญทลิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: ฮะ
1: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ขาดตกตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: ชิงวันไหนครับกี่โมง
0: ชิงวันที่19เลยตี2
1: กรกฎาคมนะเดือนหน้า
0: ใช่ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงนะชิงครับเอานี่คือยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะ
1: ผมไม่มี YouTube Premium อยู่ไม่ได้เลยครับติดมากอย่างอื่นขาดได้แต่ขาดบ้านแดงไม่ได้ครับคุณเปเป้
0: เออ
1: โอเคนอกนั้นก็จะส่งมาทักทายเราเนาะ
0: ครับ
1: ว่าฟังจากที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันต่อ
0: ครับก็พักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครึ่งเวลาหลังนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขัน

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
3: ร่วมสนุก
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
14: โอ้
10: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
18: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
19: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

ัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัย

0: วงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมา

0: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาเข้าสู่ครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้3นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับเกมระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นักเตะกำลังทยอยลงสู่สนามกันต่อนะครับครึ่งแรกมีถึง4ประตูนะครับฝรั่งเศสนำอยู่3ประตูต่อ1ครับโอ้เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาบิยอคานออกเลยพี่เอกเรียบร้อยไปแล้วนะครับบิยอคานนะเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าโอ้แต่ดูแล้วนอร์เวย์เปลี่ยนหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองนี่เตรียมลงสนามกันอยู่ด้านข้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับบิยอคานแบ็คซ้ายที่โดนอุสมานเดเมเล่เจาะจนพรุนเนี่ยโดนเปลี่ยนแน่ๆคนนึงแล้วครับแล้วก็ยังอยู่ในสนามนะครับสำหรับอุสมานเดเมเล่ครับแฮตทริกจากครึ่งแรกนี่ครับแล้วก็บรรดาตัวสำรองเอ็มบัปเป้ก็เดินลงสู่สนามพร้อมลงเล่นครึ่งหลังต่อนะครับสำรองอย่างมาคัสพีเดอร์เซนนี่ครับเบอร์2เบอร์16นะครับพีเดอร์เซนแล้วก็มอร์เทนทอสบี้นี่ครับโอ้น่าจะเปลี่ยนถึง3คนนะครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างสนามนี่วิ่งเข้าวิ่งออก 2-3 คนแล้วนะครับของนอร์เวย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่จบครึ่งแรกไปก็เซเนกัลยังนำอิรักที่เหลือ10คนอยู่1ประตูต่อ0นะครับก็ไปไล่เรียงรายละเอียดที่อิรักโดนใบแดงโดยเลบินซูลาก้านะกองหลังของการท่าเรือของไทยลีกของเราเนี่ยไปดึงซาดิโอมาเน่จังหวะจะหลุดไปยิงประตู
4: ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะ
3: ใช่ครับ
4: จังหวะใบแดงแต่ก็ยังตามแค่ลูกเดียวนะครับ
3: ครับ
4: บิยอนคานกับทอสเวตนะครับที่โดนถอดออกแล้วก็ส่งมา2คนครับพีเตอร์เซนกับทอสบี
3: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับทอสเวตเองดูแทบไม่ได้พูดชื่อเขาเลยนะเหมือนแบ
4: บ
3: ไม่มีบทบาทเลยครับ
4: บอลก็ออกจากทางด้านแพทริกเบิร์กซะเป็นส่วนใหญ่นะ
3: ก็พีเดอร์เซนนะ

0: ครับเป็นเกมรับจากโตริโน่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมาร์ตินทอสบี้นี่เป็นมิดฟิลด์จากเครโมเนเซ
1: ่บุญทลิกอยู่อุบลครับขอบคุณมากๆสวัสดีน้องเอ็ดน้องอู๋เลิกรายการแวะมาสุขุมวิท101ซอยปุณณวิถี17รับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยน้ำขิงไปทานได้นะคะฟรีค่ะ
0: คือจริงๆผมชอบเต้าหวยมากเลยนะแล้วแบบขอให้แบบเป็นขิงเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ขอน้ำเต้าหู้หวาน
0: ๆเออผมแบบเต้าหวยเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: กินแล้วแบบโอ้โหดูแล้วมันขึ้นสมองอ่ะโอ้แต่ว่าร้านนี่ไปคนละทางกับบ้านผมเลยขอบคุณพี่หญิงมากนะครับ
1: คุณจรูญมิตรบอกบางปูครับบุญทลิกอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวพี่สมชายส่งมาบอกเราอ่ะลุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เกมที่เราติดตามอยู่ก็โนเวย์กับฝรั่งเศสส่วนเซเนกัลกับอิรักเอาครึ่งแรกทด10นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลังยังไม่ออกสตาร์ทนะครับ
0: ก็ต้องดูว่าในของฝรั่งเศสที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกมผ่านไปสัก1ชั่วโมงก็คงต้องมีการขยับกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: คือตัวหลักยังไม่เปลี่ยนแล้วทีมก็นำอยู่ 3-1 ด้วยนะ
1: เห็นมีบอกฟังจากลอนดอนเนี่ย
0: โอ้โห
1: มาไกลเลย
0: มาจะครบทุกทวีปแล้วนะคนที่ฟัง FM 99ของเราเนี่ย
1: ใช่อเมริกาก็มี
0: นิวยอร์กนู่นอิ
1: สราเอลก็มีเกาหลีก็มี
0: ครับขาดแอฟริกาตอนนี
1: ้ถ้าฟังจากแอฟริกาก็น่าจะเป็นพี่ๆทหารที่ซูดาน
0: เดี๋ยวใช่บอก
1: โซมาเลีย
0: ผมฟังจากดีอาร์คองโกครับอะไรอย่างเงี้ย
1: เดมเบเล่ยังอยู่นะใครลุ้นให้เดมเบเล่ยิงเยอะๆนี่ได้อยู่นะฮะกีดยางอยู่บุกทหารบ้านผอ.เจ๋งครับแต่คุณอาเกาะมันนะครับ
0: นี่บอกคนตัดยางไม่มีใครกลัวผีครับนี่แต่พี่ท่านเมื่อกี้บอกอยู่ใกล้เมน อย่าพูดนะ มันต้องมีบ้างแหละ
1: เปิดคร่าวๆดังๆฮะสเตลลาเซ่นดามชิงอยู่ทางซ้ายออสการ์ดออสการ์ดครับไหลมาเชเดลูปอย่าให้ได้โยกครับตัวนี้พลิ้วเลยครับไหลมาออสการ์บ๊อบขวามีครับโอ้ครึ่งเหมือนกันนะครับทางหน้าโนเวอ้อมไปแล้วออสการ์บ๊อบสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาลูกนี้ชี้จุดโทษครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์ชี้จุดโทษให้กับนอร์เวย์ครับ
0: นี่แหละครับยืนอยู่แล้วมั่นใจเลยนะครับออสการ์บ๊อบครับแตะหลบเตโอแอกนองเดสแล้วเจอขวางครับคือบอลไปได้แต่คนไปไม่ได้ครับเกี่ยวซ้ายล็อกหลบโอ้แล้วยื่นขากะจะไปจิ้มที่บอลแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขาซ้ายของเตโอแอกนองเดสขวางออสการ์บ๊อบไว้เต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: เอาเลยครับได้จุดโทษครับเพื่อลุ้นจะไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับนอร์เวย์โอ้โหคิดถึงฮาแลนด์เลยนะ
1: แล้วจุดโทษเนี่ยเป็นต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: ครับต้องดูว่านอร์เวย์นี่จะใช้ใครยิงนะครับแพทริกเบิร์ก
1: น่าจะเบิร์กนะแต่ก็ต้องชมความขยันของออสการ์บ๊อบด้วยนะ
0: ครับโอ้สแตนลาเซนครับกล้องจับมาที่เยอร์เกนสแตนลาเซนกองหน้านี่ครับยืนหยิบบอลมาแล้วนะครับสแตนลาเซนกองหน้าจากคริสตัลพาเลทครับจะดวลกับไมค์เมนยอง
1: อดีตเด็กเก่าวูฟยิงไปแล้ว6ประตูให้กับทีมชาติโนเวย์นะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะเป็นประตูที่7ดวลกับไมค์เมนยองครับ
0: ไมค์เมนยองนี่ก็จอมเซฟอีก1คนเลยนะครับวันนี้งานอาจจะไม่หนักมากนะครับประตูที่เสียไปก็หมดสิทธิ์เซฟต้องดูว่าลูกนี้นี่จุดโทษจะช่วยฝรั่งเศสได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ถ้าไล่มา 2-3 นี่มันเลยนะ
0: ใช่
1: อ่ะไมเคิลอูลิเวอร์ฮะส่งสัญญาณยอร์เกนสแตนลาเซนยืนตรงเลยนะครับเอียงมานิดนึงยึกยักแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหหลอกไม่ได้ออสการ์บ๊อบหยอดไมค์ทีนึงแล้วบอลออกหลังโอ้โหซุปเปอร์เซฟของไมค์เมยองครับ
0: คือนอกจากจะหลอกไม่ได้แล้วยิงเบาด้วยโอ้นี่อากาศจะเล่นทางเนียนๆให้ผู้เสาตูไปผิดทางครับคือเขาเดาทางถูกด้วยตัวเองยิงเบาด้วยไม่มุมอีกต่างหาก
1: ยิงไม่ห่างประตูเลย
0: โอ้ย1 2 3ไม่มีอะไรดีเลยครับสแตนลาเซน
1: ฮาแลนด์บอกท่านลงเลยมันก็ไม่น่าเหลือเลยครับ
0: โอ้โหเรียนแบบเมสซี่หรือเปล่าครับสแตนลาเซนโอ้แต่เมสซี่นี่ยิงออกไปเองนะครับโอ้เนี่ยพลาดจุดโทษเขาเหมือนกันครับสแตนลาเซนนอร์เวย์เองตามหลังฝรั่งเศสอยู่1ต่อ3ครับได้จุดโทษแต่ว่ายิงไล่ขึ้นมาไม่ได
1: ้เซเนกัลอิรักครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูฮะฝรั่งเศสจะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับ อย่าคิดว่าโนเวย์ขนสำรองแล้วจะชิลนี่ครับโดนไล่

0: พสออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกับลาครัวพีเมียเจอกันครับเปิดยาวทิ้งขึ้นมาเลยฮะเอาชัว
1: ให้บ๊อบยิงซะก็น่าจะดีกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ
0: มาอีกทีครับออสการ์บ๊อบโยกเข้าซ้ายน่ากลัวไหลมาออสการ์ดออสการ์ดออกมาซ้ายคีชิดารูปเปิดมาแล้วแซลาเซนจับโดนแซะทิ้งออกมาครับโอ้โหขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับอ้าวแล้วได้สวนกลับช่องแบบนี้ฝรั่งเศสชอบเป้ไปแล้วสปีดไปแล้วดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้หลุดมาแล้วลูกนี้โอ้โหเซลวิกถึงก่อนครับ
1: อู้ก้าวเดียวเลยครับจังหวะจ่ายยัดแทงเข้าไปในเขตโทษเนี่ยเป็นพื้นที่วัดใจเลยครับเซลวิกถึงก่อนก้าวเดียวโอ้โหลูกนี้ตัดหน้าเอ็มบัปเป้ไปแบบฉิวเฉียดอู้ไม่งั้นถ้าเขาแตกก่อนถึงนี่โดนประตูโล่งๆแน่ๆครับ
0: ก็เลยทำให้สกอร์มันยังห่าง2ลูกเหมือนเดิมนะครับฝรั่งเศสนำ 3-1
1: โอ้เซลวิกนี่อายุ28แล้วนะพี่เอกเผื่อจะดังกับเขาบ้างไงวันนี้
0: เฮ้ยกี่เซฟแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
1: เออเดี๋ยวดูหน่อยว่าแกกี่เซฟแล้ว
0: แต่ละลูกที่โดนนะคุณหนูยิง2ลูกหลังอ่ะ
1: ไม่ไหว
0: เดนเบเล่โหยิงอย่างงาม
1: ถ้าปั่นโค้งขนาดนั้นก็ใครจะไปเซฟ
0: ลุยต่อฮะเกมมันเปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงเบรกๆเราค่อยมาเก็บข้อความกัน
1: โอ้ห้าเซฟแล้วอ่ะเซลวิกอ่ะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับเซลวิก
0: ออสกับบ๊อบโอ้นี่นึกถึงท่านนงเวย์จัดเต็มก็น่าจะสนุกนะผมว่าสู้ได้นะเนี่ย
1: นี่ขนาดสำรองยกชุดยังสู้ได้ขนาดนี้ครับ
0: การเล่นด้วยครับออสการ์บ๊อบมาแล้วทำชิ่งไหมยังไม่ให้ไหลทะลุช่องมาลูกนี้ดูไว้ให้จังหวะที่ออสการ์บ๊อบเผลอแล้วสปีดตามไปเล่นไม่ทันนะครับ
1: โอ้ดูจังหวะสวนกลับของฝรั่งเศสเมื่อครู่นี้ครับเนี่ยเปโอเบิ้ลให้จ่ายมาแล้วเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่สับสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าเซวิกขยับมาคว้าบอลแล้วก็เซฟเข้าซองไปได้ก่อนก็พูดถึงแฮตทริกของเดมเบเล่นี่นักเตะฝรั่งเศสที่แฮตทริกในบอลโลกก่อนนี้มีแค่2คนนะครับคนแรกนี่คือชุดฟองแตงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็มบัปเป้ครับ
0: ชุดฟองแตงเป็นคนที่ยิงทัวร์นาเมนต์เดียวนี่น่าจะเป็น10ป่ะ
1: แต่ว่าชุดฟองแตงนี่แฮตทริกได้2รอบนะพี่เอกปี58ครับปี58แฮตทริก2รอบรอบหนึ่ง3ประตูอีกรอบหนึ่ง4ประตู
0: อ
1: ย่างโหดเลยแต่วันนี้นี่เดมเบเล่ก็ลุ้นครับว่าจะอาจจะทำ4ประตูเหมือนชุดฟองแตงได้หรือเปล่า
0: ถ้าแมตช์มันเยอะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหนะสมัยก่อนคือ
1: ระเบิดอะ
0: ทัวร์นาเมนต์แมตช์มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับ
1: ส่วนคนที่ยิงได้4ประตูในบอลโลกถ้าเป็นชาติอื่นๆต้องเป็นระดับยูเซบิโอเลยนะครับเป็นพวกอิมิลิโนบูตราเกนโยครับ
0: โอ้โหมันรุ่นเดือดทั้งนั้นเลย
1: รุ่นแบบโอ้โหขึ้นหิ้งหมดแล้วนะครับพวกยิง4ประตูในบอลโลก
0: อ่ะลุ้นเตะมุมของโนเวย์ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับออสติการ์ดเปิดแม่นไหมแพทริกเบิร์กขวาปั่นโค้งมาตรงกลางแล้วได้โค้งไปเสาไกลโอ้โหไม่มีตัวชาร์จครับคือจังหวะออสการ์ดมงเช็ดไม่มีใครเติมขึ้นมามงเสาไกลครับ
1: โอ้เนี่ยเตะมุมโดยเบิร์กโอ้แล้วเช็ดบางๆแต่ว่าไม่มีคนรับช่วงต่อครับเนี่ยเช็ดผ่านศีรษะทำลายจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่มีตัวเข้ามาชาร์จที่เสาไกลครับก็เลยหลุดออกหลังไปเลย
0: ทรงก็เหมือนมาเลยทอมเบียเหมือนกัน
1: เหมือนเหมือน
0: เหมือนเป๊ะเลยถ้าวงท่าวิ่งหัวคล้ายๆเลย
1: ไมค์เมนยองครับเซฟจุดโทษได้เลยครับเพราะว่าลูกที่เมสซี่ยิงนี่ยิงออกเองใช่ไหมพี่เมสซี่ยิงก็พลาดจุดโทษเดี๋ยวเขาบ้างนะครับแซนลาเซนโหถ้าเกมกลับมา 2-3 นี่เชื่อว่าอรรถรสน่าจะเข้มข้นกว่านี้
0: อ่ะมาทำชิ่งกันลูกนิดแหมไม่ดีครับโนเวขึ้นไปเดนิสเซวิกเปิดยาวดีกว่าครับปลอดภัยดีข้างหน้ายอร์เกนแซนลาเซนครับเจอกับอุปาเมกาโนบอล2ฝรั่งเศสเก็บได้โอลิเซ่ขอเองไหมหน้ากรอบเขตโทษออกซ้ายดูเอเจอกับออสการ์ดเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ปั่นลูกนี้

0: โอ้โหไม่เข้าครับโอ้นี่พยายามหลายครั้งแล้วเอ็มบัปเป
1: ้โอ้ลูกยิงไกลนี่จ่ายย้อนมาจากข้างเขตโทษเลยนะครับเอ็มบัปเป้จับหนึ่งทีแล้วตั้งป้อมเนี่ยแปรด้วยเท้าขวากะให้โค้งเข้าเสาไกลแต่ว่าแหมมันดอยโด่งข้ามคานแต่ว่าไม่เยอะนะครับพอได้ลุ้น
0: ก็พยายามแปรแบบเน้นๆแล้วนะครับเอ็มบัปเป
1: ้อ้าวเซลวิกนายด่านของนอร์เวย์นั่งเจ็บอยู่ครับเซฟจนเจ็บมือหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะถอดถุงมือแล้วตอนนี
1: ้โอ้ยแล้วลูกเมื่อกี้นี่เหมือนพุ่งนะครับแล้วไปลงจังหวะอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ครับเซลวิกนะโกเจ็บก็ต้องหยุดเกมก่อนนะครับแหมโรแบร์ปีแรสครับดาวเตะตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้ก็อยู่บนอัฐจันทร์เข้ามาดูรุ่นน้องด้วยนะพี่แรด
0: คุณตติสวัสดีครับจันอู่จันเอกบอลจบแวะมากินเก๊กฮวยกับผมที่โพไซดอนได้นะฮะ ไปตอนนี้เลยได้ไหม เปิดซาวทิ้งไว้เลยฮะ คุณเนรมิตสวัสดีครับพิจิตรชัดเจนครับขอบคุณมากๆพี่ประเสริฐฟังจากสูตรประการครับคุณเอกพี่ทองรินบอกว่าวิทยุออนไลน์ขึ้น99รับฟังไม่ได้ตั้งแต่มีบอลโลกค่ะขึ้นอสมทอื่นๆ 96.5 95ลูกทุ่ง 100.5 ฟังได้ถามไปยังช่างเทคนิคอสมทไม่ตอบพี่ทองรินฟังจากแอปของ99ของเก่าหรือเปล่าพี่ลองลบทิ้งแล้วก็โหลดแอป Mcord Connect มาใหม่เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้ฟังได้ลองดูนะพี่ทองรินโหลดตอนนี้เลย MCOT CONNCNECT เนาะ
1: ครับ
0: Mcord Connect
1: Mcord Connect อ่ะครับ
0: แล้วก็กดเข้าไปตรงวิทยุมันจะมีหลายๆคลื่นให้ดูนะครับ
1: รับรองฟังได้แน่นอน
0: ครับผมคุณจิรวัตรทีมที่เสมอ3นัดได้ลุ้นเข้ารอบไหมครับ
1: พอลุ้นนะ
0: มีใครอ่ะเบลเยียม
1: แต่ว่าลูกได้เสียถ้าเป็น0มันก็50 50อ่ะยังพอได้ลุ้นอยู
0: ่คุณธีรพัฒน์บอกโอ้โหเราเว้นวรรคนานแล้วมันเข้าหรือไม่เข้ามั้ยครับคนฟังก็ลุ้นใจหายถ้าไม่เข้าเนี่ยต่อเลยได้ไหมครับเดี๋ยวปรับให้บางทีเราก็อินจัดนะฮะ
1: บางทีมันตะลึงนะปฐมพยาบาลเซวิกผู้รักษาประตูนอร์เวย์นะครับอยู่แล้วตอนนี้ก่อนเจ้าตัวก็กลับมาเล่นต่อได้ครับโกเจ็บแบบนี้ไม่ต้องมีใครออกนะ
0: ใช่มันต้องปฐมพยาบาลให้หาย
1: คือถ้าเป็นตำแหน่งอื่นถ้าเจ็บโดยที่ไม่มีใครปะทะกับใครเนี่ยคุณต้องออกไปก่อนนาทีนึงนะครับถึงจะกลับมาได้แต่ว่าถ้าโดนเสียบโดนทำฟาวอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจ็บเองนี่เขากันพวกตบตาไง
0: แต่ปีนี้บอลโลกมันไม่ค่อยย้วยนะหมายถึงว่ามันก็
1: ใช่
0: มันกระชับนะครับ
1: โอ้พี่ก็ดูแต่ละกฎเขาออกมาดิกฎนี่มันเป็นเรื่องกำชับเรื่องเวลาทั้งนั้นเลย
0: เบิกมาเองถือว่าเด่นนะครับตรงกลางของนอร์เวย์เนี่ยไม่ยอมเปิดขึ้นมาติดพีเดเซนแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาครับออสติการ์ดก็ลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนบิยอนคานเลยนะครับสำรองอย่างพีเตอร์เซนอุ้ยเซเนกัลมา2อ่ะ
1: เอาแล้ว
0: รอสักครู
1: ่ครึ่งหลังเริ่มมา10นาทีนะครับได้ประตูที่2แล้วถ้าไม่มีการยึดคืนนี่ลูกได้เสียก็จะกลับมาลบหนึ่งนะในฐานะทีมอันดับ3ที่มี3คะแนนนะครับต้องยิงต่อ
0: ขออย่างน้อยอีกสักลูกนึงอ่ะ
1: ผมให้พี่เดาถูกใครยิงพี่เดาถูกเลย
0: อิสราเอล
1: ซาใช
0: ่
1: ช่วงนี้นี่เขาสุดๆจริง
0: ๆเขาดรอปไปเยอะอิสราเอลซานี่แบกเลยนะคร
1: ับ ใช่กี่ลูกนะเดี๋ยวผมดูก่อนซา
0: น่าจะลูก3ป่ะดูเดมเบเล่ก่อนโยกเข้าซ้ายเดมเบเล่ไหลต่อไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับดูเอดึงบอลลงดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้โดนออสการ์บ๊อบมาบังลายครับย้อนคืนเตโอหน้ากรอบไปโทษครับดูเอ้โหสีแดงของนอร์เวย์ก็เต็มครับขวามาทางขวาครับเดมเบเล่ไหลคืนชัวร์ไหมนี่อุปเมกาโน่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับโคเน่ไปแล้วแต่หลอดขาได้ฟาวดูเอเรียกฟาวได้ครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ออสติกาดอีกแล้วนะครับฟาวดิเซเรดูเอนี่พลิ้วผ่านไปแล้วนี่ไปเตะเขาเบาๆไม่พอครับมีมือไปเหนี่ยวให้เขาล้มอีกฟรีคิกหน้าเขตโทษครับ เยื้องมาทางฝั่งขวาแต่ว่าลูกนี้นี่ก็พอลุ้นได้ครับ

0: เหลี่ยมซ้ายของโอลิเซ่ได้นะครับเนี่ยสำรองยังไม่เปลี่ยนนะครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสจะยิงหรือจะเล่นสูตรไหนแต่โอ้ระยะยิงได้นะครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้อู้ยิงไม่เข้าครับรักครัวบอลมันเลี้ยวแล้วก็มันล้นออกหลังไปเลยครับ
1: คือไอเดียดีแล้วนะครับเปิดแล้วให้ลาครัวเนี่ยวิ่งหลุดจากดักล้ำหน้าเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออกตัวก็สุ่มเสี่ยงล้ำหน้าด้วยแต่ว่าเปิดลึกไปหน่อยครับ
0: ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะยิงหรือว่าตบกลับเข้ามาเนี่ยมุมมันตีบแล้ว
0: ออสการ์บอกแตะลอดขาเตโอแต่แม่ไม่ยอมเสียเลยครับเตโอตามเก็บได้แล้วจะเล่นเร็วนอร์เวย์ไปทำฟาวล์ครับ
1: พอเลี้ยงไม่ผ่านเตโอนี่ออสการ์บอกจะออกมือออกไม้ไปดึงเขาแทนนะครับแต่ละจังหวะแรกเนี่ยแตะลอดวางขาเตโอแบบเผาเต็มๆเลยแต่ว่าพอพลิกตัวไปเจอเขาบังไว้แล้วอดีตเด็กแมนซิตี้นะครับออสการ์บ๊อบ
0: ครับโคเน่ครับออกไปซ้ายสุดเลยครับเตโอเอ็มบัปเป้ควายหลอกสวยเตโอดีดมาซ้ายเอ็มบัปเป้ลากที่ออสการ์ดไม่ผ่านครับปั๊มอีกทีนึงดูเอ้ยังเก็บได้อยู่มุมทงทางซ้ายเออเนสขวางอยู่โอ
1: ้โห
0: เล่นจะเล่นลูกยากดูเอ้จะยกข้ามง่ายๆเลยครับ
1: โอ้โหจะคีบแล้วดีดยกหลบเลยครับดูเอก่อนหน้านี้เนี่ยจะชิ่งให้กับเอ็มบัปเป้ไปรอบหนึ่งก็เล่นท่ายากไปแล้วนะครับเนี่ยจะเล่นท่าไมโลครับ
0: แล้วไอ้เจ้าเออเนสก็สูงใหญ่ครับมันข้ามไม่ง่าย
1: พี่แล้วตรงนั้นมันสุดเส้นหลังแล้วคุณจะไปหลบยังไงโอ้ดูเอนี่ก็เล่นเยอะไปหน่อย
0: มูริเวอร์เป่าฟาวให้นอร์เวย์ครับสแตนลาเซนโดนดึงแต่ดูแฟนนอร์เวย์ก็แฮปปี้แล้วหนูนะ
1: ใช่วันนี้ก็เป็นวันที่แฟนๆดูไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่แล้วคือยังไงรอบน้องเอาก็ได้ดูทีมตัวเองต่อครับ
0: ครับสแตนลาเซนพักอกน่ากลัวไปโทษไหลต่อการเล่นกันอยู่2คนเนี่ยนะครับออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกระชากลากเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนี้หูยังดีนะครับเนี่ยที่มีตัวขวางอยู่ที่พอยิงแล้วมันไปฉลับเล่นของฝรั่งเศสก็ข้ามมือไม่ยองนะ
1: ก็ต้องมีออกแรงกันบ้างนะครับไม่เมนยองพูดแต่เนี่ยเลยผ่าน60นาทีไปแล้วนี่ฝรั่งเศสยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับ
0: ครับเฮ้ยเฮ้ยอีกสนามนึงมาว่าจัดเอ็มบัปเป้กระชากมาแตะเข้าขวาเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกโอ้โหยังไม่ใช่วันของเขาเอ็มบัปเป้มาอีกทีเชอร์เวนี่เอ็มบัปเป้โอริเซ่ขวาเนี่ยมีเดมเบเล่ครับคุณเด้เชอร์เวนี่จะให้เอ็มบัปเป้โดนเตะทิ้งเฮ้ยเอาว่ะเซเนกัลอ่ะ
1: 3-0 แล้วนะ
0: 3-0 แล้วอ่ะ
1: ได้ประตูที่3จากปั๊บเกนะครับกองกลางจากเบียเรียลเท่ากับว่าวันนี้นี่ทำตัวเองกลับมาอยู่ที่ลูกได้เสีย0แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงการเป็นลูกได้เสีย0นี่โอ้โหเพิ่มเติมโอกาสลุ้นได้คือหลังนี้ยิงเท่าไหร่ได้ต้องยิงนะครับเซเนกัล
0: นี่เท่ากับว่าแซงสกอตแล้วดิ
1: ใช่ก็ไปลุ้นในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเซเนกัลภารกิจตอนนี้ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดอ้าวแต่ตัดเกมกลางทางได้นะครับเดมเบเล
0: ่เอาอีกไหมเดมเบเล่จะเปิดจัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับ
1: พอเปลี่ยนแบ็กนี่เปิดไม่ค่อยผ่านยังไงไม่รู้นะครับเดมเบเล่พอบิยอคานออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูฝรั่งเศสนะครับกำลังจะเปลี่ยนบัตเล่บาโคล่าแล้วก็รายันชากี้ครับตัวสำรองที่ไม่ใช่ตัวสำรองครับเดมเบเล่ออกแล้วครับก็ให้โอกาสครึ่งหลังเนี่ยรวม20นาทีนะครับประตูที่4ไม่มาแต่ว่าแฮตทริกไปตั้งแต่32นาทีแรกแล้วครับอุสมานเดมเบเล่แฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีด้วยนะครับเดมเบเล่ก็กลายเป็นการทำแฮตทริกเร็วสุดเป็นอันดับ2ในศึกฟุตบอลโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เคยทำเอาไว้คือเอริกพร็อพนะครับตั้งแต่ปี1954นู่นเลยครับนานมากอ่ะ
0: ถอดโอริเซ่ออกไปอีกคนนึงด้วย
1: ใช่ครับก็มาพักบรรดาตัวหลักแล้วครับเดมเบเล่โอริเซ่ครับส่งชากี้ลงมาเปิดเตะมุมเลยครับไรอันชากี
0: ้นะบอลถึงเอ็มบัปเป้ยกมาอีกทีนึงโอ้ยกะยิงเลยนะ

0: ไม่ตรงกรอบครับเนี่ยถามว่าทำไมเกาหลีใต้แพ้แอฟริกาใต้ครับเล่นเต็มที่ไหมครับเข้ารอบชัวร์หรือยังครับเล่นเต็มที่ครับยังไม่เข้ารอบด้วยตอนนั้นคือสู้ไม่ได้ครับวันนั้นเล่นแล้วก็แพ้เล่นไม่ดีด้วยเอาจริงนะไม่ใช่ไม่เอาจริงครับวันนั้นเกาหลีใต้นอร์เวย์ครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมนะครับคนที่กำลังจะลงมาเล่นเป็นซันเดย์ลังกาสนะครับลังกาสกองหลังจากดาร์บี้หมายเลข24นะครับแล้วคนที่ออกไปเป็นเฮนริกฟาวเชเนอร์ครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกรองนะครับนักเตะของนอร์เวย์ซันเดย์ลังกาสเพิ่งติดทีมชาติวันนี้เป็นนัดที่4เองนะครับ
1: ก็ให้โอกาสพวกที่มีประสบการณ์น้อยๆลงมานะครับเพราะสกอร์ก็เริ่มห่างแล้วนี่ครึ่งหลังยังไม่ยิงเลยนะเนี่ย
0: นิ่งเลย
1: ครึ่งแรกนี่ประตูแรกมาตั้งแต่นาทีที่7นะ
0: หลายเกมนะที่ครึ่งแรกหลายๆเนี่ยครึ่งหลังก็ดูเงียบๆหน่อยThe World Cup isn't about necessarily finishing your group in top spot. It's about going through and try. เมื่อกี้นี้อิสมาอิลาซายิงได้นี่ประตูที่3แล้วนะพี่เอก
2: อ
0: ย่างที่พี่บอกจริงด้วยเขาก็ฟอร์มการเล่นนี่ไม่เบาเลยนะครับยิงเท่ากับพวกมาติอุสคุนย่าโจนาธานเดวิดไปแล้ว
1: ครับติดตามที่เกาหลีครับจากคุณเกษตรฟาร์มอุดร
0: ครับ
1: คุณทอมฮิโต้แล้วฟังจากอิสราเอลครับกำลังจะเลิกงานคุณสวิทบอกว่าสุดปราการฝนไม่ตกร้อนมากครับ
0: มาก
1: ินน้ำยาหยวกกล้วยใส่ปลาดุกทำเผื่ออะไรประมาณนี้นะครับท้องกำลังร้องฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันพี่ว่าทีมใดควรได้แชมป์โลกโอ้ถ้าเอาแค่3ทีมเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสดี
0: คิดว่าฝรั่งเศสนะดูจากฟอร์มนะล่าสุดในบอลโลกนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เยอรมันเองก็ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้เอกวาดอร์มาด้วยอังกฤษก็ดันเวสต์ดุดเสมอครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ในช่วงพักนะครับ Hydration Break ก็ย้ำคำถามร่วมสนุกกันหน่อยนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าในช่วงของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับสนุกสนุกเล่นกับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMSตอบคำถามมาที่4689899นะครับ
1: ครับ
0: คำถามช่วงเราถามว่าไทยกับซีเรียเนี่ยประเทศไหนคัดมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุด
1: มี2ช้อยเองเหรอ
0: ผมตัด4ช้อยจากเหลือ2ช้อยแล้ว
1: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวอ่ะ
0: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวก็เป็นซีเรียครับ
1: ซีเรียนี่คัดบอลโลกมากกว่าไทยเหรอ
0: ต้องตอบให้ถูกนะ
1: ต้องตอบให้ถูก
0: นี่เหลือช้อยเดียวนะ
1: เหลือช้อยเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ใครอยากได้ลูกฟุตบอลเล็กๆไปให้ลูกให้หลานก็ส่งข้อความตอบมาได้เลยนะครับทาง4689899
0: ตัดให้เหลือช้อยเดียวนะถ้าตอบผิดอีกนี
1: ่ไม่รู้จะว่ายังไงคุณหนุ่มโอวันตินทักทายมาม
0: ีที่ไหนตัดเหลือช้อยเดียว
1: พี่ผี96สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋มีไลฟ์สดทุกคืนดีครับหมดบอลโลกก็คงจะไม่เหงา
0: หมดบอลโลกเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับว่าเราจะได้มีการอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือเปล่า
1: พี่ประวริศบอกว่าอิรักคนที่โดนใบแดงใช่ที่เล่นไทยลีกไหมครับ
0: ใช่ครับเลวินสุลากา กองหลังท่าเรือครับ
1: ช่วงเบรกเขาก็มีฉีดนงฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
0: บอกว่านางเอกน้องนางงามออกโหนกระแสใช่แฟนพี่เอกไหมแฟนเก่าพี่เอกหรือเปล่าจากพี่หน่วง
1: ไม่ใช่ครับ
0: พี่ได้ดูว่าผม
1: ไม่ยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เป็นเทปอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าตอนแรกเขาบอกเขาจะทำไอ้เรื่องอะไรนะแต่ว่ามันมีคนหักหลังเขาไม่มาไงเขาก็เลยเปลี่ยนอีกเรื่องนึงกระทันหันผมก็ฟังมาแวบ
1: ๆครับคุณโน้ตธนากรสวัสดีครับ
0: ตอนแรกเขาจะทำไอ้นี่ไอ้ทุจริตการสอบสอบท้องถิ่นน่ะ
1: มีคนเบี้ยวหรือมีใครเบรก
0: ไม่รู้เขาบอกว่าบางคนนี่นัดไว้แล้วแต่ว่าไม่ยอมมาออกนะครับ
1: คุณทัศน์บันบอกว่าเซเนกัล3ไปแล้วเกาหลีใต้จะมีผลรอดยากไหมครับ
0: เกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
1: สุ่มเสี่ยงอยู่
0: ใช่สุ่มเสี่ยงอยู่ครับ
1: พี่ประภาพรสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋สวัสดีพี่ประภาพรด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ลบหนึ่งนะผลงานก็คือล่าสุดของเซเน

0: เก้าเนี่ยดีกว่าไปแล้วคุณนันทพงศ์ว่าดวงทีมจะชนะน่าจะส่งมาตั้งแต่ตอนเสียจุดโทษแล้วนะ
1: ครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับ20นาทีสุดท้ายใครเพิ่งเปิดมาฟังครับสกอร์นอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศส 1-3 แล้วก็เซเนกัลครับนำอิรัก 3-0 นะครับคุณบอลบอกว่าตอนนี้เซเนกัลแซงสกอตแลนด์แล้วครับ
2: ใช่ครับเพราะพวกนั้นมันติดลบอ่ะ
0: พี่ครับคิดว่าคู่เคปเวิร์ดกับซาอุจะยิงกันเยอะไหม
2: ผมว่าเยอะ
0: ผมก็คิดว่าเยอะ
2: ว่าสถานการณ์ที่เราบอกว่าไอ้คู่นั้นนี่คือใครชนะเข้ารอบ
0: ใช่มันมีผลกับการเข้ารอบอยู่นะครับ
2: อ้าวตัดได้แล้วครับนอร์เวย
0: ์มาไหมออสการ์บ๊อบสายยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำไม่ทันครับโอ้โหลูก2ยังไม่มาครับมาอีกทีเซเดรูปลูกนี้ยังไม่ผ่านคุณเด
2: โอ้
0: ยออสการ์บ๊อบครับ
2: เรียกจุดโทษก็เพื่อนก็ยิงไม่เข้าครั้งนี้นี่เป็นฝ่ายยิงเน้นๆเองนะครับไปตัดบอลออกมาได้ครับอัสการ์ดแล้วจ่ายเผื่อให้ออสการ์บ๊อบเอียงเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงแต่ว่าไม่ห่างตัวมาให้เมนยองแล้วยิงไม่ได้แรงมากโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟเลย
0: นะเตะมุมทางด้านซ้ายครับแพทริกเบิร์กครับหยอดมาตรงกลางโขกทิ้งออกมาโนเวย์ไม่มีใครเข้าเตลถึงก่อนครับเปิดยาวขึ้นมาเอ็มปาเป้เอาแล้วครับเอ็มปาเป้เจอกับท่านนั่นเอเนสมาเรื่อยๆข้ามาคนเดียวข้างหน้ามีขยับเอ็มปาเป้หยอดมาเสาใครโอ้โหแพทริกเบิร์กลงมาทันได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเตะมุมอยู่เลยแล้วอีเดเซนไปแล้วลูกนี้โดนชูสคุนเดสกัดครับ
2: โอ้ลงเล่นเกมรับเร็วมากครับแพทริกเบิร์กเพื่อนเนี่ยคนอื่นๆยังกลับมาประจำตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับโอ้แต่แกมาถึงก่อนแล้วใช่ขยันจริงครับ
0: เซเนกัลอีก20นาทีคิดว่าจะมีลูก4ไหม
2: มี
0: เออผมก็คิดว่ามี
2: ผมว่าตอนนี้นี่เขาก็แล้วยิ่งช่วงท้ายเนี่ยอิรักเองผมว่าเขาอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะการเล่น10คนเหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่าปกติมากๆอ่ะ
0: แจ็กสันเซเนกัลมั้ย3ลูกไม่มีชื่อเขาเลยเหรอได้ลงมาในวันนี
2: ้เออผมไม่ดูรายชื่อเซเนกัลวันนี้เลย
0: ออสการ์ดเปิดมายังได้อยู่ครับเอสการ์ดชิดเดอร์ลูปภาพตัดมาได้ฝาวเลยครับโอ้โหปะทะกันตรงกลางสนามโอลิเวอร์เหมือนจะควักใบเหลืองหรือเปล่าเหลืองมาแล้วครับ
2: อยู่ในมือแล้วครับ
0: ให้กับผู้เล่นฝรั่งเศสนะครับ
2: โดนใบครับออเรเลียนชัวเมนี่อ๋อแจ็คสันไม่ได้เป็นตัวจริงวันนี้เนี่ยตัวจริง3คนข้างหน้าของเซเนกัลเป็นซาดิโอมาเน่อิสมาอิลซาแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
0: มีให้เราตาม UC ดับลินเหรอ
2: โอ้โห
0: น่าจะเป็นพวกฟุตบอล
2: นี
0: ่ไอแลนด์อะไรพวกนี้เปล่าน
2: อร์เวย์พายเรือแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้พอกล้องจับมีคนจูบมาด้วยพอรู้ว่ากล้องจับนี่สกิดแฟนมาจูบไปเลยนะครับแฟนบอลนอร์เวย์ไอแลนด์นะ UC ดับบินไอแลนด
0: ์เฮ้ยเซเนกัลมาว่ะ
2: 4-0 ผมว่ามี5 4-0 ครับ
0: เฮ้ยไม่แน่นะ
2: ลูก5นี่ได้จาก
0: ลูก5ต่อเลยนะครับ
2: ปาร์คเกคนเดิมนะกองกลางจากเบียร์เรียลยิงวันนี้2ประตูแล้วเดี๋ยวผมหายูซีดับบินให
0: ้โอเค thank you กลับมาลุยกันต่อนะครับในช่วง15นาทีสุดท้าย
2: โอ้บอลโลกเตะกันคมโครมนะ
0: เอาแล้วลูกนี้จังหวะหลุดมาของโนเวลโอ้โหไม่ยองออกมาถึงก่อนแม่มีเคลียร์บอลพลาดเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
2: ยูซีดับบินชนะไปแล้วนะครับชนะ 2-0 นะ
0: ครับ
2: ชนะคอฟแรมเบิลอ่ะเปลี่ยนนะครับไดโยอุปาเมกาโนออกครับคนที่ลงมานี่
0: อิบัว
2: อิบราฮิมาโคนาเต้ครับดาวเตะจากเรอัลมาดริดนะครับใหม่ถอดด้ามเลยย้ายทีมเปิดตัวกับมาดริดไปแล้วแกประกาศย้ายทีม

0: กลางบอลโลกเลยก็จากไลป์ซิกไปมาดริดเลยใช่ไห
1: มไม่แวะเลยนะ
0: ไม่น่าจะเคยเล่นในพรีเมียร์นะไอคนไหนไปนี่ลืมหมดเลยลืมเร็วด้วยรักแรงเกลียดแรง

0: จะได้เป็นคนที่เท่าไหร่ที่4
1: คนที่4
0: นี่แหละว่า2คู่นี่สกอร์2คู่นี่8ประตูนะ
1: ใช่แล้วจริงๆมาตรฐานในแมตช์ที่นอร์เวย์เล่นเนี่ยจะต้องมีอีกลูกนึงนะเพราะว่าทุกนัดที่เขาเล่นเนี่ยจะมีประตูรวมกับคู่แข่งถึง5ลูกตลอดครับ
0: จะ2-3หรือจะ4-1เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ก็เกเป็นเกมเปิดอาจจะมีครับนี่บ๊อบมาอีกแล้วครับออสการ์บ๊อบมีขยับแล้วออสการ์บ๊อบลากตัดเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาแพทริกเบิร์กจับบอลยาวครับโดนเตะทิ้งอ้าวเราเสียบอลให้ฝรั่งเศสแต่จับบอลไม่ได้ดวลกันอยู่ตรงกลางสนามครับทอสบี้เอาไปขวาเลยครับเนสย้อนคืนมาออสติกาดพีเดอร์เซนหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับนอร์เวย์ไหลทะลุยัดมาสแตนลาเซนพลิกไม่ได้แพทริกเบิร์กจัดดีลงไปทางขวาทันไหมออสการ์บ๊อบถึงก่อนครับเอาละครับออสการ์บ๊อบย้อนมาเอเนสแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบโอ้โหเคาะตามช่องก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับนอร์เวย์เนี่ยไหลทะลุช่องมาแพทริกเบิร์กเอาละถึงก่อนแชกี้ต้องลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับ
1: โอ้นี่ยังไม่เสียบอลเลยนะคืออาจจะเจาะเข้าไปด้านในไม่ได้แต่ว่าก็หนีเอาตัวรอดเท้าต่อเท้าให้เพื่อนนี่ย้ายฝั่งมายังไม่เสียบอลครับนอร์เวย
0: ์ปีเตอร์เซนลุยขึ้นมาเองครับทางด้านซ้ายเชเดลุปลากจี้กระชากเจ้าแหวกลูกนี้ไม่ผ่านจูสคุนเด้เตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับบุกข้างหน้าไม่มีใครเลยครับตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะครองบอลได้เยอะขึ้นเปิดยัดมาออสการ์บ๊อบสแตนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบโดนขวางออกมาซ้ายเชเดลูปลากจี้ดีต่อเซลาเซนจับแล้วโอ้โหโดนทิ้งมาแล้วซัดเลยทอร์บี้เป็นทางด้านแพทริกเบิร์กครับเอเนสออสิกาดเอเนสอีกทีนึงครับเปิดยัดมาออสการ์บ๊อบแบกขวาเติมมาแล้วเอเนสเปิดติดจังหวะ2ยังตามเก็บได้อยู่เสียบอลให้กับฝรั่งเศสโอ้โหนี่มันเห็นบาโคล่าได้บอลนะครับเนี่ย
1: คือแต่ว่าลงมาในช่วงที่เพื่อนเองก็เล่นเกมรุกน้อยลงไปแล้วนะครับฝรั่งเศสบาโคล่าเองก็ยังไม่ได้โชว์ลวดลายเท่าไหร
0: ่เนี่ยครับประธานเป้ต้องลงมาล้วงบอลเองครับให้แชกี้สามีบาโคล่านะครับโอ้แต่ขึ้นมาน้อยครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เล่นกับแชกี้ขวามิดูเอ้ครับเคาะคืนคุนเด้แชกี้
1: ก็เริ่มเน้นการต่อบอลโดยที่ไม่ได้รีบเร่งจังหวะในการเข้าทำด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับ
0: ครับประธานเป้ไม่อยากเลยเวลายังเหลือเกือบ10กว่านาทีนะ
1: แต่ก็ไม่เปลี่ยนออกนะฟิตจริงนะคือจนถึงเวลาตรงนี้นี่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้บรรดาแกนหลักเยอะนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเองก็เปลี่ยนไปแค่3คนนะครับเปลี่ยนกองหลังให้โคนาเต้ให้บาโคล่าให้ชากี้ลงมาก็เหลืออีก2โควต้าครับฝรั่งเศส
0: นี่อีบูโมโหครับลุยขึ้นมาเองครับอีบูแต่สุดท้ายก็ย้อนคืนอยู่ดีครับเท่ากับว่าคู่เซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับลักครัวนะ
1: ครับก็ซีซั่นที่แล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับเนี่ยบอลถ่ายไปถ่ายมาเริ่มที่จะไม่เข้าพื้นที่อันตรายกันบ้างครับ
0: มาบาโคล่าสปีดยังดีอยู่หลุดมาในกรอบเขตโทษบาโคล่าสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้ยังติดครับเซลวิกเนี่ยปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้แล้วเซฟอีกแล้วครับคือเผลอๆเนี่ยจ่ายทะลุช่องมาเลยนะครับฝรั่งเศสแล้วหลุดทะลุเออร์เนสมาครับบาโคล่าไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดยัดจะให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่าเซลวิกปิดมุมอยู่พอดี
0: เตะมุมเล่นสั้นตั้งกันใหม่เตโอเปิดมาลูกนี้แล้วไม่ถึงลากครัวหกทิ้งออกมาก่อนคุณเด้ตามเก็บต่อครับโคเน่ไหลมาแชกี้หมวนอยู่กับแชกี้เลาะมาสุดมากระชากสุดด้านหลังเปิดมาเสา2ไม่มีใครครับนอร์เวย์ดิดทิ้งออกมาเริ่มจะพับสนามแล้วครับฝรั่งเศสตอนนี้ทางซ้ายเป้นี่ก็ไปทั่วเลยนะครับ

0: วันนี้นี่ฟรีสไตล์เลยครับเนี่ยเป็นคนเปิดข้ามฟากมาให้รายันชากี้ด้วย
1: ได้ดวลเดี่ยวพีเตอร์เซนหลอกอยู่คุณเด้เอาไปเสียบอลครับโอ้โหชูเดลูปลงมาช่วยเกมรับแทบแต่สุดเส้นเลยครับเปิดทิ้งออกมาก่อนนะครับโนเวย์แซนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบเป็นแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบช้าครับแต่ได้ฟาวนะครับลูกนี้ผู้เล่นฝรั่งเศสมากระแทกจากด้านหลังครับ
0: เป็นการวิ่งมาชนของบาเล่บาโคล่าคือบอลเนี่ยจ่ายนำหน้าไปแล้วครับบาโคล่าวิ่งมาข้างหลังมีมือไปโอบทำให้ออสการ์บ๊อบเสียหลักล้มลงไปครับเป็นการเบรกเกมข้างสนามของนอร์เวย์ก็กำลังจะเปลี่ยนสำรองเพิ่มอีก2คนครับอันโตโนนูซ่านี่ตัวหลักนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยันเพเตอร์ฮาวเก้ครับแต่ว่าเกมยังไม่หยุดนะครับก็เพราะว่านอร์เวย์เองก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปแค่3คนครับ2คนที่กำลังจะลงมาก็น่าจะเป็นการใช้โควต้าให้มันครบอ้าวแล้วจ่ายบอลคืนหลังลูกนี้พลาดกันเองชูสกุนเด้โอ้ทำให้ทีมเสียเตะมุมลูกนี้เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วไปจ่ายคืนกันแรงไปครับพอบอลออกข้างนี่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับนอร์เวย์เอาออสการ์บ๊อบวันนี้เรียกจุดโทษได้ครับแต่ว่าคนที่ยิงเป็นสแตนลาเซนยิงพลาดนะครับ
1: อีกคนหนึ่งเป็นเชเดลุปออก
0: ใช่ก็เปลี่ยนตัวรุกด้านบนออก2คนเลยครับตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็ส่งนี่ครับอันโตโนนูซ่านะครับตัวรุกจากแอบิไลซิกแล้วก็ยานเพเตอร์ฮาวเก้นะครับนี่คือหนึ่งคนที่อยู่กับโบโดกลิมนะฮาวเก
1: ้ใช่แล้วฟอร์มดีด้วยจริงๆนอร์เวย์วันนี้ก็ได้เตะมุมบ่อยนะแต่ว่าแนวรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโน่แล้วก็ลาครัวก่อนอันนี้ก็เคลียร์ได้ดีนะครับคราวนี้เป็นโคนาเต้ครับต้องลงมาช่วยเกมรับละแพทริกเบิร์กครับจะโยนเข้าไปขวาปั่นมาตรงกลางโดนโขกทิ้งออกมาออสิกาดมงยัดไปคีนึงอ่ะฝรั่งเศสดักได้จะสวนหรือจะคลองบอลอยู่ครับเตโอไม่ขึ้นเร็วครับย้อนคืนลาครัวครับออกมาทางขวาคุณเด้มานูโคเน่ครับ
0: เนี่ยตอนนี้บอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็บรรดามิดฟิลด์ตัวรับซะเยอะครับแต่ว่าเข้าไปเพรสซิ่งโดยแอสการ์ดเกือบแย่งได้ครับแต่ว่ายังกลับไปที่โคนาเต้คือพอฝรั่งเศสดึงเกมแล้วก็ใช้บอลอยู่ในแดนตัวเองเยอะเนี่ยนอร์เวย์ก็ต้องขยับเข้ามาหาบ้างไม่งั้นฝรั่งเศสก็จะเคาะกันไปเคาะกันมาครับในช่วงที่กำลังเข้าสู่5นาทีสุดท้ายเกมก็เริ่มหนืดลงไปชัดเจนแล้วครับตอนนี
1: ้ครับพรุ่งนี้เป็นคิวของพี่โดใช่ไหมกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มอังกฤษนะ
0: ครับพรุ่งนี้ก็สนุกนะครับ
1: ครับ
0: อังกฤษนี่เล่นตีสี่นะโรนัลโดเล่น6โมงครึ่งคือ6โมงครึ่ง6โมงเช้านะครับ
1: แต่คืนนี้ยังมีสเปนนะครับสเปนเจออุรุกวัย
0: คือ
1: บอกว่าคืนนี้ก็ไม่ได้แล้ว
0: เช้านี้
1: เช้านี้7โมง
0: พาบินทบาทพอดี
1: เคปเบิร์ดกับซาอุครับอีก1ตัวแทนจากเอเชีย แล้วก็10โมงครับนิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์กับอิหร่านนะครับ
0: ส่วนข้างสนามของฝรั่งเศสก็กำลังจะเปลี่ยนตัวครับมีจังหวะมานูโคเน่ไปทำฟาวผู้เล่นของนอร์เวย์แต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบนะครับโอ้5-0เซเนกัล
1: นะ
0: 5-0
1: นี่ถ้าว่าบวก2ดิ
0: เข้ารอบแล้วอย่างเงี้ยเข้ารอบตั้งแต่3-0แล้วมั้งครับเซเนกัลเนี่ยโอ้วันนี้นี่อิลิมาน NDI นะ
1: ซึ่งก่อนแข่งวันนั้นเซเนกัลอยู่อันดับสุดท้ายนะ
0: ใช่
1: ไม่มีแต้มนะครับ
0: NDI จากเอฟเวอร์ตันซัดไปครับ5ประตูต่อ0โอ้โห
1: บวก2เนี่ยแซงควีเชียขึ้นมาอยู่อันดับ5เลยนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่ควีเชียยังมีแมตช์อีก1แมตช์รวมถึงพวกแอลจีเรียพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก แต่3แต้มลูกได้เสียบวกสองว่าไม่น่าตกอ่ะ
0: คือตอนนี้กลายเป็นทีมที่มี3แต้มแล้วผลงานดีสุดไปละของทีมที่เป็นอันดับ3ล่าสุดตอนนี้นะครับ
1: รุ่นแค่แฮตทริกนะ
0: ปั๊บเกย
1: ์ปั๊บเกย์
0: ใช่แต่ไม่รู้ออกไปยังแต่ว่าคนที่ออกแน่นอนในเกมของเราคือเอ็มบัปเป้นะครับถอดปลอกแขนกัปตันทีมรวมถึงชูสกุนเด้ด้วยนะครับส่งเอามาโลกุสโตกับชองฟิลิปมาเตต้าลงมาเปลี่ยนโกด้วยนะครับทำไมชื่อขึ้นผิดหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ขึ้นมาเป็นโรแมนริเซนั่นโกสำรองนะครับไม่ใช่นะครับ
1: ยังอยู่
0: ไม่ใช่ขึ้น
1: ระดับฟรีฟ้
0: าขึ้นกราฟิกผิดนะครับเป็นมาโลกุสโตกับฟิลิปมาเตต้านะครับโอ้ผมก็งงว่าโรแมนริเซชื่อขึ้นมาได้ไง
1: เสียใน95ไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้นี่เลบินซูลาก้านี่เป็นเหตุนะโดนไล่ออกแล้วทำให้เซเนกัลนี่ย่ำ 5-0 เลย
1: คุณปีศาจลาดลีเซเนกัลขออีกเม็ดครับบันได2ขั้นเต็มข้อ5
0: เต็มข้อไปแล้วตอนนี้เกินข้อไปแล้วโอ้คือ
1: สั่งหูฉลามมากินได้เลยฮะ
0: คือถ้าใครดูเกมอยู่เนี่ยคือสภาพคือประมาณบุกอยู่ 70%ยิง23ครั้งแล้วนะในเก้าอ่ะถ้าใครดูเกมอยู่ก็คงแบบกดโงหัวไม่ขึ้นนะครับอิรัก
1: แซงเกาหลีด้วยโอ้ถ้าเกาหลีตกรอบจะเสียดายนะสุดท้าย
0: ใช่เกาหลีก็ติดลบหนึ่งนะครับในเรื่องลูกได้เสีย
1: เสมอก็เข้าแล้ว
0: ครับ
1: ดันไปแพ้เหลืออีก2นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะครับคุณเสกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านฟังอยู่อำเภอคงโคราชครับ FM 95.75 ชัดเจนครับแต่ส่งข้อความมาทาง YouTube แทนสวัสดีทักทาย
0: ขอบคุณครับ
1: พี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะไกลจากบ้านผมอยู่ 4 คิ้วน่าจะควรจะซีกเลยนะ
0: แล้วพูดถึงเซเนกัลนี่สกอร์สูงทุกนัดเลยนะทุกนัดที่เซเนกัลลงเล่นเนี่ยยิงประตูกัน4ลูกนัดแรกแพ้ฝรั่งเศส 1-3 อีกนัดหนึ่งเพิ่งไปแพ้นอร์เวย์มา 2-3 ไงแล้ววันนี้เล่นอิรักไป 5-0
1: แต่นอร์เวย์นี่แหละขาดอีกลูกนึงอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าเซเนกัลนี่เอาจริงๆก็เข้ารอบได้ผมว่าก็แกก็เล่นสนุกดีนะ
1: ใช่ใช่
0: ดูมันดีครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าชองฟิลิปมาเตต้ากับยอร์เกนสแตนลาเซนเจอกันสิวันนี้
0: ใช่เพื่อนร่วมทีมนะครับ
1: กุสโต้ครับมาทางขวาดูเอก็เล่นคองบอลเนี่ยเคาะไปเรื่อยนะครับมีช่องกระเจาะไม่มีช่องก็เนี่ยเน้นคองบอลไปเรื่อยครับฝรั่งเศสประธานเป้ไม่อยู่ก็ไม่แน่นะเด็กๆอาจจะอยากโชว์ของก็ได้นะครับแชคกี้ลงมารับบอลต่ำเลยครับขวาม
0: ีคนถามพี่เอกตอบเลยจะมี6ไหมเซเนกัล
1: ผมว่ามีอ่ะ
0: มีคนถามจะมีลูกที่6ในเกมไหม
1: เขาต้องการประตูมากที่สุดเท่าจะทำได้
0: ใช่เท่าไหร่ก็ทำไว้ก่อน
1: แล้วเซเนกัลออกสตาร์ทหลังเรานะ
0: แล้วมันน่าจะทดเยอะด้วยนะ
1: เกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสเนี่ยนาทีสุดท้ายละเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาที
0: ครับ 5-1 ได้ไหมล่ะ
1: ขอ 6-0 ดีกว่า
0: 5-1 นี่เซเนกัลก็ไม่ชอบนะครับแต่มันจะมีลูกที่6ไงแต่6แบบ 5-1
1: ต่อเป็น 6-0 สวยว่ะสุราก้าไม่น่าโดนนะกี่อู๋โดนกี่ลูกเนี่ยอิรักทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมบวกกันแต่แน่ๆเกมของเรานี่ทด5นาทีนะครับอีรักก่อนนะนี่โดนไป7วันนี้12แล้ว
1: โอ้หนึ่งพอดี
0: 12ลูก12ลูกก็เท่ากับตูนิเซียครับโดนไป12ประตูจาก3นัด
1: แต่ถ้าโดนอีกก็ส
0: ู
1: งสุดแล้วนะคู่ฝรั่งเศสทดเจ็บ5นาทีนะครับอุตสกอร์นี้กองเชียร์ฝรั่งเศสก็โอเค
0: ดีเลยแหละครับ
1: ดีเลยอ่ะสีคิ้วโคราชครับ สีคิ้วโคราช
0: โอ้เนี่ยเกาหลีเตรียมรับแผงไข่ได้เลยโอ้โห
1: อะไรคุณชูตาพิศักดิ์หรอผมอ่านชื่อถูกไหมผมก็อยู่สีคิ้วนะ
0: เนี่ยครับช่วงท้ายเกมบอลติดชึ่งกันแล้วครับเล่นเหมือนนับถอยหลังให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นเลยครับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกอาจจะ6มั้ยครับเกาหลีเตรียมรับแผงไข่เลย แต่ลุ้นฝรั่งเศสก่อนมียิงไกลโอ้ไม่ตรงกรอบครับเตโอขอยิงเอง
0: ก็นอร์เวย์จบแบบนี้ก็จะไปเจอกับไอวอรี่โค้สต์นะครับจะพักอีก3วันนะครับก่อนที่จะไปเจอกันกับไอวอรี่โค้สต
1: ์ผ่านไหมผมว่านอร์เวย์ก็ดีกว่า
0: ก็เก็บความสดไว้ด้วยเนาะ
1: ก็นอร์เวย์ชัดเจนเลยนะว่าเขาเลือกที่จะพักตัวหลักเพื่อไปลุยกับไอวอรี่โค้สต์เลย
0: ใช่ครับก็ส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นวันเดียวกับนอร์เวย์นั่นแหละครับวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะไปรอพบทีมอันดับ3ของกลุ่มดีครับ
1: มาคนเดียวโดนขวางอยู่ก็หมดรอบแรกปุ๊บก็รอบ2ต่อเลยใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีพักเลยแต่ว่ามันจะมีวันที่28มิถุนาเนี่ยวันนั้นจะมีบอลคู่เดียวนะจะเป็นรอบ32ทีมคู่เดียวก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาหลังจากนั้นก็จะเตะวันละ3คู่นะครับพอมาคู่เดียวแล้วมันเหงาเลยนะ
1: เพราะว่าเราเสพติดกับการดูฟุตบอล4คู่
0: ไม่ใช่พี่แล้วมันเป็นคู่แอฟริกาใต้แคนาดาด้วยไงมันไม่ได้บิ๊กเนมไง
1: ม
0: ัน
1: ก็ไปลุ้นให้ตัวแทนเดวิดแฮตทริกอีกสักนัดนึงแชคกี้ครับลุยมาทางขวาก็พยายามจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเองก็เหมือนจะบอกให้ผ่อนๆแล้วนะครับลักครัวครับโคเน่ออกซ้ายครับเตโอบาโคล่าแหวกมาแล้วทางซ้ายข้างหน้ามีแต่ยังไม่โยนครับเปิดมาแล้วได้โคกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห5 4 1ครับดูเอ5จริงๆว่ะ
0: นี่ไงรวมกัน5ประตูอีกแล้วครับในเกมที่นอร์เวย์ลงเล่นครับแล้วพวกเขาก็เสียเพิ่มอีก1ประตูครับเป็นฝรั่งเศสครับหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ1ครับจากลูกหม่งเช็ดของเดซเรดูเอครับ
1: หมูต้องชมบาโคล่าด้วยนะครับ
0: ทดเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับคือเลี้ยงอยู่ฝั่งซ้ายครับวนไปวนมาครับบัลเล่บาโคล่าแล้วเปิดงัดด้วยขวาโอ้โหแล้วยืนหม่งตรงจุดโทษเลยอ่ะไม่มีตัวประกบเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ครับเนี่ยแล้วขวิดบอลมันติดซ้ายด้วยนะครับแล้วเซวิกเนี่ยจังหวะ อยู่ตรงกลางประตูพอดีครับขยับมาไม่ทันบอลมันติดซ้ายแล้วก็หนีมือพอดี
1: ก็พุ่งเต็มที่แล้วนะครับสองคู่ตอนนี้10ประตูแล้ว
0: เอาแล้วดูเอวันนี้ก็มากับเขาด้วยนะครับดูเอนี่ประตูที่3ในนามทีมชาตินะครับวันนี้ลงเล่นนัดที่10
1: คุณโน้ตบอกฝังไวกิ้งนะตาไก่4-1คุณณัฐพงศ์บอกว่าสกอร์ชี้ฟ้าเลย
0: โอ้โหวันนี้นี่ทะลุครับออกนอกโลกไปเลยครับวันนี้2คู่รวมกันสูงไม่รู้จะสูงยังไงแล้วครับนอร์เวย์3นัดยิงรวมกับคู่แข่ง15ลูกครับเฉลี่ยนัดละ5ลูกพอดี
1: เล็กนิดเดียวคู่สเปนเช้านี้พี่ๆคิดว่าจะยิงรวมกัน 1-3 ลูกไหมครับจากน้องหงล่อน
0: ถ้าเป็นลูกไกวเหรอ
1: ถึงฟุตบอลวันนี้ฟุตบอลสกอร์สูง
0: มันบวกกันเลยใช่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายแล้วก็ต้องการเก็บชัยชนะเก็บแต้มครับ
1: คุณชัชวาลบอกว่าแพทริกเบิร์กตัวนี้เล่นดีมากครับคุมจังหวะตรงกลางดีสไตล์โอเลกา
0: ครับ
1: ตัวหลักของบูโรกริมอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวดูทดเวลาคู่เซเนกัลทดเท่าไหร่ทด6นาทีทดไม่เยอะ
1: ส่วนเกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสจบเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝรั่งเศสชนะ4ประตูต่อ1
0: วันนี้นี่4ประตูของฝรั่งเศสครับมาจากแฮตทริกของอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ดิสเรดูเอส่วนนอร์เวย์ได้1ประตูนี้ครับลูกเดียวจากทีโออัสการ์ดแต่ว่านอร์เวย์จริงๆในเกมเนี่ยก็ได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสตาร์ลาเซนยิงไม่เข้าในนาทีที่50นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้จบเกมสุดแล้ววันนี้มี5ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ไป4ประตูต่อ1นะครับ ฝรั่งเศสก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชนะรวดทุกนัดขณะที่นอร์เวย์เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
1: อ่ะ3นาทีก็เอา
0: ครับ
1: โอเคป้าง เรา
0: เยี่ยมเลย
1: ก้าวต
0: ่อเนี่ยทดเวลาเหลืออีกประมาณสัก4นาทีสุดท้ายนะครับเซเนกัลกับอิรักคือฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ก็ สมราคาเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับ ชนะรวด
1: คุณทีบอกผมอยู่ขามสแกแสงแล้วขามสแกแสง
0: ครับ
1: ละม่อม
0: ขามสแกแสงนี่ก็โคราชใช่ไหม
1: โคราชครับโคราชนี่จังหวัดใหญ่มาก
0: ครับ
1: บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางฟังยาวๆลุ้นมากกว่าบอลก็ฝนนี่แหละครับ
0: ก็มีคนถามไม่ทีนึงว่าคู่ที่เพิ่งจบไปนี่รอบหน้าเจอใครนะครับนอร์เวย์ไปเจอไอวอรี่โคสต์นะครับขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3ซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับของกลุ่ม D F และก็ G นะครับซึ่ง2ทีมที่จบอันดับ3ที่แข่งจบไปแล้วคือพวกปารากวัยกับสวีเดนส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเตะก่อนนะครับ
1: ครับพี่ประเสริฐบอกว่าเชียร์อังกฤษปีนี้ไม่สุดเลยเพราะบอลโลกไม่มีแม็กควายประมาณนี
0: ้วันนั้นนี่พอได้เตะมุมไปเยอะหนึ่งนึกถึงแม็กควายนะแล้วพี่จำได้ว่าวันนั้นที่เขาด่าทูเคิลเขาไปด่าเชสเปนเขาเรียกสเปนในเกมเลย
1: ไม่จับมือเหรอ
0: ไม่ใช่เรียกสเปนเวลาสเปนมันยืนตำแหน่งมั่วแล้วเขาตะโกนเรียกเชสเชสแล้วมันมั่วไงแล้วทูเคิลก็หัวเสียบางคนก็บอกอ้าวก็นี่ไงไม่เรียกลูกชอ
1: ก็เลือกมาเอง
0: ไปเรียกมาเองอ่ะ
1: ทูเคิลมันเลือกตัวแปลกๆผมว่าไม
0: ่
1: ขนาดแฟนบอลบ้านเรายังรู้ว่ามันแปลกๆนะ
0: แล้ววันนั้นเนี่ยหัวเสียใช่เชสสเปนไงก็บอกว่าจะมาหัวเสียอะไรเรียกมาเองนี
1: ่ตีสี่คุณเบ่งมาไหมครับพุ่นเอกไม่ทราบว่าช่วงหน้าใครมาเข้าต่อเนาะลุ้นนาทีอีก2นาทีครับไม่ถึงขนาดโหมครับทางด้านเซเนกัล
0: ครับ
1: คือยิงเพื่อไม่ได้สกอร์50นี่ถือว่าเยอะมากนะคร
0: ับ มาก
1: มีโอกาสเข้ารอบสูงเลย
0: ก็อย่างล่าสุดตอนนี้ก็กลายเป็นทีมอันดับ3ที่จะเข้ารอบไปแข่งกับกลุ่มอื่นด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ของทีมที่มี3แต้มนะเพราะว่าทีมที่จบอันดับ3ทีมอื่นบางทีมก็จะมี4คะแนนไปแล้วพวกนั้นก็เข้ารอบไปแล้ว
1: แจ็คสันลงมาแล้วนะขอสักลูกมั้ย
0: พอแล้ว
1: สักครึ่งโหลนะทำไมล่ะซาจริงๆเขาก็โดดเด่นก่อนที่จะไปเล่นในฝรั่งเศสด้วยนะ
0: ครับ

0: Dormer, no?
1: Yeah. He had him in his pocket, really.
0: เจอทั้งนอร์เวย์เจอทั้งฝรั่งเศส
2: ใช่ก็ยากครับ
0: จับนี้ก็เลยจับมาอยู่กลุ่มนี้นี่ก็ร้องเลยครับ
2: วันนี้ก็เลยบอมใส่อิรักซะเลยครับเข้ารอบผมชอบข้อความนี้ฝรั่งเศสอยู่โนนสูงครับส่วนเซเนกัลนี่อยู่โคกสูงเนิน
0: แต่สูงทั้งคู
2: ่สูงทั้งคู่เฮ้ยนี่คีเอทดิ
0: อยู่ที่ราบสูงไงโคราชอยู่ที่ราบสูงจบเรียบร้อยเซเนกัลวันนี้สวยหรูครับ
2: ครับ
0: กดอิรักมันมันเลยฮะ5-0
2: ก็เข้ารอบค่อนข้างแน่เลยครับเป็นการทีมที่อันดับ3ของกลุ่มแล้วก็มีลูกได้เสียบวกถึง5ลูกครับ
0: ครับก็สรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ลงเล่นกันในช่วงตี2หู10ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะโนเวย์4-1แล้วก็เซเนกัลชนะอิรัก5-0นะครับ
2: ไอ้เซเนกัลบวก2ที่ผมลืมไป
0: บวก2
2: ก่อนเตะเขาลบ3
0: ใช่
2: นะครับกลายเป็นทีมที่อันดับ3แล้วก็ลูกได้เสียบวก2นะครับเซเนกัล
0: น่าจะครบทวนนะของเราออกที่4เนาะ
2: ใช่พอดีไปเลยเลยมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลกวันนี้2คู่ในช่วงของเราสนุกมากๆนะครับแต่ยังไงในเช้าวันนี้ยังมีอีก2ช่วงเวลานะอย่าลืมติดตามได้กับ FM 99กับทีมงานของเรานะครับส่วนช่วงเวลานี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการ

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 10:13 นะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับในเวอร์ชันนาทีนายไลฟ์บอลโลกนี่มูเล็บด้วยนะครับเรามาขั้นเวลากันนิดนึงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะอยู่กับโดกการเพื่อนกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วานวิจิตรนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: อุ๊ยเกือบลืมสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของเรานะครับทั้ง41สถานี
1: ครับ
0: ในตอนนี้นะเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือหรือใต้ครับผม
1: โอ้โห41
0: ภาษาเหนือหน่อยครับผม
1: ฮะ
0: ภาษาภาษาภาษาเหนือหน่อยได้ไหม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าเยอะ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับถ้าภาษา
1: สวัสดีเจ้า
0: บ้านผมก็
1: เอาคิดนาน
0: พูดว่าอะไรจำบ้านเกิดตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ลักษณะสมองยังไม่ค่อยแล่น
0: สมองไม่ค่อยแล่นครับสบายดี
1: อ๋อสบายดีเอ้ยคุณนี่ก็พูดสบายดีเหรอ
0: สบายดี
1: คุณไม่ใช่ลาวเนี่ยคุณอีสานนี่เฉย
0: อ๋ออีสานก็คือ สวัสดี
1: เอ้าต่างกันเยอะเลย
0: อ้าวก็จริงไหมเหรอ
1: ใต้หน่อยภาษาใต
0: ้คนใต้นี่สวัสดี
1: ภาษาใต้แบบภาษาใต้แบบพิเศษโลโซที่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมา
0: เออเป็นไงอ่ะพี่เอ้ยเห็นว่าคอนเสิร์ตแรกของพิเศษคือยังไงฮะ
1: อ้าว
0: เห็นว่าก็โอ้โหราคาก็ล้านหนึ่งเลยนะค่าตัวเห็นบอกแพงอยู่นะใช่ได้นะพิเศษนะก็ยินดีกับพิเศษด้วยเนาะ
1: พิเศษบอก
0: นะครับอิสรภาพกลับมานะครับพี่ก็

0: มันก็คนเราผิดพลาดกันได
1: ้
0: ผมกับคุณโอ๊ก็ยังผิดพลาดกันได้นะครับ
1: ผิดพลาดทุกวัน
0: ผิดพลาดทุกวันผิดเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ฮะผิดเป็นศาสตราจารย์แล้ว
1: ครับ
0: นะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ489899นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: YouTube Facebook อะไรมีไหม
0: บ้านแดงบ้านดำสิบ้านฟ้าสิเอ๊ะคนเนี่ยเราต้องอินเทรนหน่อยถ้าพูดอย่างนี
1: ้โอ
0: ้ครับ
1: ผมเนี่ยไปเรียนกับ TikTok มาเลยนะ
0: เฮ้ยคุณไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
1: ไปเรียนกับแบบออริจินอลที่ TikTok เลยเขาบอกเลยว่าเขาบอกเรื่องนี้เลยก็มีคนถามเรื่องนี้เรื่องต้องพูดว่าบ้านแดงบ้านดำทำไมอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ไม่บอกก็เลยก็ให้เข้าใจไปตามนั้นไม่ถึงผมมารู้แต่ผมไม่บอกผมกักไปนั้นแหละ
0: อ้าวบอกหน่อยสิ เป็นเพราะจะมีเรื่องของเนี่ยคู่แข่งกันป่ะแพลตฟอร์มป่ะ
1: ก็ไม
0: ่ไม่เหรอ
1: เขาบอกว่าไม่นะ
0: บอกเหรอ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่เหตุผลที่ให้พูดไม่ให้พูดชื่อ
0: ครับ
1: และให้พูดชื่อว่าบ้านแดงบ้านดำเนี่ยมันก็เพราะตัวคุณนั่นแหละตัวของเจ้าของช่องนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณไปพูดชื่อช่องอื่นอะอัลกอริทึมมันจะจับแล้วมันจะทำให้ลดการมองเห็นลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองแล้วเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณไปพูดคุณก็พูดได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามันก็จะแสดงน้อยลงดังนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะพูดหรือไม่พูด
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจำกัดหรือห้ามอะไรแบบเนี้ยเพราะมันห้ามกันไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณพูดอ่ะคุณพูดมันก็จะทำให้การมองเห็นของคุณถูกมองเห็นลดลง
0: ครับ
1: เพราะเขาเซตไว้แบบนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: ม
1: ันไม่ได้ผิดกฎอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีกฎอะไรที่บอกเพียงแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อช่องของคุณเอง
0: อ๋อมีผลนะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเราพูดบ้านแดงบ้านดำได้นะ
1: ก็เราจะพูดชื่อก็ได้พูดชื่อก็ได้แต่ว่าก็อัลกอริทึมมันก็จะรู้ว่าว่าเราพูดช
0: ื่ออัลกอริทึมคือระบบการค้นหาหรือว่าจับยังไงใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ประมวลผลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นยังไงเนาะเข้ามาคุยกับได้กับเราได้นะหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับสำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดนะทั้งเสียงสถานีนะครับที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะแต่ว่าทางออนไลน์ของเราก็เหมือนเดิมครับฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็จบไปเมื่อสักครู่ไปยังไงนะครับโอ้โหฝรั่งเศสในกลุ่มไอทำไมดุจุงเบย
1: โอ้โหคือ
0: ยังมันยังไง
1: สมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งอะ
0: ครับผม
1: เกมนี้ไม่มีนักคุมนะ
0: เดเยเดชองกระบาน
1: ใช
0: ่กระบานไปร่วมงานพิธีของคุณแม่เนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าก็ยังเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับ
0: ครับ
1: ได้ประตู2ลูกนำก่อนเลยจากอุสมานเดมเบเล่ที่7แล้วก็อุสมานเดมเบเล่คนเดิมมาที20แต่ว่านอร์เวย์มาตีไข่แตกนะครับได้จากเทโลออสเซกาดนาที21นะแล้วก็เดมเบเล่มาทำแฮตทริกนะครับนาที32แฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ฝรั่งเศสนำ 3-1แล้วหลังจากนั้นนอร์เวย์มาได้จุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสแตนลอเซนยิงไม่เข้านะครับก็ยังตีตื้นมาเป็น 3-2 ไม่ได้สุดท้ายมาเจอเดซิเลดูเอนาที90นะครับยิงก็ไปอีกประตูหนึ่งนะฮะก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะไป4-1
0: 4-1 เลย
1: จ้าก็ชนะ3เกมรวดมี9คะแนนเต็มเลยนะคร
0: ับ ก็คือคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มกันเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสและนอร์เวย์ต่างก็มี6แต้มเท่ากันก่อนเกมทีมไหนชนะหรือฝรั่งเศสเสมอก็จะรับประกันการได้แชมป์กลุ่มซึ่งการได้แชมป์กลุ่มของฝรั่งเศสก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอกับอันดับ3ดีสุดนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแบบนี้จะไปอยู่สายบนนะคุณรอบ16ทีมนะครับมีโอกาสเจอเยอรมันครับ
1: ครับ
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยก็ไม่หนักนะคุณนะ
1: รอบ8
0: มีโอกาสเจอเนเธอร์แลนด์แคนาดา
1: แอฟริกาใต้
0: หรือโมร็อกโกแล้วรอบรองชนะเลิศนะก็สายบนเนี่ยพร้อมไม่หนัก
1: ใช่
0: แต่สายล่างเนี่ยโอ้โห
1: ทำไมจัดกันอย่างนี้เนี่ย
0: หนักเลยอะ
1: เบาเลย
0: ใครไปอยู่สายล่างเนี่ยหนักเลยนะมีอาร์เจนตินารออยู่ครับผม
1: ครับ
0: บราซิลรออยู่ไง
1: ก็กลุ่มของฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้าไปเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่3ไม่กลุ่ม G ก็กลุ่ม F นะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่ม F นี่ได้แล้วกลุ่ม F นี่ก็คือสวีเดนที่อยู่กลุ่มเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะนะฮะส่วนกลุ่ม G เนี่ยกลุ่ม G ก็คือกลุ่มของไอ้เนี่ยไอ้กลุ่ม G อ่ะกลุ่มของอียิปต์อียิปต์เบลเยียมไอ้กลุ่ม G นั่นจะอาจจะเป็นเบลเยียมเพราะตอนนี้เบลเยียมอยู่ที่3อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ก
1: ก็ไม่แน่กลุ่ม G นี่มันอียิปต์4แต้มอิหร่าน2แต้มเบลเยียม2แต้มแล้วก็นิวซีแลนด์1แต้มทุกทีมมันยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
0: กลุ่มนี้จะเตะตอน 10:00 นะ
1: โอ้โห
0: กลุ่มนี้นิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์และอิหร่านทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
1: เดือดเดือดเดือดเดือดแน่แล้วก็ที่3กลุ่มน
0: ี
1: ้ที่3กลุ่มนี้ก็ไปเจอฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเอ้ยไม่ได้เจอฝรั่งเศสอาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มของสวีเดนนะก็อาจถ้าเป็นเบลเยียมเข้าไปนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยนะคร
0: ับ โอ้โหคือดูไม่ออกนะกลุ่มนี้
1: ใช่ใช
0: ่โอ้สนุกแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนี้ก็โหดเหลือเกินชนะไป
1: 4-1
0: เลยนะครับเดช่องก็น่าจะกลับมาทันมากในเกมรอบ16ทีม
1: โอ้น่าจะทัน
0: เพราะวันนี้เป็นกีสเตฟองนะที่ได้ลงคุมทีมแทนนะครับคนฮอลันด์โรสอ่ะที่เป็นผู้ช่วยของเดช่องไง
1: เกมฝรั่งเศสนี่เตะ30 มิถุนา
0: ครับ
1: 30 มิถุนาตามเวลาบ้านเขาบ้านเราก็คืนวันที่
0: คืนอังคาร
1: คืนวันอังคารตรงนี้30ก็ไม่รู้เวลาไหนจะเช้าวันที่1ก็ได้นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เขาก็ไปร่วมพิธีศพอยู่นะ
0: ใช่
1: ของคุณแม่นะครับ
0: ก็ฝรั่งเศสเตะคืนวันอังคารครับเป็นคู่ที่2คุณ
1: กี่โมง
0: น่าจะ 5:00 นะน่าจะ 5:00
1: โอ้โหนี่คู่คุณพอดีเลยเจงโอ๊ตพอดีเลย
0: นั่นตีห้าหรือหกโมงไม่แน่ใจเช็คก่อน
1: เดี๋ยวสิใจเย็นๆเดี๋ยวค่อย
0: ใจเย็นๆใจเย็น
1: ๆโอ้ตอนนี้นี่ใครไปวิเคราะห์อะไรในวงทั้งหลายนี่อย่าเพิ่งออกตัวเยอะเพราะเดี๋ยวผิดนะโอกาสผิดเยอะรออีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็ชัวร์เดี๋ยววันนี้ก็เหลืออีกสองกลุ่มเองใช่ไห
0: ม
1: แล้วพรุ่งนี้อีกสามกลุ่มก็หมดแล้วนะฮะในรอบแรกนะจบแล้วนะครับก็อีกคู่หนึ่งที่เตะกันจบไปเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับก็คือเซเนกัลเจอกับอิรักนะฮะคู่นี้ก็กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสก็คือกลุ่มไอนะครับก็ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่มีแต้มเลยนะฮะไม่มีแต้มเลยแล้วเซเนกัลนี่มาเก่งเกมสุดท้ายถล่มเอาชนะอิรักไป3-0ก็เลยทำให้เซเนกัลมี3 คะแนน
0: ครับ
1: 3 คะแนนแบบสุดหล่อเพราะว่า3 คะแนนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่+2ด้วยนะครับผลต่างประตูได้เสียบวก 2เนี่ยมันช่วยเยอะนะช่วยเยอะเพราะ3คะแนนแล้วผลต่างประตูได้เสียบวก 2เนี่ยเซเนกัลขยับขึ้นไปอันดับที่5เลยนะฮะอันดับที่5ของตารางไออันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: 12ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยเซเนกัลอยู่อันดับที่5แล้วนะฮะซึ่งก็จอจะเข้ารอบอันดับที่5เนี่ย3คะแนนที่ดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอันดับ1 2 3 4เนี่ยเขามี4คะแนนกันหมดเลยอันนั้นพวกนั้นก็การันตีแทบจะการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับแม้ว่าปารากวัยเนี่ยยังไม่การันตี 100% ก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คงจะเข้าแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลก็อยู่อันดับที่5ก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ที่ตกรอบเลยก็คือสกอตแลนด์สกอตแลนด์ที่ตอนแรกมี3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ 3เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีเนี่ยพวกเซเนกัลพวกเบลเยียมแล้วพวกเนี้ยดีอาร์คองโกเคปเวิร์ดพวกเนี้ยให้แย่กว่าพวกเขาแล้วตอนนี้มีทีมที่ดีกว่าพวกเขาไปแล้วอีกทีมนึงก็คือเซเนกัลทำให้พวกเขาหล่นมาที่9นะฮะที่9เนี่ย9 10 11 12เนี่ยตกนะฮะแต่เกาหลียังมีลุ้นนะเกาหลีเนี่ย3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ 1นะครับ
0: ก็แต่ว่าหล่นไปอันดับเท่าไหร่อันดับ3ที่สุดตอนนี้เกาหลีใต้อันดับ 7จากทั้งหมด8ทีม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้แอลจีเรียยังไม่ได้ลงนะตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้ลงมือเกาะเคปเวิร์ด
1: ใช่
0: เดียร์คองโกเบลเยียม
1: ใช
0: ่โห
1: ก็เดี๋ยว
0: เหลือ3ทีม
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปนี่แหละเคปเวิร์ดกับซาอุเคปเวิร์ดกับซาอุซึ่งคู่นี้ก็เดือด
0: ครับ
1: คู่7โมงเนี่ยคู่7โมงเนี่ยสเปนการันตีไปแล้วทีมเดียวนะฮะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย
1: ใช่นะนอกนั้นเคปเวิร์ดกับซาอุเจอกันเองแล้วก็อุรุกวัยนี่ก็ยังต้องรุ้นกันนะ
0: สเปนยังไม่ได้แชมป์นะคุณ
1: ก็ใช่ไง
0: สเปนยังไม่ได้เข้านะ
1: ยังไม่เข้าอีกเหรอ
0: ยังไม่เข้า
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้า4แต้มมีโอกาสได้จบอันดับ3ดีสุดไง
1: เออ
0: สมมุติเคปเวิร์ดชนะซาอุนะหรือแม้กระทั่งอุรุกวัยรับชนะสเปนได้อุรุกวัยแซงนะคุณ
1: แต่สเปนนะแต่สเปนยังไง4แต้มบวก4อ่ะ
0: ก็เข้าที่ฐานดีสุดแน่นอนตอนนี้อ่ะ
1: ยังไงก็เข้าที่3ไม่ดีที่สุดแน่ๆ1ทีมอ่ะ
0: ดังนั้นเกาหลีใต้ต้องลุ้นให้สเปนชนะอุรุกวัยไปเลย
1: สเปนถ้าสเปนชนะอุรุกวัยก็จะ
0: ตกเลย2 แต้ม
1: นี่ไม่รู้ที่3ที่4นะ
0: ครับ
1: ก็ตกแน่นอน
0: ตกแน่นอนก็ลุ้นแล้วก็ให้อีกคู่คือแคปเวิร์ดนะครับกับซาอุคือให้ซาอุ
1: โอ้โห
0: ชนะ คปเวิร์ดไปเลยโอ้ลุ้นหลายต่ออ่ะ
1: ถ้าซาอุชนะเคปเวิร์ดก็ซาอุมี4
0: อืม
1: ซาอุมี4ก็แซงเกาหลีอยู่ดี
0: ครับไม่ใช่เพราะว่าถ้าซาอุชนะเคปเวิร์ดใช่มั้ยล่ะซาอุก็มี4เคปเวิร์ดก็เหลือ2ไงก็เหมือนเดิม
1: เคปเวิร์ดก็เหลือ2
0: เกาหลีใต้ก็ยังอยู่3แต้มไง
1: ก็เคปเวิร์ดก็จะล่วงมาอันดับสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ต้องดูอีกคู่ด้วยว่าคู่สเปนอุรุกวัยเป็นไง
0: โอ้โห
1: สเปนอุรุกวัยถ้าอุรุกวัยแพ้อุรุกวัยก็2
0: อ
1: ุรุกวัยก็2แล้วแพ้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้อุรุกวัย2เคปเวิร์ด2แล้วผลต่าง0เท่ากันด้วยผลต่างคือ0น่ะก็ต้องดูว่าถ้าเคปแพ้ทั้งคู่ถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่นะถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่ก็ไอเกาหลีไม่ใช่ซาอุก็จะขึ้นไปเป็นที่2เลย
0: ครับ
1: แล้วก็อุรุกวัยเคปเวิร์ดก็ดูว่าใครแพ้มากกว่าก
0: ันอือ
1: แพ้มากกว่าก็อยู่ที่เอ้ยไม่ใช่ดิต้องดู head to head ดิใช่มั้ย
0: ถ้าในกลุ่มดู head to head
1: อุรุกวัย
0: ถ้านอกกลุ่มก็ดูผลได้เสียไง
1: head to head อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดมันก็เสมอกันไง
0: เ
1: สมอกัน 2-2 นัดที่แล้วใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าใครแพ้มากกัน
0: อือ
1: ถ้าโดนเยอะก็ใครโดนเยอะก็ที่4เลยก็ตกรอบเลยแต่ว่าที่3ก็เป็นลุ้นกันนะฮะ
0: ครับ
1: ที่3 2แต้มก็ตกรอบอยู่ดี
0: ม
1: สมมุติคุณเป็นที่3แต่คุณมี2แต้มก็ตกรอบอยู่ดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่เออพออย่างต้อง3แต้มอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: เกาหลีมีลุ้นกลุ่มนี้แหละ
0: จะมีลุ้นเหลือเกาหลีเตะแบบนี้โอ้โหนัดสุดท้าย
1: ไป
0: แพ้เฉยเลยอ่ะแพ้แอฟริกาใต
1: ้แต่ก็อยากให้เข้านะ
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: คือจะเข้าเหรอเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้นี่สับแหลกกันนะ
1: ไม่ให้
0: สัมภาษณ์เหรอ
1: ได้ที
0: ขี่แกะไล่เลยนะ
1: ครับขี่ไก่เนี่ยฮะ
0: โอ้มันจะฉีกสิขี่แกะก็พ
1: อ
0: เออยังสละแอะแพ้กับแกะไง
1: ครับ
0: โอ้คุณไปไก่เลยไปฉีกเลยนะคนละสปีชีส์เลยนะ
1: ไม่ได้หรอก
0: คุณมาเฉียวกับผมไม่ได้นะ
1: ต้องเหนือ
0: เหรออยู่ภาคเหนือเหรอ
1: ก็แต่เจ็ดโมงนะฮะสำหรับกลุ่มของสเปนเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะอุรุกวัยซาอุนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสนุกแน่นอนกลุ่ม H นะ
0: ครับ
1: กลุ่ม H นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนสิแชมป์กลุ่มจะไปเจอใครนะฮะโอ้โหปวดหัวเหลือเกินช่วงนี้นะฮะโอ้เยอะนะอย่าดู
0: กลุ่ม H รองแชมป์กลุ่ม H เนี่ยจะเจออาร์เจนตินาฮะ
1: โอ้โห
0: เข้าไปก็หนักอ่ะแล้วก็กลุ่ม S จะสายบ่นไหมนี่ไงเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม J กลุ่ม J ก็คือกลุ่มนี้ไง
1: เนาะอาร์เจน
0: ของอาร์เจนเหมือนกันโ
1: อ้
0: ไปไขว้กันเลยนะ
1: กลุ่ม J กับกลุ่มอาร์เจนอาร์เจนนี่เข้าเป็นที่หนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เหลือกลุ่มเจนี่ก็ออสเตรียแอลจีเรียอีก2ทีมรู้เจอใครนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเบาเลยออสเตรียกับแอลจีเรียนะฮะถ้าสเปนเข้าไปเป็นที่หนึ่งนี่ยิ้มเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ยิ้มเลย
0: แล้วมีโอกาสด้วยนะเพราะอุรุกวัยมีข่าวว่าแคมป์มีปัญหาด้วย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: มาสโตเบียซ่าไง
1: อ๋อนักเตะไม่เอาใช่ไหม
0: นักเตะไม่เอาเห็นรายงานมีข่าวไหม
1: ม
0: ีข่าวเหมือนกัน
1: ข่าวอยู่
0: ว่าเบลซ่าเนี่ยต้องคุยกับนักเตะซีเนตทีมนำโดยพวกเฟเดริโกวาเวเดอูกาเต้แล้วนี้เพราะว่าซ้อมหนักเกินไปรูปแบบการเล่นก็การซ้อมมันมีมากเกินไปก่อนเกมที่จะเจอสเปนยังซ้อมอีกอ่ะยังซ้อมแข่งกับสเปนอีกอ่ะ
1: เอ้า
0: ก็เลยแบบหนักเกินไปฮะ
1: ก็ไม่ซ้อมไม่ได้ทำอะไร
0: เบลซ่าบอกว่าพวกคุณเนี่ยพวกกลือนะเคยแรกจะไล่อัวออกจากตำแหน่งใน2ครั้งด้วยกัน
1: อ
0: ัวจำได้นะแต่ก็ยอมรับว่าทุกคนก็ขอบคุณที่ซ้อมเทคนิคแล้วก็ตั้งใจตามเล่นตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ฮะไอ้เสียงอะไรฮะ
1: นั่นดิฮะ
0: อ๋อคุณต้องปิดลำโพงให้คุณเสียงมันออก
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: อออ๋อมีออกด้วย
0: มันใช้พรีเมียมก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ของคุณนั่นแหละ
0: อ้าว
1: ของคุณ
0: ไม่ปิดเสียง
1: อ
0: เออ
1: ครับ
0: อ้าวก็ลุ้นกันนะครับในเช้านี้ 7:00 น.นะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: 7:00 น.แล้วก็มีกลุ่ม G ตอน 10:00 น.นะ
0: ก็เคปเวิร์ดซาอุอุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อไปนะ 6:00 น.นะนะครับวันนี้เราให้ทางคู่เดี๋ยวมาเข้าเร็วเลย
1: คือแต่ 7:00 น.แต่มาเข้าตั้งแต่ 6:00
0: น.มาเข้ารีวิวก่อนสั้นเลย
1: แล้วทำไมเราไม่พักต่อไปเลยฮะ
0: ฮะ
1: ทำไมเราไม่พักต่อไปเลย
0: อ๋อจะเล่าไปถึง 7:00 น.ผมบอกพอแล้วบ้าง
1: อ๋อครับ
0: ตามรายการรอบกีฬาไงรอบกีฬาเวอร์ชันในที่ไหนไลฟ์บอลโลกวงเล็บที่หนึ่ง
1: คือเดี๋ยวนี้มาทีไรก็3ชั่วโมงไง
0: เออเหร
1: อ2ชั่วโมง2ชั่วโมงดูขาดทุนมัน
0: ขาดทุนเหรอเหมือนหยอกเลยอ่ะเออ
1: โอ้นั้นเจอไป4ชั่วโมง
0: ใครฮะ
1: 4ก็วันนั้นวันที่ฝรั่งเศสอิรักมันฝนตกอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: โอ้โห
0: เออสรุปแล้วยังไงเห็น ตะไปแล้วฝนหยุดใช่ไหม
1: จบครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกแล้วก็มีพายุ
0: ม
1: ีพายุฝนฟ้าขนองที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ฟิลาเดลเฟียเป็นไงบ้าง
1: ก็เลยต้องหยุดไงฮะหยุดจนฝนหยุดแล้วก็ฟ้าไม่ผ่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รอไป2ชั่วโมงหยุดไป2ชั่วโมงก็กลับมาเตะกันได
0: ้คุณเนท้ายป่ากับพี่สุเทพเนี่ยดีเลย์นะฮะป่าจะมาจัดรายการ
1: ป่าเปิดก็มาเองจัดไปเลยเอาให้จบเอาให้จบเพราะว่าไอ้คู่อีกคู่นึงมันจะเตะแล้วไง
0: ใช
1: ่คู่ตอนวันนั้นมันเตะตีสี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตะตีสี่มันต้องจบหกโมงไงแล้วป๋ามาเข้าเจ็ดโมง
0: เข้าเจ็ดโมง
1: แต่นี่มันจบตีสี่แล้วก็
0: จบแปดโมง
1: เจ็ดโมงมันยังไม่ได้เตะเลยอ่ะเอ้ยหกโมงยังไม่เตะเลยครึ่งหลังอ่ะก็จบเจ็ดโมง
0: เจ็ดโมงครึ่งป่ะ
1: ใช่ประมาณนั้นจบแปดโมงเลย
0: เหรอ
1: จบแปดโมงเลย
0: เต็มเลยนะ
1: ก็ใช่ไง
0: เต็มเหนียวเลย
1: ก็คือครึ่งแรกก็จัดพาให้ป๋าครึ่งแรกดูสองคู่ไปเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: สุดยอด
1: โอ้แต่ผมก็เขียน4ชั่วโมงนะ
0: เอาเหรอ
1: แน่นอนสิอยู่4ชั่วโมงให้ผมเขียน3ชั่วโมงได้ไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคอร์รัปชัน
0: อ๋อเหมือนข้อสอบนี่นะ
1: เอออ
0: ้าว
1: ผมต้องซื่อสัตย์นี่
0: เหรอดีมาก
1: ครับ
0: นะครับเรื่องข้อสอบก็ไม่รู้ยังไงเนาะโอ้ทำกันได้นะจิตใจคนเรานะฮะไอเราเนื่องว่าจะมีแต่สมัยเด็กไงไอเราก็มีบ้างนะสกิดเพื่อนนะฮะลองข้อสอบกันนะ
1: แต่สกิดมันมีมานานแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เลยผมก็รู้เพิ่งรู้ข่าวเนี่ย
1: แสดงว่ามีมานานแล้วนะ
0: ไม่ได้ว่าใส่ซื่อหรือว่าพาซื่อไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จริงละหมดแต่ทำงานมารู้ข่าวฮะเขามีวิธีการอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: ปกตินี่ผมเนี่ยชอบนะเรื่องอะไรแบบเนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ติดตามข่าวผมก็ดูอยู่บ้างนะข่าวการเมืองหรือว่าข่าวสารแรงหลายเนี่ย
0: มันดูเพราะว่า
1: ช่วงนี้ไม่ได้ดู
0: จะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะเรื่องดีไม่ดีอะไรบ้างนะฮะก็เลือกข่าวนั่นคือข่าวทำให้เราต้องระวังตัวไงบางครั้งเราก็จะไปโลกสวยไม่ได้นะคุณนะใช่ไหมล่ะ
1: แต่ช่วงนี้มันไม่ได้ดูเลยชีวิตมีแต่ฟุตบอลตอนเนี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: วนเวียนอยู่กับฟุตบอลแล้วก็การนอนสองอย่างไม่ดูบอลก็นอนเพราะว่าดูบอลก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาที่ไม่ได้ดูก็
0: คุณดูครบทุกคู่ไหมอ่ะ
1: โอ้โหไม่ครบอะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ดู 100% เนี่ยผมดูประมาณไม่ถึง 20% น่ะถ้าเอาดูจริงจริงจังนะ
0: ผมน่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะ
1: ดูน้อย
0: ผมเนี่ยดูไฮไลท์บางครั้งไฮไลท์ดูไม่ทันก็มีถ้าไม่ใช่คู่ผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ดูไปกันนะ
1: ไฮไลท์เนี่ยในโมโนนี่ก็มีไฮไลท์สั้นไฮไลท์ยาวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนตอนแรกๆนี่โอ้โหตื่นเต้นหนูดีไว้มีไฮไลท์ยาวให้ดูเดี๋ยวนี้ดูไฮไลท์สั้นก็โอ้โหมันยาวจังวะ
0: บางครั้งต้องเจอฟอร์เวิร์ดแต่ฟอร์เวิร์ดไม่ใช่กรอนะฮะกรอไปที่ประตูเลย
1: ครับ
0: ผมเนี่ยจะดูนาทีก่อนนาทีแรกดูนะฮะแล้วก็จังหวะสำคัญไงเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ที่สำคัญคือหลังจากนี้อีกเด
0: ครับ
1: คือหลังจากนี้มันจะไม่พลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือไอ้เกมรอบแรกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วกัน
0: ครับ
1: อันเนี้ยพูดกันตรงๆก็คือเป็นรอบคัดเลือกอีกรอบนึงนะให้มันแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้32ทีมที่มาน็อกเอาท์กันเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วรอบ32เนี่ยมันกีดกันออกไปยากแล้วว่าจะไม่ดูคู่ไหนมันต้องดูทุกคู่แล้วนะ
0: แม้กระทั่งคู่แรกคืนวันอาทิตย์นี้คุณจะดูแล้วใช่มั้ยตี 2 ถึง 5เนี่ยฮะ
1: คู่แรกก็แคนาดา
0: แอฟริกาใต
1: ้แอฟริกาใต
0: ้คู่นี้เตะตีสองนะ
1: คืนวันอาทิตย
0: ์ตีสองใช่ไหม
1: ใช่คืนวันอาทิตย์ก็ตีสอง
0: ครับ
1: แต่คู่เดียวเลยเนี่ย
0: คู่เดียวเลย
1: คืนวันอาทิตย์มีคู่เดียว
0: แต่ว่าคืนวันจันทร์เนี่ยเตะสามเลยฮะ
1: ใช่
0: ขานก็สามหลังจากนั้นสามคู่แล้ว
1: คืนวันจันทร์มีคู่เอกก็คือบราซิลเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เตะตอนเที่ยงคืนด้วยเวลาดีนะฮะเวลาดีของ
0: เวลาดีเลย
1: เดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีเยอรมันที่ยังไม่รู้จะเจอใครนะฮะเตะตอนตีสามครึ่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนี่ตอน8โมงนะฮะ
0: ครับ
1: ครับนี่คืนวันจันทร์นะ
0: ใช่ฮะอ่ะแล้วเรารายงานผลกีฬาหน่อยไหมจีโด้เป็นไงบ้างคุณ
1: ก็ใช้ได้ใช้ได้
0: ไหนๆก็เราฝากแฟนรายการที่กำลังกรีดยางอยู่ไงกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยฮะมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: ก็เป็นรายการเมเจอร์นะฮะ
0: รายการเมเจอร์เป็นยังไงบ้างจีโน่ของเราเป็นยังไง
1: KPGM Women's PGA Championship นะ
0: รายการที่ชิงเงินกันมากสุดนะ13ล้านเหรียญนะคุณเอ้ยโอ้โห
1: ก็จีโน่จบรอบ2ไปแล้วนะฮะทำเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับ1อันเดอร์พา71สกอร์รวมก็เป็น4อันเดอร์พา140อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับ4อันเดอร์โอ้โหแต่ผู้นำนี่เก่งเหลือเกินนะฮะ ยุนอีนานะของเกาหลีใต้ไป13อันเดอร์แล้วนะโอ้โหผู้นำนี่โดดเดี่ยวมากเลยนำเดี่ยวอย่างเดียวนะครับ13อันเดอร์วันนี้เธอยังไม่จบเลยเล่นไป9หลุมเองทำไป4อันเดอร์แล้วนะครับก็นำเดี่ยวเลย13อันเดอร์อันดับ2ที่ตามมาแค่6อันเดอร์เองนะฮะนำอยู่7สโตรกอ่ะนะครับอันดับ2ก็เกาหลีเหมือนกันนะครับก็คืออีดุงกุนมั้งฮะนะฮะอีดองกุนนะฮะก็6อันเดอร์ก็ตามอยู่7สโตรกด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต่างค่อนข้างไกลส่วนจีโน่เราก็อย่างที่เรียนคือจบแล้วก็คือ4อันเดอร์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้ทำเพิ่มมาอีก1เนื้อพานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของไทยที่เหลือตามมานี่ซึ่งไปกันเยอะนะเป็น10คนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ดีที่สุดรองจีโน่ก็คือแพตตี้นะครับประพังกรเนี่ยสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่2อันเดอร์นะครับยังไม่จบนะฮะเล่น1หลุม9นะครับอยู่อันดับที่20ร่วมนะครับตามมาด้วยปาจารีนี่จบรอบ2แล้วนะครับทำอีเวนต์พานะฮะสกอร์รวมก็อยู่ที่1อันเดอร์พา143อันดับที่30ร่วมนะครับแล้วก็ตึ๊ดโอ้โหโมริยาให้1โอเวอร์นะครับโอเวอร์ซึ่ง อยู่ตรงจุดตัดตัวพอดีนะตัดตัวก็1โอเวอร์พอดีเลยนะครับแต่โมริยานี่เล่น1หลุม6นั่นเองนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่เหลือเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าจะผ่านตัดตัวหรือเปล่านะครับ
0: โปฮัทเป็นไงบ้างสุวิจิจา
1: เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะ
0: เอา
1: พรอนงค์นี่2โอเวอร์นะฮะ2โอเวอร์ก็จับ72ร่วมซึ่งตอนนี้ไม่ผ่านนะฮะโปฮัทสุวิจิจาเนี่ยก็2โอเวอร์เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่โปฮัทเล่นไป7หลุมนะครับยังมีโอกาสนะครับ
0: โปฮัทเนี่ยผลงานดีนะวันแรกวันนี้ตกเหรอ
1: วันนี้เกินไป4โอเวอร
0: ์โอ้โห
1: เล่นไป7หลุมเองเกินไป4แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมอยู่72ร่วมนะครับส่วนอภิชยายุบลนี่3โอเวอร์นะครับแล้วก็เอริยาจุฑานุการนี่ก็3โอเวอร์ชนิดตีวรรณแสนนี่4โอเวอร์เลยนะครับก็พวกนี้ก็คงจะต้องลุ้นหนักในการผ่านตัดตัวนะครับซึ่งก็น่าจะยากนะครับ
0: ก็ตัดตัวเนี่ย70ดับแรกและเสมอคน
1: ส่วนน้องเจสมินทิดาภานี่เขาวิดดอไปนะ
0: ถอนไปแล้วเหรอ
1: ถอนไปแล้วนะฮะ
0: ออ
1: รอบ2นี่ไม่ได้เล่นนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่รอบแรกก็ตีเกินไป4โอเวอร์นั่นเองนะฮะ
0: อ
1: รอบ2นี่ไม่รู้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรป่ะนะ
0: ตอนนี้คัดไลน์นะอยู่ที่1โอเวอร์พานะคุณ54ร่วม
1: ครับ
0: โอ้โหโมริยาเนี่ยชิวเฉียดนะ1โอเวอร์พาแล้วยังไม่จบด้วยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยพอดนงไม่น่าต้องลุ้นหนักเลยนะ
1: ที่เหลือก็คงไม่น่า
0: แค่4ลุ้มเอง
1: ไม่น่าผ่านแล้วล่ะ
0: สุชยาโอ้โหปรหัตต์วันนี้แต่พิธีเกินเนี่ยผลงานวันแรกดีมากนะโปรฮัทเน
1: า
0: ะลูกพี่ของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ทัวร์ครั้งแรกเลย
1: อ
0: โปรเปียโนก็เกินไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร
0: ่23
1: นี่เป็นไงเป๊ะ
0: บะเลย
1: ใช่นะใช่นะ
0: ใช่สิ
1: ชัวร์นะ
0: ชัวร์สิผมมันใช่หยองนะจริงเปล่าไม่ใช่นะพูดถึงกอล์ฟไหนๆก็ไปที่กอล์ฟแล้วใช่ไหมคณะผมนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับทำผลงานเยี่ยมนะคว้าอันดับ2ร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะคุณนะที่จังหวัดโตโยต้าที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับสกอร์รวม25เดือพา551นะครับเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยแชมป์เป็นของเกาหลีใต้ครับ31เดือพา545นะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับของเราก็มีไงปริมปารนครไงนัดกฤตติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและน้องเจี้ยอ้ายสุริศแล้วก็มีปริยาพฤกษานุบาลครับช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้ง4วันนะครับส่วนทีมชายของเรานะครับที่นำโดยแอนฟิลด์นะปรินนะสารสมุทรนะครับก็จบที่21ลพา547นะครับก็แพ้ไป1สโตรกนะคว้าอันดับ4ส่วนแชมป์เป็นของญี่ปุ่นนะครับเห็นได้เลขคอด้าหรือเปล่าคุณมีแฟนๆเยาวชนแฟนหนูน้อยโอ้ยยังไม่กี่ขวบนะใส่เสื้อเชียร์เนลลี่คอด้าและปักเบอร์13ด้วยฮะบอกว่าโกเนลลี่นี่4คนเลย
1: ทำไมต้อง13อ่ะ
0: เออเบอร์อะไรของเธอป่ะ
1: มันเกิดอ่ะหรือว่าไง
0: มันเกิดเธอป่ะเนลลี่คอด้า
1: ไม่รู้เลย
0: 13เนี่ยเหมือนจะใส่เสื้อทีมชาติสหรัฐนะ
1: อ๋อที่ลำเบอร์เงี้ย
0: เป็นแฟนเยาวชนเป็นแฟนก็เยาวชนผู้หญิงตัวเล็กๆเอง
1: เกิด28นะ
0: อ๋อ28เหรออ ื
1: มไม่เกี่ยวนะอาจจะมีเลขความหมายอะไรสักอย่าง
0: ความหมายไอ้ลัคกี้ดอว์เปล่าไอ้ลัคกี้นัมเบอร์ป่ะ
1: เออ
0: จำได้ว่าอเล็กซ์มอร์แกน73ศูนย์หน้าอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอเมริกาครับ ฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: อ่ะขอน่ารักดีนะ
1: แฟนเยอะแฟนเยอะ
0: แฟนเยอะแล้วเนลลี่เท่าไหร่คุณ
1: เนลลี
0: ่ดูหน่อยสิมือหนึ่งของโลกเนลลี่คอร์ด้าวันที่สองดีนะคุณนะสามเดือพานะตอนนี้ฮะ
1: ใช่
0: สกอร์รวมขึ้นมา5เดือพาแล้วขึ้นมา16ขั้นเลยนะตามหลังผู้นำอยู่ที่7สโตรก

0: เพิ่งตื่นนะขอผลหน่อยครับ
1: ผลอะไรจ๊ะ
0: ผลบอล
1: ฮะ
0: เพิ่งตื่นขอผลบอลหน่อย
1: ผลบอลก็เซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คนไป5-0เลยเรเบนซูลาก้าโดนใบแดงนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ครับ
0: อ
1: ิรักของกองหลังอิรักอ่ะที่เล่นไทยลีกกับท่าเรือ
0: ใช่ใช่ใช่เรเบนซูลาก้าโดนใบแดง
1: โดนใบแดง
0: โดนแต่เช้าเลย
1: ฮะ
0: โดนเร็วเลยอันนี้
1: โดนเร็วเลย
0: อ๋อเขาบอกว่า13นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเธอ
1: ครับ
0: เธอชอบอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่ไหมเพราะ13เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคนคนที่แบบนั้นเนาะลัคกี้นัมเบอร์อ่ะเหมือนซิโก้เงี้ยไห
0: ม
1: ล่ะบ้านเราไม่มีวะบ้านเรามีไหมลัคกี้นัมเบอร์ก็เบอร์9
0: ไม่รู้แล้วแต่
1: เบอร์8
0: เบอร์8นี่จะเป็นทางจีน
1: ทางจีนแต่ละของ9เนาะ9หน้าไง
0: เรานี่ก็แล้วแต่คนนะไม่มีแบบเบอร์แห่งประเทศชาติว่าเบอร์นี
1: ้แล้วแต่ความเชื่อ
0: ใช่ๆ
1: เบอร์โทรอะไรเงี้ยบางครั้งเบอร์โทรเขาบอก9ก็อาจจะอันนั้นนะพี่แท่งไงบอกเบอร์อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเบอร์นี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเขาบอกอยู
0: ่
1: อ
0: ผมก็เคย
1: มีคนจะเปลี่ยนเบอร์มั้ย
0: ไปดูหลายรอบเลยไอ้เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: ซึ่งก็เขาก็บอกว่าแบบเบอร์มันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะแบบทำให้เราแบบไม่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อเหรอ
0: เขาไปดูดวงมาตามเบอร์เงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่บางครั้งเราเอ๊ะ
0: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็
1: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเขาว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่แบบใช้เงินมันไหลไปอ่ะได้มาแล้วก็ปล่อยไปก็จริงนะแล้วมีคุณแบงค์บ้างคุณแบงค์ที่เคยมาออกรายการเรียกว่าเซียน
0: คุณแบงค์ไอ้วงแคสเนี่ย
1: โอเคเจ
0: อแล้วคุณแบงค์มาพักบอลเป็นไง
1: ฮะ
0: คุณแบงค์มาพากบอล
1: คุณแบงค์เหรอสวัสดีครับแล้วพี่ตูนล่ะมาพากบอลเป็นไง
2: โอ้จังหวะนี้ส่วนมินได้บอลนะครับผม
1: ครับผม
2: ส่งออกทางซ้ายครับ
1: ซ้ายสุดขวาสุด
2: หน้าสุดเล่นบอลให้สนุก
1: เล่นบอลให้สนุกทุกคนกรรมการชูป้ายแล้วทุกคนสินาทีที่ที่ตามหลังขอให้มีความเชื
0: ่อไปเรื่อย
1: ความเชื่อนะครับทุกคน
0: ครับสรุปว่าตัวเลข
1: อ๋อเลขกินนัมเบอร์ของนี่เขาได้เหรอมาเลขสิบสาม
0: เขาชอบ
1: ใช่เขาชอบนะ
0: ก็เป็นเฟเวอริตนัมเบอร์ใช
1: ่อ๋อเหรอเบอร์ชอบ
0: เลยมีพี่นี่ถามมาดีนะ
1: อะไรสิ
0: วันอาทิตย์โมโนถ่ายคู่ไหนครับ
1: โอ้17คู่ใช่ไหม
0: ไม่มันวันอาทิตย์มันรอบสองแล้วไง
1: อ๋อเออรับสอนเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาประกาศมายัง
0: ยัง
1: อ๋อยังเหรอ
0: ยังเลย
1: แต่เขาบอกว่าจะถ่ายฟรีทีวีเนี่ยครึ่งต่อครึ่งก็50คู่สิพอเตะทั้งหมด104คู
0: ่ก็ถ้า50คู่จริงก็ที่เหลือก็ได้ดูเกือบหมด
1: ก็เกือบหมดละพอตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เองเอ้ยมันเตะ70 60คู่เลยนะตอนนี้อ่ะ
0: ก็ตอนนี้มันเตะไป17ถ่ายไป17ใช่ไหมถ่ายไป17ก็ถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยๆคือ40ประมาณนั้นน่ะ
1: ตอนนี้เต็มไปแล้ว62คู่ก็เหลือ
0: 40
1: เหลือ42
0: เหลือ42
1: ใช่
0: แล้วก็ที่เขาบอกว่า40เนี่ยลบ17ก็เหลือ13เอ้ยใช่ป่ะวะ13หรือ23อ่ะ
1: เพราะว่าไอ้คู่แรกที่จะลงเตะในรอบน็อกเอาท์นะที่แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับก็จะเป็นแมตช์ที่70เท่าไหร่แป๊บนึงผมดูให้
0: เหลือ23เกมเลย
1: 73แมตช
0: ์
1: แล้วนัดที่73
0: นัดที่73
1: เออ
0: นัดที่73จาก104แมตช
1: ์ครับ104แมตช์ก็31เกม
0: 73 31เกม31เกมแล้วมันเหลือถ้าเขาตามที่เขาบอกเนี่ย
1: ครับ
0: จาก40เนี่ยถ่ายไป17เหลือ23เกม
1: อ่
0: าเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ดูแค่8เกมในรอบน็อกเอาท
1: ์ครับ
0: ใช่ถ้าตามนี้นะแต่ว่าอย่าว่าอย่างที่บอกแหละคือตอนที่เขาแถลงอ่ะก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาก็เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาในวันนั้นเอง
1: ก็อาจจะต้องประชุมกันนิดนึง
0: มันอาจจะฉุกละหุก
1: นิดนึงเรื่องการคุยกันก่อนว่ายังไงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ซื้อมาก็ราคาก็ชะได้อยู่นะเขาก็ต้องไปทำธุรกิจของเขาเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องการวางแผนการถ่ายอะไรแบบนี้หรือเรื่องการให้ตัวเลขในจำนวนแมตช์ที่ถ่ายมันจะคาดเคลื่อนได
1: ้
0: เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ดูตอนนั้นว่าจะเอาแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าทำไปทำมามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือจาก31เกมอ่ะเราจะได้ดูถึง23เกมถ้าตามที่เขาบอกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้ซึ่งถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็นะธรรมดานะฮะ

0: ก็อยากให้ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้ดูกันเยอะๆไงพวกฟรีทีวีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าคราวเนี้ยเอาจริงคนที่ไม่ได้ซื้อก็เยอะนะเพราะว่าเขาก็รอดูพวกที่ถ่ายที่ถ่ายสดทางฟรีทีวีก็เยอะนะ
1: ใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ดูยังไงก็ฟังกัสเปียของเราได้นะทุกช่องทางเป็นไงหวานเจี๊ยบ
0: ขายของเก่งจริง
1: เอออย่าลืมนะ
0: สุดยอด
1: เอาก็ไปแล้วนะในการก็ไปแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะทักทายก่อนที่จะกลับหรือว่าส่งต่อให้กับทางสถานีเนาะ
0: ครับ
1: ทั้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าเอาบางคนได้ขับแล้วก็ฟังวิทยุนะคุณไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงมีนะ
0: ใช่ใช่
1: ต่างจังหวัดเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: อินเทอร์เน็ตไม่ถึงบางคนไปกรีดยางหรือว่าไปอยู่บนภูเขาจะไปทำไร่ทำนาอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ฟังวิทยุนะ
0: นี่ไง40สถานี
1: ใช่
0: ทั่วไทย
1: ทั่วไทยเลย
0: เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลยนะ
0: ครับ
1: อังกฤษมีการเป็นแชมป์หรือเปล่าบกโอ๊กฮะ
0: มีเนี่ยฮะมีทุกทีมฮะอังกฤษยังไม่ตกรอบตอนนี้
1: ใช
0: ่ถึงแชมป์ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อังกฤษเนี่ยอยู่ในกลุ่ม L ถ้าแชมป์กลุ่ม L
0: นักไปอยู่สายบราซิลอ่ะ
1: สายล่างไปอยู่สายล่างเลย
0: ครับ
1: แล้วกลุ่ม L เนี่ยก็
0: แชมป์กลุ่ม L
1: รอบ8ทีมสุดท้ายมีโอกาสเจอบราซิล
0: ถ้าเข้าไปมีสิทธิ์เจอสมมติผ่าน 3-2 ได้นะ
1: ครับ
0: มีสิทธิ์เจอเม็กซิโก
1: เม็กซิโกรอบ16ทีม
0: แล้วก็ถ้าผ่านอีกก็จะไปเจอพวกบราซิลญี่ปุ่นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย
1: ์แล้วก็อาร์เจนตินารอบรอง
0: เฮ้ยโอเคนะ
1: โอเคก็ใช้ได้แล้วก็เอาก็ไหนๆก็ว่าบราซิลก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนยุคก่อนเล่า
0: บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแบบเดือดมากนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาแบบเหมือนมีความผูกพันมีสตอรี่อะไรกันเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่บอลโลกครั้งนี้ที่มันแบบน่าดูเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นดีแล้วบราซิลอาจจะไม่ค่อยดีไงนะ
1: ครับ
0: เรียกว่ามันใกล้เคียงกันมากขึ้น
1: อ่
0: ะแต่ว่าสตอรี่ของประเทศเขาอะไรทั้งหลายหรือว่าไอดอลของญี่ปุ่นอะไรเองอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบราซิลนะบราซิลเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่ามาวางรากฐานฟุตบอลญี่ปุ่นนั่นแหละพวกซิโก้อ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ที่ประเทศบราซิล
1: ซิโก้ขาวไง
0: ใช่ซิโก้ที่เขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยอ่ะแล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติคนแรกเลยที่ไปญ
1: ี่ปุ่นขาว
0: ใช่ใช
1: ่
0: ซิโก้ขาว
1: ซิโก้ขาวมาจากไหนงงเลยไปเล่ขาวเลยไปเล่ขาว
0: ไปเล่ขาว
1: งงเลยอ่ะ
0: เออ
1: มุกใหญ่ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วอย่างคือที่บราซิลเนี่ยคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะนะ
1: อืมใช
0: ่ผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นไปอยู่บราซิลเนี่ย
1: ที่ไปเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งฟุตบอลที่บราซิลเลยอ่ะนักเตะหลายคนเลย
0: นักเตะญี่ปุ่นไม่ใช่บราซิลหลายคนคือเขาแบบโอ้คนแบบเอาเงี้ยเหมือนคนไทยไปอยู่อเมริกาที่ไปกันเยอะเยอะกว่านั้นอีกอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนก็เมื่อก่อนเขาแบบอพยพกันไปแบบนั้นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออโอ้แล้วลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลนี่สุดยอดเลยจริงดีมากเลยเวลิโกดเลยนะฮะก็เนี่ยก็มาเจอกันแล้วการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนในการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่ญี่ปุ่นบิ๊กแมตช์นัดชิงอะไรเงี้ยจะต้องเจอบราซิล
1: ครับ
0: คราวนี้มาเจอของจริงในบอลโลกจริงๆด้วยโอ้ในเกมที่ทุกคนก็มองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสจริงอ่ะนะฮะโอ้เกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมคู่หยุดโลกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมรีบมาเจอกันไม่น่าไม่อยากให้เจอกันเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าผมว่าดีแล้วล่ะที่เจอกันเพราะว่าดีกว่าไม่เจอนะเจอกันก็ดีแล้วจะได้มันๆนะครับ
1: ใช่ฮะเห็นเมื่อวานนี้ทางโมโนไปบอลรางวัลได้หนึ่งใช่ไหมฮะ
0: วอลเล่ฮะ
1: คุณพิชโพธารามิกไง
0: โอ้โหทำไม
1: มอบ2ล้านบาทแรกให้กับนักตบสาวไทยตามสัญญาไง
0: อ
1: ัดฉีด2ล้านแมตช์ละ2ล้านนะในศึกเวนเดลสัปดาห์สุดท้ายที่ญี่ปุ่นในคน
0: โอ้สับขาหลอกไปโรนัลโดเลย
1: ทำไม
0: ไปไม่ถูกเลย
1: อ้าว
0: ใช่ใช่2ล้านใช่ไหม
1: 2ล้านเลย
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: อันนี้นี่ตามสัญญาที่ชนะนะที่ชนะใน VNL ที่บ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก็เอาไปเลย2ล้านนะฮะแล้วมีอีกไหมไอสนามสุดท้ายมีไหม
1: ก็สนามที่3เนี่ยจะแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะ 8-13 กรกฎาคมนะครับก็ชนะรับแบบละ1ล้านบาทเช่นกัน
0: แต่ยากนะ
1: เขาบอกว่าประกาศเพิ่มเลยนะจากแมตช์ละ1ล้านก่อนเดี๋ยวนี้ใช
0: ่
1: ไหมเพิ่มไป2ล้านบาทต่อแมตช์เลยชนะก็โอ้โหดีใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะ
0: โอ้โหแต่สนาม3นี่อย่างโหดอ่ะ
1: ก็เจอทั้งอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะบราซิลด้วยแล้วก็เจอตุรกีครับ
0: สุดๆอ่ะสนาม3นี่คือถ้าได้ 2ล้านนี่ก็สมควรได้อ่ะ
1: ครับ
0: ได้ชนะสักเกมนึงไงนะแต่ก็เชียร์นะแต่ก็เชียร์อยากให้ได้นะฮะสนาม3นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวแข่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: นะก็ของตอนนี้ผู้ชายเนี่ยก็เข้ารอบรองแล้วนะในการแข่งขัน AFC ครับ2026นะฮะวันนี้จะตีเกาหลีใต้เจอบาห์เรนครับ18นาฬิกาและอินเดียเจออินโดนีเซียครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีครับ
0: ครับ
1: นะ
0: เยี่ยมเลย
1: นะ
0: ฮะ
1: ครับโมโนแม็กก็โอ้ยิง
0: สุด
1: เลย
0: คู่นะก็ทำโมโนแม็กนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: ครับนี่ฮะบอกซูบาสะเคยนำทัพเจอบราซิลมาแล้วครับ
1: ฮะอันนั้นมันการ์ตูนไม่เหรอ
0: ก็นี่ไงก็คือการ์ตูนมันคือความฝันของคนญี่ปุ่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ก็คือก่อนหน้านี้มันก็อยู่แค่ในการ์ตูนเนี่ยคราวนี้มาเจอของจริงแล้วโอ้โหเผื่อสู้ได้เผื่อชนะด้วยนะ
1: เอาแต่ว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็เห็นว่าลิเซโดอันก็มีปัญหาอะไรสักอย่างอะตอนโดดไปออกอะ
0: ไม่พอใจเหรอ
1: ผมไม่พอใจไปวอยวายอะไรสักอย่าง
0: เอ๊ะทำไมข่าวนักเตะมีปัญหานี่มันเยอะจังวะคราวนี้
1: ก็อุรุกวัยไง
0: เดี๋ยวมีโน่นมีนี่
1: มีปัญหาอีกนะ
0: นี่ไงอะไรนะ
1: ตุนิเซีย
0: ตุนิเซียเซเนกัลเลย
1: ครับ
0: เซเนกัลนี่แต่ไม่ได้มีปัญหากับโค้ชนะ
1: เหรอ
0: มีปัญหากับสมาค
1: ม
0: เพราะว่าสมาคมไม่จ่ายตังค์
1: เอาเหรอ
0: นี่สงสัยจ่ายตังค์แล้วมั้งเนี่ยชนะ 5-0 เนี่ย
1: เหรอต้องจ่ายแล้วเหรอฮะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเงินน่ะ
1: ครับ
0: เงินไม่มาขามันก็ไม่ค่อยวิ่งนะฮะ
1: เอาน
0: ี่สงสัยเคลียร์กันแล้วมั้งแล้วก็มีเสียเข้ารอบเลยนะ
1: ครับ
0: สำหรับเซเนกัลนะฮะก็แต่ก็ต้องลุ้นชัวร์ๆอีกทีตอนนี้อันดับ3ที่เข้ารอบชัวร์ๆแล้วเนี่ยมี3ทีมก็คือบอสเนียเดอะบอลลิงเฮอร์เซโกวีน่านะฮะคนตั้งฉายาให้นะ
1: แต่บอสเนียเข้ารอบน็อคเอาท์เป็นครั้งแรกเลยนะ
0: เ
1: ข้ารอบบอลโลกครั้งแรกเนี่ยปี2014ฮะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งที่2ของเขานะบอสเนีย
0: ครับ
1: แล้วสลาตันยังชมเลยอ่ะเพราะว่าเชื้อสายเข้ามาจากบอสเนียไงสลาตันอีบาฮิโมวิชอ่ะ
0: สำนึกรักบ้านเกิด
1: ใช่บ้านเกิดนะ
0: บอสเนียเอกวาดอร์แล้วก็สวีเดนตอนนี้เป็นอันดับ3ที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับที่เหลือก็รอลุ้นกันอีกนิดนึงครับไม่แน่นะโกนาเต้ไปมาดริดเผลอๆพูดสเปนได้คล่องอย่างกระเรียนมาไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่คุณก็ได้ตัวใหม่แล้วนี
1: ่ฟิตกับมุนย้อนเหรออ
0: จะได้เล่นบอลโลกไหมเนี่ยเจ็บแล้วไหม
1: เจ็บเนี่ย
0: เจ็บ
1: ครับ
0: บอลโลกนี่ก็คงไม่ได้ลงในรอบแรกเนี่ยไม่ทันแล้วแต่คงไปลุ้นในรอบสองอาจจะได้ลงนะฮะ
1: ครับโกนาเต้ไปมาดริดพูดสเปนคล่องก็อาจจะนี่ไงเหมือนเทเลสโนไง
0: เรียนไว้แล้ว
1: ล่วงหน้าแล้ว
0: คร
1: ับผม
0: บ
1: คนอยากไปไงคนธรรมดาแล้วก็ห้ามไม่ได้เนาะเป็นไง
0: ทำไมเหมือนโกรธ
1: โกรธดิครับผม
0: เอาเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป
1: ใช่ก็ต้องสู้ต่อไปนะ
0: ใช้ชีวิตให้สนุกนะครับ
1: ไม่ใช่พี่ตื่นก็ใช้พี่ตื่นตอนบรรยายฟุตบอลหน่อยครับ
0: เดียวมองเด้งได้ไหมเดียวมองเด้ง
1: โอ้ทั้งร้อยกว่าล้านปอนด์พระคุณเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีราคาขึ้นอีก10ล้านอีกฮะ
0: เด็กอยู่เขาจะอยู่ยังไม่ยี่สิบ
1: เซนเนกัลนะเดี๋ยวว่าสตอรี่ของนักเตะหลายคนเนี่ยรู้นะกว่าจะผ่านจุดนี้ได
0: ้
1: กว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกมาทั้งเมสซี่เหมือนกันเมสซี่เนี่ยสูญเสียคุณยายตอนอายุ11ขวบนะเห็นวันที่เขายิงประตูแรกแล้วก็ชี้ไปบนฟ้าก็ชี้ไปที่คุณยายเขาที่อยู่สวงสวรรค์นะฮะก็จะมีสตอรี่หลายคนนะเนาะ
0: โอ้ทุกใช่
1: ทุกคนอ่ะกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได
0: ้คุณพ่อก็อาการไม่ค่อยดี
1: ดีขึ้นยังตอนนี
0: ้ดีแล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วนะฮะแต่ตอนแรกนี่ข่าวไปแบบโอ้เลอะเทอะไปเลยซึ่งไม่จริงนะต้องรอแถลงจากครอบครัวเมสซี่อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: โอ้ต้องคือเมสซี่เป็นคนเงียบๆด้วยแล้วขี้อายด้วยไม่ค่อยได้คุยอะไรแล้วมาพิธีกรข่าวที่อาเจนติน่าต้องเล่าเลยนะไปเสนอข่าวแบบคือบั่นทอนกำลังใจของครอบครัวเมสซี่ไงต้องลาออกเลยนะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้ก็สำคัญนะเนาะ
0: ใช่
1: มีข่าวอะไรไหมคนที่น่าสนใจอ่ะช่วงนี้อ่ะ
0: ข่าวมันก็มีข่าวไอ้ย้ายทีมก็เยอะนะย้ายทีมก็เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดก็เปิดแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ ก็อยู่ในถ้าไม่มีบอลโลกก็อยู่ในช่วงซื้อขายกันแหละนะก็มีการโยกย้ายกันพอสมควรทั้งที่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: นี่ไงมีข่าวของคุณหยิบปฐมาไงที่จะเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมปี2036ครับเราอยู่ถึงไหม2036คุณ
0: ฮะ
1: โอลิมปิกฤดูร้อนฮะ
0: ถึงเนี่ยทำไมไม่ถึงอ่ะ
1: 2036เรายังอยู่นะ
0: ถึงดิ
1: เขาก็จะเลือกในช่วงกลางปี2029นะโอลิมปิกเกมนะครับโอลิมปิกเกมเดี๋ยวต่อจากฝรั่งเศส2024 28 LA เนาะ28แล้ว2032
0: อีก2ปีก็20ก็ LA แล้วไง
1: เร็วนะเหมือนเราเพิ่งเชียร์
0: จะ28แล้ว
1: ไอ้เชียร์ใครอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: เชียร์ไอ้เจ้าวิวกุลวุฒิวิทยาเนี่ย
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: เหมือนเพิ่งผ่านไป
1: ครับ
0: ก็นี่ก็ครึ่งทางอะ
1: แล้วโอลิมปิกเนี่ยเราจะเชียร์เอ้ยออสเตรเลียครั้งต่อไปด้วยใช่ไหม
0: ครั้งต่อไป LA เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ครั้งต่อไปอะ LA 2028เนี่ย32อะ
0: LA เนี่ยของ28
1: ใช่ฮะ2028ใช่ LA ไง กลับไปย้อนรอยเมื่อปี190084ครับใช่ฮะ2032เนี่ยที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียครับอุ๊ยเราหยุดถึงไหมอ่ะ
0: อ๋อ2032แล้วก็2เลือก2036
1: เออ32หลังจากนี้ไปอีก6ปีเนาะ6ปีเราจะยุโหจะใกล้เกษียณแล้วนะคุณนะเร็วมากเลยอ่ะ
0: อายุเป็นเพียงตัวเลข
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขเออ
0: ครับ
1: ครับ
0: หมอจะเลือกปี2029เนี่ย
1: เออใช่เลือก2029ไง
0: 2029ก็อีกตั้ง3ปี
1: อ๋อเหรอก็ถ้าว่ามาแข่งที่ออสเตรเลียก็เวลาดีนะ
0: ก็ดีก็เช้าเช้าบ้านเราเลย
1: เช้าบ้านเราเหมือนตอนที่จีนเนี่ย2008เนี่ยจำได้ไหม
0: สบายดี
1: โอ้เวลาดีอ่ะผมดูว่ายน้ำตอนเช้าเลยสบายดีฮะ
0: ดีดี
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ LA โอลิมปิกนี่ก็
1: เวลาโหดเลยนะ
0: เหมือนเดิ
1: ม
0: โหดเหมือนเดิมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกับบอลโลกครั้งนี้แหละนะฮะก็อดตับหลับขับตานอนดูกันไป
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าโอลิมปิกก็อาจจะนักกีฬาไทยก็อาจจะน้อยนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลือกดูได้ประเภทสำคัญสำคัญแต่ว่าที่จะแข่งต่อจากบอลโลกเลยนี่ก็เอเชียนเกมเนี่ย
1: ใช่กันยายนนี้ไง
0: เกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ
1: ที่ไอจีจังหวัดไอจีอ่ะ
0: อันนี้นี่เราไปเยอะนะฮะ
1: นาโกย่า
0: เราเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นเกมเยอะมากทุกครั้งนะฮะ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วก็เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเยอะพอกับจีนเนี่ยนะครับคราวนี้ก็น่าจะเยอะพอกับจีนเช่นกันนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ติดท็อปอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเหรียญรวมในกีฬาเอเชียนเกม
1: ถูกต้อง
0: ของคุณมีคนไปไหมเนี่ย
1: เอชแกวางแผนอยู่วางแผนว่าจะไปว่าจะส่งนักข่าวไปสักคน
0: โอ้โห
1: ถามว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: หาให้บ้างเนี่ย
1: อย่าเอาตัวไปรอดเลยตอนนี้ฮะ ผมจะถามคุณเนี่ยหาหน่อยสิฮะ
0: ฮะ
1: เออ
0: เห็นบอลโลกมีเยอะแยะเนี่ย
1: ฮะ
0: เห็นบอลโลกได้เยอะแยะ
1: โอ้ครับอันนี้รวมกันทั้งองค์กรเลยฮะ ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าเพราะเราต้องส่งคืนเวลาให้กับทางสถานีนะ
0: ครับ
1: ทั้งเซสตานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็ภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ใต้เนาะส
0: ่
1: งคืนให้กับสถานีก่อนนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ลาครับ
2: ใน
1: การ
2: ได้นะ
0: ครับ
2: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาปีนี้อยู่กันมา22ปีแล้วโอ้โหนี่ถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ลูกจบมหาลัยพอดี ขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนที่ตรงไปตรงมาและอ่านข่าวจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้พี่น้องนะคะมีความสุขมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถูกหวยทุกงวดมีความสุขพี่น้องเมื่อพี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องมีเมตตากรุณาอุเบกขาตามมาด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะพี่น้องนะนะอุตส่าห์อ้อนทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องมีงอนพี่น้องของดิฉันนี่เอาใจลำบากทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุณกนกพรอินแก้วคุณบอนวัสดุคุณวรีลักษ์วรการรัศมีคุณเมืองสิงห์อุ่นเกิดคุณสมพรคุณทองกวาวเจริญศรีอู้ชื่อเพราะจังเลยชื่อดอกไม้นะคะดอกทองกวาวอ่ะเออเนาะสีออกส้มๆใช่มั้ยส้มออกแดงๆเนาะเออเคยมีเพลงทองกวาวเดี๋ยวหาเพลงให้นะคะสวัสดีครับคุณสังวานปาโผคุณจงรักปริอุ้ยท่านเป็นพระขออภัยค่ะท่านจงรักปริปุณโนสวัสดีค่ะคุณสุดใจคัชศักดิ์คุณวลาพรมงคลถัดมาเหรอนี่เลยพยากรณ์อากาศเลยเช้านี้โอ้ยคุณรู้ฟังดิฉันกว่าจะมาถึงสถานีมันเป็นฝนตกฝอยฝอยปล่อยปล่อยอ่ะไม่ใช่ฝนหยุมหยิมนะเป็นฝอยฝอยเล็กๆอ่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะตะกุยตะกายมาสถานีหวิดเป็นหวัดอ่ะตกเย็นกลับบ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกมีไอจามแต่ด้วยว่าร่างกายอึดถึกทน10ล้อชนไม่ตายก็ไม่เป็นไรรอดมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกกระจายคุณผู้ฟังนึกออกไหมด้านนี้นะมรสุมก็มาตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคลุมทั้งอันดามันคลุมทั้งอ่าวไทยด้านตะวันออกก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตีเอียงตรงกลางฝนก็กระจายประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดิฉันเป็นห่วงแต่ความที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆประคบประงมพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยทักทายพี่น้องต่อคุณชาตรีสมนึกคุณบุญมีสุวรรณมณีคุณทิพาพรกนกวิมานคุณติ๊กดวงอนงคุณหนูจริยาคุณเหมือนฝันโมตาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณหนึ่งแมนยูคุณกิตสนาปั้นเกี้ยวคุณวิภาพรน้อยใหม่คุณมีโอ้โหสะกดซะหัวมั่ว มานี่อร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์คุณผู้ฟังโอ้ยกินน้อยทำไมกินทีต้องกินให้เยอะแล้วก็เขาบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็คิดฮอดทุกคนนะคะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงเข้ารายการคิดถึงของคุณสอนเพชรแล้วก็คิดฮอดทุกคนของคุณมนแคนแก่นคุณเป็นสองบทเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการบ่งบอกถึงหัวจิตหัวใจของดิฉันว่ารักพี่น้องขนาดไหนขนาดไปใต้สัปดาห์นู้นดิฉันนี่นะไปรับทานมา
ที่พังงาเออคนพังงานะเออลอยจังหู้นี่นะลอยหนักเนียงเลยแน่นี่มาแล้วภาษาใต้อีกหนึ่งคำนะคะคำว่าลอยหนักเนียงเนี่ยแสดงว่ามันอร่อยมากอ่ะเออนั่นคือเมนูยำยานัดยานัดก็คือสับปะรดรู้จักไหมยานัดนะเออรสเด็ดนะคะอยู่ที่การผสมผสานความหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเข้ากับความนัวของกระปิย่างและเนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งลวกเด้งๆวิธีทำง่ายมากคุณผู้ฟังดิฉันนะรับทานเสร็จนี่นะดิฉันตะกายเข้าครัวเลยอ่ะไปยกมือไหว้เขาทีหนึ่งแล้วบอกว่าขอสูตรหน่อยนะพี่น้องของดิฉันก็อยากรับทานเหมือนดิฉันนี่แหละเพียงแต่ว่าบ้านใครบ้านมันครัวใครครัวมันดิฉันก็ไม่ได้ไปทำขายนะเขาก็มองหน้าดิฉันแล้วเออคงจะไม่มีปัญญาหรอก เขาก็เมตตาแนะนำมานะคะบอกว่าสับปะรดเนี่ยใช้สับปะรดภูเก็ตเลยปอกเปลือกเสร็จปอกเปลือกลิดตาลิดตาแปลว่านั่นอ่ะเอาตาออกลิดภาษาใต้ลิดนะปอกเปลือกแล้วก็ลิดตาจากนั้นก็สับสับปะรดนี่แหละสับให้เป็นชิ้นเล็กๆสับไปเลยแล้วก็กุ้งสดเอาไปลวกนะสุกแบบพอเด้งๆแล้วก็เอามาหั่นหั่นแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กพอให้รู้ว่าได้กินกุ้งอันนั้นนะตอนนี้กุ้งก็ราคาถูกอ่ะมาเลเขาไม่ซื้อเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันกินเพื่อพี่น้องเกษตรกรเราจะได้นะคะมีกำลังใจใช่ไหมอ๋อพอเราลวกเสร็จเราสับปะรดเสร็จละเราก็ทำน้ำยำเลยเอาโคมมาโคมนี่คือกะละมังใบน้อยนี่ภาษาใต้มาอีกแล้วแล้วจากนั้นนะเอากะปิไปย่างย่างบนเตานะมีใบตองรองนะจากนั้นก็เอากะปิลงไปในโคมนั่นแล้วก็ขยี้กะปินะที่ย่างไฟจนหอมแล้วเนี่ยนะคะกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะนาวผสมลงไปคนจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกขี้หนูซอยให้แซ่บเข้าไปอีกนะพริกขี้หนูอ่ะพริกขี้หนูป่นเอาพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูแห้งไปคั่วคั่วเสร็จแล้วตอนคั่วนี่นะมันจะโอ้โหจามฮะเฉยฮะเฉยเลยแล้วก็เอามาตำ แล้วก็ใส่ลงไปหอมแดงซอยใส่ลงไปคลุกเคล้าเบาๆนะจากนั้นก็ตามด้วยสับปะรดเทวำลงไปเทวำนี่ภาษาใต้นี่คือเทเหมือนคว่ำจานคว่ำจานนี่แหละนะคว่ำลงไปเลยเทวำลงไปเห็นภาพนะเทวำนี่โอ้คุณผู้ฟังเอ้ยเทลงไปนั่นแหละนะเทลงไปโลดนะจากนั้นก็เคล้าเบาๆน้ำสับปะรดก็จะออกมาผสมกับน้ำยำอวดความรวยด้วยกุ้งสดลวกนะแต่อย่าใส่ทั้งตัวนะมันเปลืองเราก็เอากุ้งอ่ะตัวโตใช่ไหมหั่นซะแต่ต้องละเอียดยับนะเอาพอประมาณนะคะเอาลงไปเข้าให้มันคลุกกันให้เข้าเนื้อชิมให้ได้สามรสหวานเปรี้ยวเค็มไอ้ยาแล้วก็ตามด้วยกลิ่นฉุนเล็กๆของกระปิเผาปกติย่างเนี่ยนะคะมันจะฉุนเบาๆหอมฉุนๆหอมเบาๆนึกภาพออกไหมจากนั้นก็ตักใส่จานโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งป่นไอ้วันนี้วันรวยใกล้สิ้นเดือนแล้ววันคณิตศาสตร์แห่งชาติเนี่ยกำลังจะมาถึงนะเราก็ต้องอวดรวยไว้ก่อนโรยด้วยกุ้งแห้งป่นตามด้วยพริกขั่วเพิ่มความน่ารับทานคุณผู้ฟังน้ำลายไหลแล้วสิดิฉันก็เหลือเกินนะสวัสดีค่ะคุณพึกแตงกลดนะคะทักมาบอกสวัสดีครับคุณแม่ครับชุมพรชัดเจนครับเรียกดิฉันว่าคุณแม่โอ้โหจะเป็นลมสวัสดีค่ะคุณชัยหน้าเท้าเดี๋ยวจะเป็นลมวันนี้เลิกจัดแล้วเรียกคุณแม่เนี่ยพี่แหม่มวันนี้มีเพลงไพเราะที่ถูกใจวัยรุ่นไหมเมเดี๋ยวนี้ฉันจัดให้วันนี้ใส่ไปเลยเต็มที่วันนี้นะเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยรุ่น70อัพนะสวัสดีค่ะคุณหนูวันสุด
ประเสริฐคุณทวัชชัยขวัญวงทิมแล้วก็คุณสันธนีเหรอคุณสันธลีคุณสุนทรีเออเนาะค่ะคุณสุนทรีนะคะแหมพี่แหม่มก็อ่านไม่ชัดเพราะว่าข้อความไปไวนะคะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มเพชรภูไทยสวัสดีนะจ๊ะตามต่อเลยวันนี้ในอดีตคนเราเนี่ยมีอดีตปัจจุบันแล้วถ้ายังหายใจอยู่ก็จะมีอนาคตแต่ถ้าไม่หายใจอนาคตหมดสิ้นทันทีวันนี้ในอดีตค่ะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะในวันนี้ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อปี2475โดยรัชกาลที่7เนี่ยทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475และในวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2477เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะให้การศึกษาในเรื่องของกฎหมายและการเมืองเพราะฉะนั้นบทเพลงยูงทองเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ต้องตามมาเปิดให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปีที่22ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะหลอกอีกแล้วหวังดีประสงค์ร้ายร้ายที่กระเป๋าเราเด้งๆเลยคุณผู้ฟังมาเลยรูดปั๊บเจอฟีดปุ๊บเปลี่ยนเงินกอไม่ใช่เปลี่ยนเงินออมเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินลงทุนคือก้าวที่สำคัญอันเห็นนะกับดักแรกมาแล้วดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอที่จะชนะเงินเฟ้อให้เงินทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเดิมลงทุนที่เหมาะกับคุณ

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกอนุพันธ์ทองกองทุนรวมแล้วก็ต่อมาก็อยู่ข้างล่างคลิกรวมทุกคำตอบไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ฟังหลอกชัดๆหลอกเห็นๆอย่าไปจิ้มลูดผ่านมันไปเลยนะคะนี่ๆๆ บางคนเป็นเหยื่ออีกลงทะเบียนรับฟรีกระเป๋าลงเสร็จปั๊บกระเป๋าเราฉีกทันทีเงินบทบัญชีอย่าหาทำพี่น้องถ้าเห็นข้อความแบบนี้นะคะไม่ต้องเลยนะคะเงินออมเป็นเงินเราเงินลงทุนเป็นเงินเราเพราะฉะนั้นทั้งออมทั้งลงทุนตัดสินใจและทำด้วยมือของตัวเองไม่ใช่มือคนอื่นที่เขามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรวยแล้วก็โชว์รถโชว์นั่นโชว์นี่โชว์นู่นนี่ๆๆเหมือนกรณีนี้ไงเหมือนกับที่นางงามอ่ะเขาไปแทง Forex ใช่มั้ยอธิบายง่ายๆ Forex คืออะไรอธิบายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะไปแล้วว่ามันคือการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเงินดอลกับเงินไทยเงินเยนกับเงินยูโรแบบเนี้ยเปรียบเสมือนนะเป็นหวยใต้ดินเอาง่ายๆเลยเปรียบง่ายๆเลยมันคือหวยใต้ดินนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือแบงก์ชาติอ่ะไม่เคยอนุญาตให้ทำธุรกิจประเภทนี้มันไม่ถูกกฎหมายในประเทศของเราแต่มันถูกกฎหมายประเทศอื่นแต่ถ้าลงไปแล้วเบิกตังค์ไม่ได้แล้วพี่น้องนั่งตาบ้องแบ้วเด็กเพราะมันอยู่ประเทศนอกไปฟ้องแมวที่ไหนล่ะฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วเงินลงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะดิฉันเคยเล่นเล่นด้วยวิธีนี้คุณผู้ฟังหย่อนเงินลงไปมันจะเป็นแอปขึ้นมามันจะมีชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นสีเหลืองสีดำสีมันก็บอกอยู่แล้วเรามันตั้งใจมาโกงเลยสีดำเสร็จแล้วก็นะเราก็สมัครคุณห้ามทำนะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันทำเพราะว่าดิฉันต้องการรู้ว่าเขาจะทำอะไรคราวนี้พอเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีรหัสโน่นนี่นั่นให้มาใช่ไหมพอมีมาเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราลงเงินเลยพอลงปั๊บเงินขึ้นทันทีคือเงินเราอ่ะโอนจากกระเป๋าเราเป็นเงินบาทไปเข้าบัญชีเนี่ยเป็นเงินดอลจากนั้นเด้งทันทีว่าเงินเข้าแล้วนะเท่านั้นเท่านี้ดิฉันเนี่ยลงแค่ดอลเดียวดอลนึงก็ตอนนั้นมัน31บาทคุณรู้ไหมดิฉันเล่นเสร็จปั๊บดิฉันโอนเงินกลับเฮ้ย3วันอ่ะยังไม่ได้เงินเลยแล้วสุดท้ายที่ฉันก็ปิดทิ้งช่างมันเถอะเงินแค่นั้นเองดอนเดียว31บาทนะถือว่าซื้อความรู้แต่คุณผู้ฟังห้ามทำนะเพราะว่าดิฉันน่ะปิดเป็นแต่คุณผู้ฟังอาจจะปิดแอคเคาท์มันไม่เป็นคราวนี้แหละเดือดร้อนคราวนี้ถามว่าทำไมมันไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเหมือนหวยที่ดินน่ะมีไหมมีตำรวจจับได้ไหมไม่เคยได้ต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจเอานะคราวนี้ก็จะมีคำพูดประมาณว่าได้เอาเสียโวยเจ้าหนี้หนีเจ้ามือหนีก็หาว่าโกงความจริงแล้วเนี่ยนะคะการแทงหวยใต้ดินเนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากการพนันถูกไหมไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับให้เจ้ามือจ่ายเงินรางวัลและผู้ซื้อคือเรานี่แหละก็สามารถเบี้ยวการจ่ายค่าหวยได้ถ้าไม่โดนเหยียบซะก่อนประมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่านี่การพนันเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและขัดต่อศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นโมฆะขึ้นศาลบังคับกันไม่ได้หากรวมตัวไปข่มขู่กดดันเจ้ามือใช้ความรุนแรงทั้งผู้ทวงและผู้ถูกทวงอ่ะมีโทษเจ้ามือคุกก็ไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน50,000ถึงแสนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ซื้อคือเรานี่แหละคุกด้วยไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน 5,000 บาทแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นนะคะพอคราวนี้เรารู้แล้วเราไม่ทำผิดละเรื่องของกฎหมายเราไม่แทงหรอกหวยเราจะซื้อลอตเตอรี่นะ80บาทมีไหมมีเยอะน้อย101มีไหมโอ้โหเกลื่อนเลยตำรวจจำไหมไม่เพราะตำรวจก็ซื้อเหมือนกันประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้มากรมการปกครองค่ะเขาจะเตรียมแก้กฎนะการทำบัตรประชาชนใหม่คือถ้าเรามีอยู่แล้วไม่หายลืมไปจนกว่าจะทำบัตรประชาชนใหม่จะ

เดิมเนี่ยเขาพิมพ์ลายนิ้วมือแค่2นิ้วใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือนะ10นิ้วเลยนิ้วมือนะไม่ใช่นิ้วอื่นคุณผู้ฟังนิ้วมือนะพิมพ์ครบ10นิ้วเลยเพื่อยกระดับความแม่นยำและป้องกันการสวมสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้ที่ต้องทำบัตรน่ะยังคงต้องเป็นคนไทยตาดำๆจนๆแบบเรานี่แหละอายุก็ตั้งแต่7ถึง70ปีการขอบัตรประชาชนใหม่แล้วก็การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ต้องทำวิธีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบปกติแล้วอะไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนตาดำๆจนๆอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรอกเราอยู่ท้ายน้ำเลยแต่คนที่อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำอะนะกลางน้ำอะก็คือเจ้าหน้าที่แหละจากการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนะคะที่เชียงรายอะมี27หมายจับอะใครล่ะที่ขบวนการเนี่ยมีอดีตปลัดอำเภอเป็นตัวการหลักที่คอยเซ็นรับรองให้มีเจ้าหน้าที่อสก็คือสมาชิกกองรักษาดินแดนอะรวมเอกตรวจสอบย้อนหลังไปจนกระทั่งถึงปี2568ปีที่แล้วนะพบมีชาวจีนชาวพม่าชาวสปป.ลาวชาวเวียดนามเข้ามาสวมรอยใช้ชื่อนักเรียนรหัสอักษร G เนี่ยนะคะทำบัตรประชาชนเป็นบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึง200กว่าคดีมีกลุ่มทุนจีนเทาแล้วก็มีเอกสารทะเบียนที่น่าสงสัยอีก491รายการเห็นไหมทั้งหมดนี่คือใครคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำจุลจริตไงทำบัตรประชาชนปลอมพวกนี้นะถ้าจับได้ไล่ทันก็จะมีความผิดร้ายแรง3เด้ง1คือโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการทันที2โทษทางอาญาคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดอีกนะคะในเรื่องของพรบ.บัตรประชาชนและการปลอมแปลงเอกสารราชการคือปลอมแล้วก็แต่เขาไม่ได้ใช้เขาปลอมอย่างเดียวปลอมเอกสารราชการส่วนคนจ้างนะคุกก็ตั้งแต่ปี1ถึง10ปีจะจับไม่ค่อยได้หรอกปรับก็แสนหนึ่งกรณีพบเบาะแสเจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุจริตงานทะเบียนแจ้งเลยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567 1567แล้วก็แจ้งได้อีกที่หนึ่งคือสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองโอ้ยเป็นไงล่ะจากคนเถื่อนคนเทานะเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าสัตว์จากคนมาเป็นสัตว์บ้างเป็นแอเลียนสปีชีพี่น้องนี่ตอนนี้นะปลาหมอคางดำอ่ะกับกุ้งกล้ามแดงอ่ะแพร่กระจายเลยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่กรณีของปลาหมอคางดำเนี่ยพบในจังหวัดสมุทรสงครามจับมาก็แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นปลาป่นทำเป็นปลาล้าโอ้ยสารพัดจะทำแต่มันก็ยังแพร่อยู่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีพบในทะเลบางแห่งด้วยส่วนกุ้งกล้ามแดงนะเออคุณรู้ฟังนึกออกไหมไอ้กุ้งกล้ามแดงเปลือกแข็งๆอ่ะมีชื่อฝรั่งด้วยชื่อว่ากุ้งเคฟิตระบาดในกวานพะเยาหนึ่งรอบเนี่ยจับได้เนี่ยวันหนึ่งโลครึ่งถึง2กิโลเป็นแอเลียนสปีชีชนิดลูกกรานนะไล่กินสัตว์น้ำท้องถิ่นพวกกุ้งฝอยปลาขนาดเล็กมันงับกินหมดอะส่งผลกระทบหนักเลยนะคะแล้วก็ขุดรูด้วยตัวกุ้งเนี่ยมันขุดรูทำลายคันดินกินพืชน้ำในเมื่อกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันกินเก่งนักเรามนุษย์คนไทยดิฉันแนะนำเลยเสิร์ฟเป็นอาหารหลากหลายนะก็ฟังเป็นชื่อภาษาอังกฤษดูดีนะเครฟิตอบวุ้นเส้นนั่นเครฟิตนึ่งนมอันนี้หวานเด้งเครฟิตทำอะไรได้อีกต้มยำน้ำข้นส่วนสายตี้สายตี้ก็คือสายปาร์ตี้นะคะย่างเนยกระเทียมเลยคุณผู้ฟังเนื้อจะแน่นคล้ายๆกับล็อบสเตอร์แต่ตัวเล็กกว่าเคล็ดลับเป็นกับแกล้มรสชาติกับจัดจ้านเลยอ่ะทำง่ายแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นกุ้งน้ำจืดเนาะพอจับมาได้หรือว่าซื้อมาได้เนี่ยนะคะก็ขัดท้องแล้วก็โคนขาล้างคาบโคลนเนี่ยตัดกันตัดกรีนะด้วยกรรไกรเนี่ยที่หัวกรีมจะอยู่ตรงหัวมันแหลมๆเนาะเอากรรไกรตัดซะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดำก็คือลำไส้กุ้งเนี่ยนะคะเอาออกซะเนี่ย
ก็สามารถรับทานได้ช่วยกันทานพี่น้องนะคำว่าalien species เนี่ยนะคะคือสัตว์น้ำต่างถิ่นว่างั้นเถอะที่ถูกนำเข้ามาจากนอกถิ่นกำเนิดอ่ะคือเดิมในประเทศของเราไม่มีคนไปนำเข้ามาจะนำเข้ามาอีท่าไหนไม่รู้แหละพอเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะจนกลายพันธุ์รุกรานแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำลายระบบนิเวศมีอะไรมั่งอ่ะพวก alien species เนี่ยนะคะโอ้นี่ไงปลาดุกบิ๊กอุยหอยมุกน้ำจืดปูขนจีนทะเลก็มีหมึกสายวงน้ำเงินอันนี้มีพิษกับมนุษย์เลยนะโอ้โหอันตรายมากแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลากดเกาะเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นตะภาพไต้หวันเห็นไหมชื่อมาเลยอีกตัวหนึ่งหอยทากยักษ์แอฟริกาหอยเชอรี่นี่ก็ใช่นกพิราบนี่ก็เป็น alien species เหมือนกันพี่น้องส่วนพืชเนี่ยนะคะก็มีผักตบชวาไงชื่อก็บอกเลยชวาเนี่ยนะคะมาจากผักตบชวาเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเห็นนะนะคะแล้วก็มีมัยราบยักษ์เห็นนะเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอ้ยพูดซะ เปิดเพลงดีกว่านะคะพักสักครู่ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวด
12: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องถามเข้ามาเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงอะไรโอ้โหเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะคุณโจใจดีบอกโอ้โหถูกใจผมเลยนะคะฟังจากตลาดรถไฟสงตลาดรถไกวคนใต้ต้องพูดอย่างนี้ตลาดรถไกวต้องค่า ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามต่อนะคะคุณสมพงษ์ยังถาวรนะคะเพลงชื่ออะไรนะคะเพลงชื่อตามหารักแท้ ของค่ำคืนนี้มิวสิกนะคะดิฉันก็จัดให้นะคะแล้วก็เพลงโดนใจเลยครับพี่ครับนี่นะคะสำหรับนะคะผู้ที่ทักทายมานะคะเวลานี้เนี่ยต้องอ่านชื่อกันเดี๋ยวมีงอนละคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณพัฒพรคณะเจริญคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณหนูเล็กพัชราพรนะคะคุณจิรวรรณเนียมสงอรุณสวัสดิ์คุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณกัจฉมนแก้วเรืองคนนี้สารข้ามแล้วก็คุณจรัญทองบัวคุณนงลักษ์ภาคมะเลิกนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำจากสุวรรณภูมิ26องศาเซลเซียสคุณสุชาดาอรุณสวัสดิ์คุณประสิทธิ์ชนะลบแล้วก็คุณเออินทิรานะคะนั่นตามต่อกรมการค้าภายในก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และแพท PET นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผลิตถุง

ถุงพลาสติกนะอย่าคิดถุงอื่นแหมดิฉันก็ติดอ่างนะมีทั้งถุงพลาสติกร้อนเย็นถุงหูหิ้วถุงขยะแล้วก็พวกกล่องอาหารพลาสติกเนี่ยนะคะปรับลดลงก็5-12%ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยราคาก็ลดลง2-6 บาทต่อกิโลโดยที่ถุงหูหิ้วเนี่ยลดราคาลงมากที่สุด12%จากกิโลนึงที่ดีดขึ้นไป51-52 บาทเนี่ยนะคะเหลือแค่45 บาทแล้วจากนี้นะคะกรมการค้าภายในก็จะติดตามดูแลสถานการณ์ของต้นทุนปริมาณสต็อกแล้วก็การผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายให้ได้ราคายุติธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็เป็นผลดีกับภาคธุรกิจด้วยตามต่อมาเลยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งทะเลของไทยคราวนี้ก็กระทบเกษตรกรผู้ประกอบการห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพักโรงฟักพูดผิดดิโรงเพาะฟักลูกกุ้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำผู้รวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็ห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกคือโดนทั้งระบบเลยนะคะเพื่อที่จะลดแรงกดดันที่ราคาหน้าฟาร์มไม่ให้กระทบไปยังผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อื่นๆด้วยหอการค้าไทยจับมือเลยอย่างมั่นคงแข็งแรงกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเดินหน้ารับซื้อกุ้งดูดซับผลผลิตจากภาคเกษตรภาคใต้มากกว่าวันละ100 ตันคุณผู้ฟังเชื่อดิฉันไหมเวรกรรมมีจริงสำนักข่าว AFP เลยรายงานเกิดวิกฤตราคาทุเรียนดิ่งเหวเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนถล่มมาเลเซียราคานี่ดิ่งลง 90% นะคะสายพันธุ์พรีเมียมหมูสังคิงแล้วก็หนามดำเนี่ยเดิมๆเนี่ยกิโลนึงเนี่ยนะคะ730 บาทวูบเหลือ70 บาทนะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่พอนะมีขายเหมาด้วยเพื่อเอาตัวรอดอ่ะนะทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่เน่าเสียง่ายใช่ไหมตู่แตกก็ขายยากแล้วนะคะตอนนี้จากกิโลหนึ่ง730 บาทเหลือลูกหนึ่ง240 บาทส่วนทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยนะคะถูกเทขายในราคาลูกละ4 บาทเห็นไหมผลกลับมันมีจริงเนื่องจากว่าผลผลิตมันออกมาเกินความต้องการประกอบกับผลผลิตบางส่วนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออกทำให้ถูกตีกลับเสกจากต่างประเทศเวลาส่งไปใช่ไหมทุเรียนล้นตลาดคุณผู้ฟังและนั่นคือนาทีทองแห่งความสุขของการได้ลิ้มรสของราชาแห่งผลไม้ด้วยราคาที่จับต้องได้ทั้งนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่รายหนึ่งของอาเซียนนะมีผลผลิตมากกว่า 550,000 ตันต่อปีตามต่อมาเลยเออ tomorrow never die ไม่ใช่เชิญชวนคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพและชวนคนเมืองพัทยาไปเลือกนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนพร้อมกับต้องปฏิบัติไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นคือ1ห้ามนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกจากหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็โทษนี่มีจำคุกนะจำคุก5 ปีปรับ100,000หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10 ปีห้ามถ่ายบัตรตอนที่เรากากบาทแล้วนะเออฝ่าฝืนก็ติดคุกอีกแล้ว1 ปีปรับ20,000หรือทั้งจำทั้งปรับห้ามฉีกห้ามเด็ดขาดห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งโทษนี่นะคะโอ้โหคุณผู้ฟัง 5,000 บาทยังไม่จบผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18 นาฬิกานะคะไปจนถึง18 นาฬิกาพรุ่งนี้แหละคือวันเลือกตั้งคุกไม่เกิน6 เดือนจริงเล่าไม่ต้องกินหรอกคุณผู้ฟังเนาะกินยาดีกว่า อ่านข่าวนี้อีกนิดนึงมวลความร้อนในยุโรปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวคลุมหลายประเทศขณะที่ฝรั่งเศสก็ยกระดับเลยคนหนุ่มสาวก็เสี่ยงที่จะอันตรายจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะขณะที่สเปนก็พบผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้วกว่า
200ศพพี่น้องไม่ต้องถามว่าเพลงชื่ออะไรดิฉันประกาศไว้ก่อนเลยเพลงแรกชื่อใบสั่งยานาดเนาะส่วนเพลงที่2อายใบเกิดเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องค่ะในช่วงที่2ของรายการที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 915ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้ท่านพี่น้องที่เคารพอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะดีเจอ้อนแล้วอ้อนซะขนาดนี้เนาะนิดนึงเนาะจิ้มให้หน่อยจิ้มให้ดีเจแก่ๆนะจ๊ะ อุสันนะจ๊ะนะถ้ายังใจร้ายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละสวัสดีค่ะคุณมะลิกุลประโคนแล้วก็ตามต่อด้วยคุณจรัสวราพุทธคุณประวิทย์จันทเสนคุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมเกียรติใจช่วงถัดมาเป็นคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณทวนใจมาคุณวันชนีช่วยชูนี่นะดิฉันเองเขาเป็นภรรยาสุดสวยนะของน้ารินแล้วก็ต่อด้วยคุณจุรีปิยะจันนะคะทักมาที่จะทักทายเซฮัลโหลโอ้คุณสุทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณปิยลักษณ์ชาตรีคุณวิชัยทาระไรคุณวิรัตเครือมาศถัดมาพี่น้องอย่าหนีไปไหนจิ้มเข้ามาคุณสงวนเปลี่ยนสมัยค่ะคุณวันเพ็ญคุณนงลักษ์คุณธนพลเห็นนะนี่ที่ใช้อยู่นี่คือเป็นภาษาปกิจค่ะคุณสอนจินดารัตคุณรัชนีมโนชาติคุณวลัยพรสิริแสงพาร์ทคุณนิคมคุณสมพรวรรณพัฒน์คุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณปิยพรนิรราชคุณนิรัตสวัสดีนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงที่2ละนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะแต่เกรงใจอ๋อคุณพี่กรสิริสง่านศิลป์นะคะทักทายมาจากจังหวัดตราดจังหวัดเดียวกันนะกับเจสุเจสุตอนนี้เปิดเตาแล้วเรียบร้อยประจำการอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจเออจริงๆนะอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครปล้นนะใครดิบใครดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยอืมแล้วก็คุณพี่กรสิริเนี่ยนะคะสง่านศิลป์เนาะรายงานมาบอกว่าให้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะเนี่ยคนตราดเขาใจดีคุณผู้ฟังนะคะคุณพี่กรสิริก็ทอดผ้าป่านะไม่ใช่ผ้าป่าธรรมดานะเป็นผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตราดเนี่ยหลายครั้งนะคะนานละอืมดิฉันก็ไปตราดนะเพราะว่าถูกบีบคอบอกว่าเนี่ยคุณพี่เขาจะทำบุญกับโรงพยาบาลอั้นโอ้โหครั้งนั้นเนี่ยนะคะจำได้เลยว่าเป็นการพบคุณพี่กรสิริเนี่ยครั้งแรกแล้วก็พบกับน้องๆ นะคะที่อยู่ในครอบครัวรวมทั้งคุณพี่สิงหาหาด้วยนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะครอบครัวนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้คุณพี่ก็ได้ทำบุญนะคะกับการซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งสำคัญนะเวลารัฐบาลเนี่ยเขามีงบลงไปจังหวัดต่างๆนี่เนาะเขามีแต่ตึกไปยังนู่นนี่นั่นไม่มีมีแต่เตียงเอ้ยมีแต่ตึกเตียงรถเข็นนู่นนี่นั่นไม่มีเออเป็นงบสร้างตึกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทำบุญแล้วก็การทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเอามาใช้หักภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้คนเนาะคนเราก็แก่เยอะแบบ70บวกไม่สะดวกแก่คุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่อ่ะ 70ยกมือขึ้นนั่นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันทำอะไรเหรออ๋อดิฉันก็ไปดูสิ่งก่อสร้างที่ปักช่องเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็วิ่งสิโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้อะไรเข้าสิงคิดว่าเป็นปอบกินดีจังเลยนะกินกินเหมือนกูเลยจะไม่ได้กินอ่ะพี่น้องนึกออกปะถ้าเกิดกินไก่เข้าไปครึ่งตัวไก่เนี่ยนะไก่ต้มเนี่ยนะไก่ต้มธรรมดาเนี่ยสอยไปแล้วครึ่งตัวไม่อิ่มนะเออไก่ต้มไม่อิ่มนะต้องมีบะหมี่เกี๊ยวอ่ะใส่เข้าไปอีกชามนึงเต็มพูนยังไม่จบยังมีน้ำเต้าหู้อีก1ขวดใหญ่เออนี่คือมื้อเช้าแล้วจากนั้นก็มีมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะโอ้ทานดุจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นจากการที่เช้าไปวิ่งก่อนวิ่งประมาณ 6-8 กิโลตอนนี้ลดจาก12โลลงมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคงที่ละคุณผู้ฟังลองทำดูนะคะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายอย่างเดียวมันเกิดจากการบริโภคและการนอนด้วยมันจะไปพร้อมๆกันนะคะอย่างดีเลยแล้วก็ร่างกายตัวเบากินเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นไปไหนวิ่งเสร็จอ๋อขึ้นรถไปยิมดิฉันไม่ชอบวิ่งบนลู่วิ่งในยิมมันรำคาญมันซ้ำซากมันน่าเบื่อมันอยู่กับหน้าจอไงแต่ถ้าเราไปวิ่งใช่ไหมโอ้โหเราก็มองดิโอ้โหนั่นผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยอันนะอุ้ยต้นไม้อุ้ยมองไปนะอุ้ยพระอาทิตย์อุ้ยเมฆสวยจังเลยแล้วสักพักนึงมองไปที่น้ำไอ้ยามีตัวตะกรวดวงเล็บตัวเฮียคานตะกายสี่ขาเนี่ยมันก็ดูก็มีความสุขใช่ไหมฟังเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเอ๊ะมันกำลังนินทาใครอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีความสุขอ่ะแล้วก็วิ่งไปอยู่กับตัวเองจากนั้นดิฉันก็ไปยิมที่ยิมดิฉันก็ไม่มีเทรนเนอร์นะคะไม่มีเทรนเนอร์อ๋อดิฉันบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าดิฉันเนี่ยเข้ายิมฟรีไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อค่าสมาชิกนะคะคือคนแก่เขาให้ไปเล่นยิมฟรีประมาณนั้นนะคะก็ไปจอดรถก็เดินไปก็จะมีน้องต้นนะคะมาช่วยดูแลน้องต้นไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกันในยิมอ่ะคือดิฉันนะคบคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็คนที่อายุมากกว่าที่อายุมากกว่าก็มีพี่น้อยกับพี่ชัยนะคะอายุ70กว่าก็มายิมยังมีความสุขเล่นไม่เยอะแต่ก็คือมาสังสรรค์เฮฮาเออมาดูซิช่วงนี้มีอะไรลดราคามีที่ไหนรับทานแล้วก็คุยกันเรื่องของการรับทานนะคะส่วนน้องบีนะคะลูกเบบีของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นำเล่นโยคะก็ไม่ได้เป็นคลาสเป็นอะไรก็เล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็ยืดเหยียดกันไปคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองกับยิมนะคะก็ลองไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเทรนเนอร์จะมาล็อกเพื่อที่จะขายจำนวนการเทรนนะคะตกชั่วโมงหนึ่งก็800ถึง 1,000 บาทเราก็ปฏิเสธแต่ต้นเลยบอกว่าเออน้องพี่ไม่ซื้อเทรนหรอกเนาะเออน้องไปดูแลคนอื่นเถอะอะไรประมาณนี้น้องก็จะถามทำไมพี่ไม่ซื้อเทรนเนอร์ครับก็ตอบน้องเขาไปตรงๆดิฉันตอบไปว่าโอ้พี่เก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้พี่ยังไม่แก่แต่เดี๋ยวพี่แก่แล้วเดี๋ยวพี่ได้ใช้แน่เลยพี่เก็บตังค์ไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่น้องก็จะสลายดอกฝ้ายบานไปเองคุณผู้ฟังส่วนอาจารย์ชัยเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะไม่ใช่แมวๆไม่เอ่ยชื่อจริงเรียกกันอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยจริงๆแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่ะอันนี้คือเราไปลงทุนในกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสไตล์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับอะไรแล้วก็คุยไปสนุกไปล่าเริงไปน้องต้นเนี่ยนะคะเขาจะมีท่ามาเล่นเล่นขามั่งเล่นลำตัวเล่นหัวไหล่เล่นแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเล่นลูกหนักเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยนะคะก็คือเล่นพอไม่ให้กระดูกแตกอะ นะคะเพราะว่าอะไรเหรอทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยนะคะเพราะว่า70บวกไม่สะดวกแก่จ้า
0: สวและ

70บวกไม่สะดวกแก่พี่น้องเพลงชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะคุณก็ทักทายมาจากกันตังฝั่งอันดามันกันตังจังหวัดตรังโอ้โหจังหวัดนี้คุณผู้ฟังเอ้ยเวลาปั่นจักรยานไปจังปั่นจักรยานจากตรังไปกันตังนะคุณผู้ฟังมีความสุขสุดๆเขาบอกพอถึงกันตังแล้วจะมีร้านรัตนเจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งทำไรล่ะเกลียวเข้าไปกินสิใช่ไหมคะบอกว่าฝนเทลงมาแล้วครับพี่น้องครับกันตังนะคะคุณติงบางปูมาแล้วคุณติงบางปูนะคะเอ้ยน่ารักที่สุดบอกพี่แหม่มเปิดเพลงแบบนี้บ่อยๆนะจ๊ะอันนะอ่ะได้จ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะทักทายคุณธวัชชัยบอกคุณธวัชชัยขวัญวงทิมนะคะบอกว่าเพลงหัวเข่าเสื่อมพี่ล้อกันดีแบบเปิดทุกอาทิตย์เกรงใจพี่น้องคนอื่นบ้างนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณเขาชื่องี้จริงๆคุณไอ้หมูอ้วนคุณนันทาคุณนันทนรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวัชชัยจันทรจันทรศักดาจันทรศักดากุลนะคะคนนี้มาเป็นภาษาปกิจจ้านามสกุลนะอ่านว่าทิพปัญญาแต่ชื่อเนี่ยดิฉันเดากันนะคะว่าน่าจะชื่อคุณไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณจตุพรญาติเจริญนะคะป้าเป้าบอกชอบมากเลยเพลงแบบนี้เต้นให้กระจายเลยนะมันกระจายเลยพื้นนี่ลื่นปื๊ดนะคะคุณพงพันธ์ก็บอกว่าชอบเพลงนะคะแต่ไม่ได้ชอบดิฉันนี่อู้เสียใจน้ำตาไหลเรียราดเศร้า

ตามต่อมาด้วยคุณสิริภักดิ์โชคธนนาคะโรนะคะคุณจตุพรญาติเจริญคุณประเชิญวงวรรณาแม่ศรีภูนศรีเจ้าคุณสอนจินดารัตน์นะพี่แหม่มทำไมอารมณ์ดีเกินไม่ใช่เกินหรอกอารมณ์ธรรมดานี่แหละ จะติดบวกไม่สะดวกแกทำใจร่มๆพี่น้องมานี่มานี่มาที่สหรัฐสหรัฐสิ้นมนต์ขลังสิ้นมนต์ขลังนะคะกองทัพอิสราเอลยืนยันไม่ถอนกำลังออกจากทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่สหรัฐให้ดำเนินการแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าผู้อพยพชาวเลบานอน 200,000 คนจากชุมชนทางตอนใต้จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านด้านประธานาธิบดีขออภัยด้านประธานรัฐสภาอิหร่านก็เย้ยเลยนะคะบอกบันทึกข้อตกลงอิสลามบัดถือเป็นคำประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐเพราะข้อตกลงดังกล่าวเกิดจากความอดทนและความเข้มแข็งของชาวอิหร่านเป็นประกาศความพ่ายแพ้ยับเยินของสหรัฐส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์บนทรัมป์โซเชียลว่าสหรัฐจะปลดอายัดเงินส่วนหนึ่งของอิหร่านเพื่อฟังดีๆคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยฟังดีๆนะคะนำไปซื้อข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองและสินค้าอื่นของสหรัฐคือเอาเงินอิหร่านที่ตัวเองอายัดไว้ไปซื้อของของสหรัฐแล้วจะส่งไปช่วยพี่น้องชาวอิหร่านแบบเอาบุญคุณโอ้โหนะโดยที่อิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์โมสกลับมาบ้านเราพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพประเทศของเราตอนนี้เนี่ยนะคะเละตุ้มเปะประเทศไทยจากปมโซเชียลขุดสอบข้าราชการการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดเลือดพล่านมาที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรโอ้โหน่ะประเทศของเราพี่น้องมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือมติชนอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศมติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่าตำรวจพังงะหลักฐานอื้อแก้คำตอบสอบโกงข้าราชการบานเช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง2ปีจ่อเอาผิดทุจริตอั้งยี่ซ่องโจรอนุทินคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคนเนี้ยเออเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลเออทำไมดิฉันต้องกระซิบนะยันเมียปลัดปลัดที่ว่าคือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีเอียวโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวเลยลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมบงการโกงข้อสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโชว์นายกกับนางสอนายกอุ้มปลัดมหาดไทยเมียโดนโยงมาอีกฉบับนึงดิฉันอ่านเสร็จแล้วนี่ดิฉันจะได้มาอ่านอาทิตย์หน้าว่าไม่รู้ข่าวอ่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศหนูที่ว่าคือนายกรัฐมนตรีไทยนะพี่น้องนะหนูชี้คลิปไร้สาระบัลลัดมหาไทยโต้ปัดเมียเอี่ยวโกงอั้นคุณรู้ฟังค่ะความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะไม่ใช่ขบวนการทุจริตต้มตุ๋นหลอกลวงแต่เป็นขบวนการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างจริงจังและต้มเป๊ะประเทศไทยเช้าตั้งแต่โน่นน่ะเลือกสว.ต่อด้วยการกินรวบสอบข้าราชการแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมีความหมายถึงกินทุกส่วนไม่เหลืออวัยวะในทุกขั้นตอนน่ะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะสูบตั้งแต่ต้นจนจบอะยิ่งคุยก็ยิ่งลึกยิ่งลึกก็เหนื่อยใจผู้
สังเกตการทางการเมืองคนนี้เก่งมากนายเทพไทยเสนพงศ์คุยอย่างลึกเจอเลยโกงสอบทุจริตวงเงินเนี่ยนะครั้งเนี้ย 5,000 ล้านบาทพร้อมกับจำแนกกลุ่มของเหยื่อด้วยกลุ่มแรกเลยอันนี้เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองมีรายชื่อมีนามสกุลพร้อมกับข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและเครือข่ายสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกระซิบก่อนวันนี้ดิฉันใส่เสื้อสีขาวบริสุทธิ์สดใสไม่มีอะไรอยู่ในใจสีอะไรดิฉันก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องไม่ต้องเขียนมานะเดี๋ยวดิฉันเผลออ่านยุ่งเลยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มพนักงานท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายแต่พอมีฐานะพอที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาติดสินบนคนหนึ่งที่ต้องจ่ายต่อ1ตำแหน่ง 350,000 ถึง 800,000 โอ้พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยใจถัดไปเป็นเหยื่อจริงๆเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียนเก่งมีความสามารถนี่แหละแบบนี้ก็จะมีนายหน้าทำทีไปติดต่อแล้วก็จากนั้นรับเงินบอกจะเอาไปวิ่งเต้นนั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาจจะสอบได้เองภาษาชาวบ้านเรียกว่าดักใส่แห้งตีกินกินเบ็ดคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาในการตรวจสอบเพราะเจ้าตัวสอบได้จริงแต่ที่ต้องจ่ายเงินไปนั่นคือการถูกหลอกทั้งหมดนี้นะคะเป็นความลักลั่นเป็นความลักลั่นและความไม่ชัดเจนของรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังวันจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งผู้บงการตัวใหญ่คงจะสาวไปไม่ถึงท่านเทพไทยก็นะพูดแล้วก็พูดไม่หมดแต่แน่ๆเลยว่าวานนี้ปักใต้งามไส้ดิฉันนี่เกิดมาเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะเกิดถนนดีบุกพี่น้องดิฉันนี่แทบจะไม่อยากมาจัดรายการเช้าวันนี้เลยอ่ะอยากจะเอาปี๊บคุมหัวตัวเองอ่ะเออกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรถูกกล่าวหาเป็นนายหน้ารับเงินช่วยสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอส.อาสาสมัครนี่แหละพี่น้อง3รายรายละ300,000เป็นเงิน900,000พี่น้องเงินไม่ถึงล้านโอ้โหมองเวลามองเวลาโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเดือดปุดปุดเดือดแล้วเดือดได้อีกพี่น้องนะหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเปิดหน้าชกล็อกเป้าชำแหละโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 1,621 ล้านบาทโดยจับพิรุษใน TOR ล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบริษัทเดียวที่เป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงตามสเปคแต่มีแค่บ้านพักอาศัยที่จอดรถได้แค่คันเดียวหมอวรงบอกไม่จบง่ายๆฝากไปถึงรัฐบาลแม้รัฐมนตรีจะบอกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำแต่ขอให้ดูอุทาหรณ์จำนำข้าวคดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกไม่รู้สุดท้ายศาลฎีกาตัดสินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเล่ร่อนอยู่นอกประเทศเฮ้ยมีการเมืองนะมาอีกคุณผู้ฟังดงขมิ้นค่ะดงขมิ้นเลยพี่น้องดงขมิ้นเฉาวงการผ้าเหลืองเนี่ยเปื้อนโลกีผู้ปกครองจูงสามเณร4รูปอายุ13ถึง14ปีแจ้งความพระครูจะเอาวาดวัดในตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าว่าเนี่ยนะคะบังคับให้เนนเนี่ยอมนกเขาเอาอวัยวะเพศสลับกันทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาตำรวจสภ.ทุ่งลุงสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเนนน้อยเหล่านั้นก็เล่าตรงกันว่าบวชเรียน1ปีตั้งแต่ต้นปีทั้งกลางวันกลางคืนเกือบทุกวันเลยพระค
ครูเนี่ยนะคะพระครูเนี่ยนะคะก็จะเรียกเนนขึ้นศาลา

แรกๆก็ให้ทาแป้งจากทาแป้งก็เป็นเทแป้งจากเทแป้งทาแป้งก็ให้เกาหลังจากนั้นก็ให้เนนถอดสบงขอดูนกเขาเนนก่อนที่จะบังคับให้อมจุกกลูของเจ้าอาวาสบอกว่าอมแล้วจะสำเร็จทำไอ้ยะถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละเรื่องนี้นะคะเกิดมาเป็นปีแล้วเรื่องก็เงียบเพราะเนนเนี่ยกลัวสุดๆเลยเนนบอกไม่ไหวแล้วนะปากเนี่ยเป็นนกกระจอกเลยแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันพุธไม่ทันข้ามวันเลยช่วงค่ำเจ้าอาวาสมาถึงบ้านเลยมาตามเนนขอให้เนนเนี่ยกลับวัดเนนลูกชายก็แอบไปหลบแม่ก็สังเกตมองพ่อก็สังเกตดูมันจะยังไงเนนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกว่ามีเนนอีก3คนโดนสลับกันย่ำยีไม่นานเลยไม่นานเลยคุณผู้ฟังญาติของเจ้าอาวาสเนี่ยก็มาเจรจามาเจรจาแต่ผู้ปกครองต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้มีรายงานว่าวัดแทบร้างไม่มีทั้งพระไม่มีทั้งสามเณรเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะคะย้ายสามเณร6รูปออกจากวัดนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นโลนนกเขาก็คือพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะปิดมือถือเผ่นหนีจีวรปลิวออกจากวัดติดต่อไม่ได้ข่าวไม่ได้แจ้งว่านกเขาเจ้าอาวาสโดนน้ำลายทั้งวันทั้งคืนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะหลุดเปื่อยไปทั้งพวงแล้วหรือยังนี่ดิฉันอ่านแบบหลบเลี่ยงที่สุดแล้วนะแต่สันนิษฐานว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นภาพตามที่ดิฉันอธิบายโอ้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยโอ้ยเอานี่ไปเลยเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่

่วงนี้ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะราคาน้ำมันนะเป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสกับน้ำมันดิบเบนซ์นะคะปรับตัวลดลงแล้วหลังจากการสัญจรน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเรือขนส่งแก๊สธรรมชาติจากกาตาร์อย่างน้อย7ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วขณะที่เรือจำนวนมากพร้อมกับลูกเรือกว่า 11,000 คนเนี่ยก็เตรียมกลับมาใช้เส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมเวลา60วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยส่งผลให้น้ำมันดิบโลกเนี่ยลดลง 20% ก็เหลือแค่14ล้านบาร์เรลต่อวันจากปกตินะจะต้องผลิตแล้วก็จัดส่งเนี่ย412ล้านบาร์เรลโดยประมาณเมื่อพูดถึงตรงนี้มาประเทศใกล้บ้านเราเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเวสเท็กซัสในอเมริกาแล้วก็เบนซ์ในยุโรปนะคะเรามาที่มาเลเซียใกล้บ้านเราเลยพี่น้องมาเลเซียค่ะเขาสั่งปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 2.10 ลิงกิตต่อลิตรคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 16.65 บาทมีผลนะคะทั้งประเทศมาเลเซียต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ Petronas เนี่ยนะคะคือบริษัทที่ชื่อว่า Petroleum Nationalบริษัทพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศลงนามในสัญญาใหม่หลายฉบับในประเทศเติร์กเมนิสถานเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจในแถบทะเลแคสเปียนพร้อมกับขยายพอร์ตโพลิโอธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับพลังงานสำนักข่าวแห่งชาติที่ชื่อว่าเบอร์นาม่าระบุว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะทำให้มาเลเซียเข้าถึงแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แบบนี้แล้วนายกไทยว่าไงจ๊ะตอบไม่ได้ละค่ะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนั่นคือสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นาม่าของมาเลเซียแล้วก็บูมเบิร์กนะคะช่วงนี้หาเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังไพเราะเพราะเพลงสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศปล่อยเพลงชื่อว่าปล่อยเหมือนชื่อของสถานีสโลแกนของสถานีที่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาจ้ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงของสบายใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาโอเอคุณผู้ฟังติเลยอีอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะความอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะจะไม่มาจากข้างล่างพี่น้องแต่เกิดจากคนที่มองขึ้นมาน่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เห่าหอนไม่มาเหนือเด็ดขาดดิฉันตอบแบบนี้หวังว่าจะสบายใจนะคะว่า

แล้วก็ลารายการจากพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะในช่วงของอีอีอาอะตะบุตะมิปุกปิกตะลุกปุกกิกนี่นะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรขอให้ทุกท่านสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เชิญนะคะคาถาหัวใจพระศรีวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลิติขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะเย็นวีรวันบรรุพร้อมต้อมกับคุณภูเบศสุนีนะครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซุปเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการ